0: คุณณัฐชาบุญชัยอินทร์สวัสดิ์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งติดตามด้วยปอหมอคางดำตั้งประเด็นเกี่ยวกับกรณีมุ่งสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่รัฐมนตรีให้กรมประมงไปตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นที่รัฐมนตรีโดยระบุงบกรมประมงได้งบ 4,800 ล้านครึ่งหนึ่ง
1: 2,400 ล้านเนี่ยเป็นงบบุคลากรค่ะ
0: อีกครึ่งแทนที่จะดูแลเกษตรกรที่เป็นชาวประมงกลับไปตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
1: 229ล้านบาทที่จังหวัดอุดรธานี
0: เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไปตั้งศูนย์แสดงอะไรนะศูนย์แสดงพันธุ์
1: ส
0: ั
1: ตว์น
0: ้
1: ำค่ะ
0: ที่อุดรธานีงบประมาณถึง229ล้านตั้งงบผูกพันไปตั้งแต่ปี70
1: เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรี
0: คนณัฐชาติตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเพราะมันตั้งในบ้านเกิดรัฐมนตรีทุกสมัยเลยศูนย์แสดงสัตว์น้ำเนี่ยเคยคัดค้านในชั้นอนุกรรมธิการปรับลดงบลงแค่ 750,000 อธิบดีกรมประมงก็มาชี้แจงเนี่ย
1: ชี้แจงความจำเป็นค่ะว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างเพจ Insight อุดรก็โพสต์ข้อความดีใจที่อุดรธานีได้งบมาสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแล้วมีบุคคลปริศนาเข้าไปคอมเมนต์ค่ะ
0: ว่า
1: เพราะคืออันนี้ข้อมูลคุณณัฐชานะคะบอกว่าคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นคนอุดรก็เลยได้โครงการนี
0: ้
1: บอกหน้าเจ็บปวดจังหวัดอุดรธานีมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกุมภาวปี60ล้านบาทอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: อยู่แล้วมีอยู่แล้ว
2: สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวอย่างครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนคืออะไรท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่แสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้แต่กรมประมงก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนยังไงนี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าน
0: ี่ฮะคือมันก็มาตั้งแต่ในชั้นอนุกรรมธิการแล้วประเด็นเนี้ยแทนที่จะมีงบประมาณมาแก้ปัญหาปลาหมอคางดำกลับไปสร้างเน้นย้ำเลยพิพิธภัณฑ์และศูนย์แสดงสัตว์น้ำซึ่งจะมีผลให้ความรู้อาจจะเหมือนการท่องเที่ยวไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นอภิปรายเช่นเดียวกับคุณสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็อภิปรายงบประมาณมาตรา14กระทรวงเกษตรระบุว่าได้ติดตามงบกรมประมงพบว่าสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้าง
1: โดยเฉพาะสร้างอควาเรียมที่อยู่ในการดูแลของกรมประมง16แห่ง
0: อควาเรียม
1: 16แห่ง
0: และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้าง
1: ทำให้งบประมาณผูกพันการสร้างอควาเรียมเนี่ยจำนวนมากนะคะ
0: อุดรธานีงบผูกพัน
1: รวมทั้งสิ้น594ล้านบาท
0: ระยอง
1: มีงบปรับปรุง375ล้าน
0: จังหวัดเดินเช่นพะเยา
1: 101นครปฐม
0: ไม่แน่ใจว่านี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันควรจะทำร่วมกับเอกชนไอ้ทำอควาเรียมเนี่ย
1: ไม่ใช่ว่าภาครัฐทำเองหน่วยราชการชอบจัดซื้อจัดจ้างเองให้งบเนี่ยผ่านมือของตัวเอง
0: แล้วก็ลามไปต่อเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยให้เกษตรที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคุณสุพนัทระบุกระทรวงเกษตรได้สร้างอาคารของตัวเองเยอะมาก13หน่วยงานมีอาคารถึงท่านผู้ชมผมต้องดูทีเดียวตัวเลขผิดเปล่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: กระทรวงเกษตร13หน่วยงาน
1: มีอาคาร 17,000 อาคารค่ะ
0: เฉพาะอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร
1: มี 3,800 อาคาร
0: กรมการข้าว
1: 2,100 อาคาร
0: กรมปศุสัตว
1: ์ 2,000 อาคาร
0: ขณะที่ราชการไทยมีอาคารทั้งหมดแสนอาคารนี่กระมังที่บอกว่างบลงทุนต่างๆเนี่ยไม่พออยู่แล้วจะสร้างอะไรกันขนาดนี้
3: ผมต้องบอกว่ากรมประมงมี

0: aquarium ในการดูแลประมาณ16แห่งนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้าง aquarium ผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรม aquarium กรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นระเบิดเวลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืออาคารราชการทั้งหมดที่สร้างเยอะมากจนน่าตกใจเอาแค่13หน่วยงานหลักๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาคารในการดูแลทั้งหมด 17,000 อาคารเยอะมากนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย 3,800 อาคารไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกรมชลประทานอีก 3,000 กรมการข้าว 2,100 กรมปศุสัตว์อีก 2,000 พอรวมๆคร่าวๆเนี่ยเราพบว่าราชการไทยมีอาคารราชการทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนอาคารท่านประธานและนี่คือระเบิดเวลาชั้นดีนะครับไม่ใช่แค่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นเพราะว่าสัดส่วนงบในการสร้างในอนาคตต่อไปจะเป็นงบในส่วนของการซ่อมบำรุงแอสเซทเดิมที่เราขยันสร้างกันมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายิ่งรัฐมีอาคารที่มากเกินจำเป็นเท่าไหร่ภาระในงบประมาณในอนาคตจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าโอเปเรตค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำค่าไฟในแต่ละปีรวมกันเป็นพันๆล้าน
1: ด้วยการ7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
4: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
6: สุขที่ได้เกิดปันอร่อยไปด้วยกัน
5: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
7: QP
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
10: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
11: อร่อยที
12: ่ทำถึง
13: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
14: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
15: ปานค่ะ
16: มือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
17: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นอะไรมาใส
18: ่ Please Love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
2: แม่กำลังกลับนะ
0: ลืมล้างจานให้แม่
2: ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
4: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มสูตรลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
1: หัวหน้า
15: ตาไปโดนอะไรมาครับ
20: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
21: สงสัยมือถือแบตหมด
22: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
1: เจ็ดนาฬิกา11นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมวันนี้คือวันที่
23: 9กันยายนค่ะ
1: ใช่ใช่ไหม
23: ใช่ค่ะ
1: 9กันยา
23: วันนี้วันที่9
1: 9เดือน9
23: 9เดือน9ค่ะ
1: The Pizza Company
23: จัดโปรใหญ่แห่งปีทุบราคาพิซซ่าเหลือเริ่มต้นถาดละ99บาท9กันยายนนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
1: 999ท่านผู้ชมที่ร้าน
23: The Pizza Company ค่ะ
1: ย้ำนะว่า The Pizza Company
23: เลือกได้ทุกหน้าทุกหมวดทั้งแป้งหนานุ่มและบางกรอบเฉพาะทานที่ร้านหรือว่าจะซื้อกลับบ้านเท่านั้นค่ะ
1: พิซซ่าซุปเปอร์คุ้มหน้าแฮมไส้กรอกโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดด้วยนะ
23: หน้าเบคอนปูอัดโอเวอร์โหลด
1: หน้าแฮมสับปะรดโอเวอร์โหลด
23: ราคาพิเศษเพียง99บาทจากปกติ219
1: ย้ำปกติ219เฉพาะวันนี้วันที่9เดือน9เหลือ99บาท
23: ค่ะ
1: และยังมีพิซซ่าหมวดคลาสสิก
23: ราคาพิเศษ139บาทค่ะ
1: จากปกติ
23: 299
1: หรือพิซซ่าหมวดเดลุกซ์
23: ราคาพิเศษ139บาทจากปกติ379
1: และพิซซ่าหมวดซีฟู้ด
23: เฉพาะหน้า
1: ที่ร่วมรายการราคาพิเศษ119เท่านั้น
23: จากปกติ439ค่ะ
1: ที่วางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ย
23: อันนี้คือหน้าฮาวายเอียน
1: นี่
23: แป้งหนานุ่มหอมน่าทานมากนี่หน้าพี่ยุทธค่ะ
1: เป็นยังไง
23: ฮาวายเอียน
1: ได้กลิ่นไหม
23: แป้งหนานุ่มหอมมากค
1: ่
23: ะ
1: ท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปมันมีรายละเอียดแต่ลดราคาเกินกระหน่ำเลยวันที่9เดือน9
23: ค่ะ
1: โปรนี้คุ้มมาก
23: มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะกับ One Day One Deal ค่ะจาก The Pizza Company
1: ไปซื้อกันได้เลย
23: ที่ร้าน The Pizza Company เฉพาะทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น
1: อ้าวและพิเศษเฉพาะผู้ชมรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันนี
23: ้ The Pizza Company ฝากกิฟต์วอลเชอร์มาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้5ท่านนะคะ มูลค่าท่านละ 1,500 บาทค่ะ
1: 1,500 บาทแสดงความเห็นตามปกติเลยเรื่องอะไรก็ได้ทั้งที่นำเสนอไปแล้วและจะนำเสนอต่อไปให้วงเล็บว่าวันที่9เดือน9เป็นเงื่อนไขวันที่9เดือน9เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ
23: นะคะ
1: ผมจะบอกต่อวันนี้วันที่9เดือน9ต้องจับตาดูอะไรสภา
23: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: เดี๋ยวเดือดแน่
23: จบ
1: เพราะกำหนดเดิมเนี่ยมันจะต้องยุติวันนี้
23: ใช่ค่ะ
1: อภิปรายงบประมาณวาระ2ต้องเสร็จครบ40กว่ามาตราแล้วลงมติวาระ3ซึ่งคาดการว่าอาจจะไม่จบไงเพราะยังเหลืออีกต้องหลายมาตราแล้วประเด็นก็คือว่าจะต้องมีการหยิบยกเอาประเด็นว่านี่เป็นความพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องการอภิปรายรายงานของสวใช่รายงานของกกตใช่ไหม
23: กกตค่ะ
1: รายงานประจำปีกกตซึ่งปกติจะเป็นวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสประการที่หนึ่งยัตติไฟต้าก็ยังไม่จบเลยตั้งแต่พฤหัสที่แล้ว
23: ใช่ค่ะ
1: ประการที่สองงบประมาณวาระสองสามก็ทำท่าว่าจะไม่เสร็จมันเลยเป็นที่จับตัววันนี้อาจจะเดือดจับตาดูวันนี้อาจจะเดือดก็ได้ในสภานะคงต้องมีการเถียงกันเรื่องนี้ไหมแต่เมื่อวานนี้ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องป้ายตัวเลขไม่มีใช่ไหม
23: ไม่มีค่ะ
1: ท่านประธานสพนสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวระบุนะครับท่านผู้ชมกรณีของป้ายตัวเลขตอบโต้กันไปมา229 44 143 36ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขามีอะไรนะ 7-157 ใช่ไหม
23: ใช่ค่ะ
1: ที่เห็นนั่นแหละประธานสภาเมื่อวานนี้บอกนะครับตัวชมว่า
23: การ
1: ตอนเห็นก็งงว่าเป็นตัวเลขอะไร
23: คือ
1: ประธานสภงงเหรอง
23: งว่าเลขอะไรสื่อถึงอะไรแต่ตอน
1: ภายหลังจึงเข้าใจ
23: ค่ะก็เลยตั้งใจจะไม่ให้เอาขึ้นแล้วเพราะว่ามันผิดข้อบังคับ
1: ข้อบังคับอะไรเหรอ
23: การนำวัตถุใดมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนค่ะ
24: อยู่ผมก็งงว่ามันให้มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ย จะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดี

0: แต่กำชับก็จะเป็นเรื่องอีกก็เอาช่วยๆกันก็เรียบร้อยครับบ้านเมืองต้องช่วยกันทุกคน
1: ท่านผู้ชมตกลงเมื่อวานนี้ไม่มีใครเอาขึ้นมาใช่ไหม
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีแต่ว่าอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเมื่อวานนี้ยังโพสต์ต่อเนื่องไปใช้ AI ไม่แน่ใจว่าใช้ AI พาสปอร์ตหรือเปล่า
2: โอ้สร้าง
1: ภาพนี้ขึ้นมา
2: เนี่ยค่ะเป็นภาพคุณเนวินคุณอนุทินแล้วข้างหลังมีเลข229ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันอันนี้มาจากคุณวิโรจน์ลักขณาดีศรคุณวิโรจน์ลักขณาดีศรก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชม ก็มีการโพสต์ใช่ไหมสมมติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขอันนี้หมายถึงวันจันทร์น่ะที่พรรคประชาชนเริ่มตั้งป้าย229พื้นสีน้ำเงินสมมติผมพิมพ์เลข229เอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณ
2: คุณก็แค่อาจจะงงๆแล้วก็ผ่านไป
1: แต
2: ่ถ้าคุณเห็นเลข229แล้วต้องถึงกับออกมาโต้ทันทีเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อย
1: นั่นเหมือนกับร้อนตัว
2: ง
1: ั้นเขาตั้งไปคุณไม่เกี่ยวคุณจะมา
2: โต้ทำไม
1: ที่ตั้งแต่ป้าย44ต่อมา
2: 44
1: นี่คุณจะหมายถึงเรื่องอดีตส.ส.ก้าวไกล44คน
2: ที่เสนอแก้ไขมาตรา112
1: ส่งไปอยู่ที่ศาลฎีกาแล้วตอนนี้
2: ค่ะ
1: และต่อมาก็143ขอบคุณหัวใจสีน้ำเงิน
2: ค่ะ
1: หมายถึงขอบคุณนะ143เสียงไม่ตกหล่นเลย
2: ที่โหวตให้คุณอนุทินได้เป็นนายกค่ะ
1: ต่อมาก็ anniversary
2: ครบรอบ1ปี MOA ค่ะ
1: คือภูมิใจไทยเนี่ยตอบรัวๆเลยท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: ถึงขนาดที่คุณสุภชัยขึ้นมาอภิปรายตอนท้ายว่าอีก7วันจะถึงวันที่14ซึ่งก็คือวันที่กกต.จะลงมติ
2: ค
1: ดีหัวสว229คนเลข36เนี่ยดีที่สุด
2: เป็นเลขที่ถูกต้องที่สุดแล้ว
1: ประธานไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็รู้ทั้งพรรคโตได้กี่ป้ายเนี่ยรวมถึงคำพูดคุณสุภชัยเนี่ยนึกออกไหมไหนฟังคุณสุภชัยสักนิดหนึ่งสิ
3: ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมขอกราบเรียนว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าคุณวิโรจน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเขาแค่ตั้งป้าย229ถ้าไม่เกี่ยวอะไรจะมาเดือดร้อนอะไรปรากฏเมื่อวานนี้ท่านนายกอยู่นอร์เวย
2: ์ค่ะ
1: เดินทางไปนอร์เวย์ยังอุตส่าห์เข้ามาเม้นในโพสต์ของเนชั่นสุดสัปดาห์ระบุข้อความว่าต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเอง
2: ต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองค่ะ
1: สันดาปมันแปลว่าการทำปฏิกิริยาในบางประการ
2: เหมือนรถยนต์เครื่องสันดาปอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
1: หรือนายกต้องการจะสื่อความหมายเปลี่ยนปอปลาเป็นนอนหนูฮะแรง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แรงต้องเลิก
2: สันดาปแบบพูดเองเออเอง
1: ขนาดที่คุณวิโรจน์ต่อมาลักษณ์วิโรจน์ลักษณาดีศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์อันหนึ่งแล้วต่อมาลบออกไปแล้วเปลี่ยนข้อความใหม่โพสต์แรกเนี่ยระบุ
2: อ้าวไม่ขอบคุณแล้วหรือครับรู้นะว่าเครียดมากไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาซาแน็กมากินซะนะครับ
1: และต่อมาลบ
2: ลบค่ะ
1: แล้วเปลี่ยนใหม่
2: ลบก็คือเปลี่ยนใหม่เอาชื่อยาออกไปอะค่ะ
1: อันแรกเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้รู้ว่าเครียดมากไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาซาแน็กมากินซะแล้วก็เป็นอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล
1: ซาแน็กมันเป็นยาอะไร
2: ซาแน็กมันเป็นยาย
1: ี่ห้อยาชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการ
2: ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวล
1: ลดความวิตกกังวล
2: ค่ะ
1: อันต่อมาลบด่วนเลย
2: ลบออก
1: เขียนใหม
2: ่
1: ว่า
2: เขียนใหม่ตัดชื่อยาออกไป
1: อ
2: ๋อสรุปล่าสุดกลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้ว
1: กลับมาใหม่เหมือนเดิม
2: อันนี้ไงนี่ไงลบชื่อยาออก
1: นี่
2: ค่ะเขียนแค่ว่าอ้าวไม่ขอบคุณไม่สำนึกบุญคุณกันแล้วหรือครับรู้ว่าคงเครียดมากไม่ไหวอย่าฝืนหาหมอกินยาแล้วพักผ่อนมากๆครับ
1: ท่านผู้ชมและประเดิมเลยโฆษกรัฐบาลคนใหม่เพิ่งตั้งโดยมติครั้งตีเมื่อวานนี้เนี่ย
2: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษอะค่ะโฆษกรัฐบาลคนใหม่
1: เป็นหมอด้วยไง
2: เป็นคุณหมอค
1: ่
2: ะ
1: แม่ดีสอสอพักอนาคตใหม่กับก้าวไกลแล้วเมื่อถูกยุบพักก้าวไกลย้ายไปนั่งอยู่กับภาคภูมิใจไทยและเป็นภูมิใจไทยมาตั้งแต่วันนั้นแต่แน่นอนเคยเป็นงูเห่า

0: ก็สอบตกอ่
1: ะ
0: แต่คุณอนุทินรัฐบาลอนุทินตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลแทนที
1: ่แทนที่คุณรัชดาธนาดิเรก
0: อัธนาดิเรกขออภัยไปพูดถึงถนนได้ไงรัชดาธนาดิเรก
1: ค่ะ
0: กำลังมันเลยการเมืองเอาเป็นว่าประเดิมงานเลย
1: โฆษกรัฐบาลท่านใหม่เขียนว่าหมอไม่สั่งยาซาแน็กให้นายกครับแต่แบบพี่วิโรจน์ควรไปตรวจซะหน่อยไหมจะได้รักษาแต่เนิ่น
0: เมื่อวานนี้เพิ่งจะแถลงอยู่เลยท่านผู้ชมแถลงรับงานเนี่ยโดยระบุทีมโฆษกรัฐบาลมิติใหม่จะเข้มข้นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆไม่เน้นโต้วาที
1: ไม่เน้นใส่อารมณ์ทางการเมือง
0: เน้น
1: ตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริง
0: จะไม่ใส่ไฟ
1: หรือเติมไฟการเมือง
0: จะไม่แบ่งประชาชน
1: เป็นกลุ่มเป็นสี
0: ต้องช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศไทยแต่เมื่อคืนนี้คือฟากวิโรจน์เริ่มไงเรื่องยา
1: ซาแน็กอะยาคลายเครียดอะค่ะ
0: ยาลดความวิตกกังวลฟากนี้ตอบโต้ทันทีไปหาหมอแต่เนิ่นๆนะ
1: ให้คุณวิโรจน์ไปตรวจซะหน่อยจะได้รักษาแต่เนิ่น
2: เราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีคำว่าปิดช่องทางการเมืองหรือว่าอยากจะให้มีความเข้มข้นในทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยการสื่อสารของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเป็นการตอบโต้หรือโต้วาทีทางการเมืองผมเน้นว่าเราจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงตอบโต้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนโดยที่ไม่ได้เป็นการโต้วาทีไม่จำเป็นครับที่โฆษกจะต้องมาคุยมาพูดว่าถนนเส้นนั้นตัดถนนเส้นนี้ผมคนเชียงรายผมก็ไม่ได้ไม่รู้จากถนนในกรุงเทพประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่มีผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเลยผมคิดว่าหลายๆคนได้รู้จักกันและรู้จักผมดีเนี่ยเราอยากจะเห็นความท้าทายในการทำงานการเมืองคือเรื่องของการปักธงทางความคิดทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ามาดูการเมืองหรือดูสภาแค่มีคนทะเลาะกันแล้วเป็นข่าว
0: นี่ท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยท่านไม่ตอบยกตัวอย่างผมไม่มาตอบโต้หรอกประเด็นที่คุณพนิษฐ์วชิรศิลป์อ้างคำพูดนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าเรื่องการเลือกสวกับพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวเลยไม่มีทางมาบรรจบพบกันเพราะมันเกิดคนละช่วงเวลา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนถนนพระราม4กับถนน
1: สุขุมวิท
0: ไม่มีวันบรรจบกันคุณไอติมบอกเปรียบเทียบได้ดีเพราะไม่ว่านายกจะพูดอย่างไรแต่หลักฐานมันปรากฏชัดนอกจากจะมีซอยต่างๆซึ่งเชื่อมโยงพระราม4กับสุขุมวิท
1: ตลอดทั้งเส้นทางแล้ว
0: ถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิท
1: ยังมาบรรจบกันที่แยกพระขนงอีก
0: ซึ่งจริงๆถนนคู่นี้เนี่ยนอกจากบรรจบแล้วยังมีการเชื่อมต่อกันมากที่สุดเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครระหว่าง2เส้นนี้เชื่อมโยงชนิดที่แทบจะเป็นใยแมงมุมเลยนั่นก็คือเนี่ยท่านโฆษกคุณหมอเอกภพใช่ไหม
1: ค่ะคุณหมอเอกภพ
0: ก็เลยบอกผมไม่มาตอบโต้เรื่องอย่าง
1: น
0: ี้หรอก
1: ถนนเส้นนั้นเชื่อมกับถนนเส้นนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน
0: ์เพราะผมเป็นคนเชียงรายผมไม่รู้จักถนนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดแต่ขนาดเดียวกันเมื่อคืนร้อน อย่างที่เห็นฝากนายวิโรจน์ว่ายังไงนะไอ้ทีซิ
1: บอกว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาซาแน็กมากินซะ
0: ฝากของโฆษกรัฐบาลนี่ผมคิดว่าท่านนายกติดตามอยู่นี่ให้คะแนนผ่านยังไงนะ
1: เพราะฝากท่านโฆษกบอกหมอไม่สั่งยาซาแน็กให้นายกครับแต่แบบพี่วิโรจน์ไปตรวจซะหน่อยไหมจะได้รักษาแต่เนิ่น
0: ๆพูดถึงหัวสวจริงๆในรายการที่ตอบโจทย์ทางไทย PBS สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายมตรีก็ชี้แจงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมกับคุณบรวิชฉิมมณีไม่ได้จะว่ามีเสียงไหมท่านผู้ชมเกี่ยวกับคดีหัวก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมว่ามันคนละช่วงเวลามันจะมาเกี่ยวกันได้อย่างไร
3: ผมบอก

0: ตลอดเวลาว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ละเพราะว่ารัฐบาลผมไม่ว่าจะเป็นอนุทินหนึ่งอนุทินสองเนี่ยมาปี68
1: ไม่เกี่ยวกับทำลายเรื่องสวแล้ว
0: เลือกสวปี67เพราะนั้นต้องไม่เกี่ยวแน่นอนนะครับเรื่องการสืบสวนสอบสวนใดๆก็ตามก็เป็นหน้าที่ของณขณะนี้เป็นหน้าที่ของกกต.สมัยมี DSI เข้ามาสืบสวนสอบสวนผมไปขัดขวางตรงไหน
1: ฮะไม่หมายถึงขั้นตอนต่อไปไงถ้ากกต.จะอยู่ระหว่างจะส่งไม่ส่งศาลฎีกาท่านนายกก็ประกาศท่าทีชัดเจนได้ไหมว่า
0: อยู่ที่
1: สนับสนุนให้กกต.ส่งไปเลย
0: อยู่ที่กกต.ครับสนับสนุนไม่ได้ครับเพราะไม่ทราบว่ากกต.จะมีดุลพินิจอย่างไรถ้าผมไปพูดอย่างนี้ถ้าผมไป
1: แทรกแซง
0: ไปก้าวก่ายแทรกแซงสิเราต้องบอกว่าเราพร้อมรับรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกทุกเรื่องถ้ามีการร้องขอผมไม่ได้เป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าทางอัยการที่ทำคดีนี้เขาบอกว่ายังแจ้งข้อกล่าวหาหรือทำอะไรไม่ได้จนกว่ากกต.จะใช้ดุลพินิจตามขั้นตอนตามกฎหมาย
1: อันนั้นส่วนของคดีอาญา
0: ใช่ครับผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยทั้งทางตรงทางอ้อมทางโค้งทางเบี่ยงอะไรไม่มีนะครับนั้นนอกจากนี้ผมก็ได้แสดงเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนวันเลือกสว.ถึง2เดือนผมออกจดหมายเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนไว้ว่าพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสว.ไม่ได้เป็นการ
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงข้อมูลจำนวนมากมหาศาลจากการทำงานชุดที่26ระหว่างกกต.กับ DSI มันจะออกมาลงรายละเอียดกันถึงขนาดนี้ท่านนายกว่ามีพิกัดโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้เผลอๆเบอร์ท่านนายกอนุทินอาจจะอยู่ในการติดตามของเขาด้วยนะตอนนั้นน่ะว่าไปอยู่ภูแมน
0: อยู่อยู่แล้วครับ
1: วันไหนหรือเปล่า
0: อยู่อยู่แล้วครับผมว่าทุกอย่าง
1: ไม่คือท่านอธิบายยังไงกับข้อมูลที่มันหลั่งไหลออกมาขนาดนี้ใครมันจะแม้ถ้ามันไม่จริงใครจะเมคข้อมูลได้ขนาดนั้นน่ะ
0: ต้องรอกกต.พิสูจน์ออกมาใช้ดุลพินิจแล้วก็ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรผมก็ไม่ทราบว่าผมจะถูกต้องไปแก้ต่างในชั้นศาลหรือเปล่าถ้ากกต.บอกว่าของผมต้องส่งฟ้องศาลผมก็ต้องไปแก้ต่างในศาลด้วยเอกสารข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ผมมีอยู
2: ่นี่น้ำตีให้สัมภาษณ์ในวันก่อนออกเดินทางไปนอร์เวย์ท่านผู้ชมฮะกระดาษที่ความเคลื่อนไหวเดี๋ยวตามดูวันนี้9เดือน9เรื่องงบประมาณแท้ๆเลยเดี๋ยวจะได้ถกกันไหมเนี่ยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่ามีความพยายามจะยื้อดึงเวลาไหมฝ้าของรัฐบาลภูมิใจไทยยืนยันไม่มีตามเดิมเวลาคุณก็อภิปรายเยอะที่สุดด้วยเนี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยฝ้าของพรรคประชาชนจะว่ายังไงขณะเดียวกันวันที่14กกต.จะลงมติเป็นรายบุคคล229คนเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ระบุวันที่13คือวันศุกร์ดิบวันอาทิตย์นี้กกต.ประชุมวันที่14
3: ค่ะ
2: วันที่13ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.คุณเท้งโพสต์ข้อความว่าชวนทุกคน
3: ร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.ค่ะ
2: จากหน้าไอร
3: อ10โมงถึงหอศิลป์ช่วงเย็น
2: อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวขณะที่วันที่14กันยายังมีมุมที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกวันที่14วันจันทร์หน้าเมื่อวานนี้ทราบจากรัฐมนตรียุติธรรมพลตบโทรุธมนวรัตน์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสสภูเก็ตพรรคประชาชนสมชาติเตชถาวรเจริญถูก DSI เชิญมาให้ปากคำในฐานะพยานในฐานะเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชน
3: ที่ถูกมองว่าเป็นนอมินีร่วมกับชาวต่างชาติเนี่ยค่ะ
2: พลตบโทรุธพลล้ำตีวิธรรมระบุนะครับว่าสสสมชาติพรรคประชาชนเนี่ยได้ขอเลื่อนให้ปากคำในฐานะพยานต่อดีเอสไอเป็นครั้งที่สองแล้วเพราะฉะนั้นมีการจอกแจ้งขอเลื่อนขอเข้าพบช่วงปลายเดือนกันยายนรัฐมนตรีวิธรรมระบุว่าดีเอสไอมองว่ามันนานเกินไป
3: ดังนั้น
2: พนักงานสอบสวนดีเอสไอจึง
3: นัดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่14กันยายนค่ะ
2: นัด14กันยา วันกกต. อีก

0: เดียวกันเลย
1: ซึ่งเป็นครั้งที่3เรียกหมายเรียกครั้งที่3แล้วต้องเร่งดำเนินการท่านตีระบุว่าเนื่องจากในพื้นที่รายงานมาว่าม
0: ีบริษัทปิดแล้วหลายบริษัทและนำที่ดินออกไปขายราคาผิดปกติไม่สมจริงค่ะก็คือต่ำกว่าราคาจริงอย่างมากๆ
1: เพราะฉะนั้นขอให้นายสมชาติมาชี้แจงในสถานะพยานถ้าขัดหมายเรียกครั้งที่3อีกเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะ
2: เคสของคุณสมชาตินะฮะก็เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่นัดครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วก็รับแจ้งว่าไม่ได้รับหมายนะครับปฏิเสธการรับหมายนี่คือระบบของทางไปรษณีย์ครั้งที่2เราก็นัดวันที่7นะครับก็แจ้งเลื่อนนะครับเลื่อนว่าจะมาพบอีกช่วงปลายเดือนนะครับแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานนะครับทางภาคสืบสวนเลยนัดอีกครั้งนึงเป็นวันที่14นะฮะให้เวลาอีก7วันครับผมก็ถือว่าเป็นการเรียกครั้งที่3ก็ต้องเร่งดําเนินการนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีการเริ่มจากการปิดบริษัทนะครับปิดบริษัทมาหลายบริษัทแล้วก็ช่วงนี้มีการนําที่ดินนะครับออกไปขายในราคาที่ถูกกว่าที่ผิดปกตินะครับต่ำกว่าราคาจริงอย่างมากๆเลยเราถึงว่าอยากจะให้มาชี้แจงนะครับนี่เป็นเรื่องขั้นตอนการชี้แจงเฉยนะครับแต่หากไม่มาเนี่ยมันก็มีเรื่องของข้อกฎหมายตามพรบการสืบสวนคดีพิเศษนะครับมาตรา24ในเรื่องของการขัดหมายเรียกนะครับในส่วนนี้ทางพนักงานสืบสวนของดีเอสไอคงจะดำเนินการอีกทีนึงอันนี้เป็นการเรียกมาชี้แจงในฐานะพยานนะครับพยานซึ่งผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะผมว่ามันก็ยุติธรรมที่สุดก็นั่นนะก็ถึงว่าเคยที่นำเรียนว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเรื่องของนิติเวชศาสตร์นะครับทางเจ้าที่ได้ใส่เข้าไปเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วแล้วก็ไปตามเพิ่มเติมในเรื่องของที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จำนวนหลายไร่
1: เดี๋ยวตามกันดูเป็นว่าวันนั้นนักข่าวก็ต้องแบ่งนักข่าวไปทำข่าวนี้ด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าจะไปตามหมายเรียกหรือไม่ประการใด
0: วันเดียวกัน
1: อ่ะปิดท้ายครับผู้ชมก็จะแจ้งท่านผู้ชมเรื่อง THAI พาสปอร์ตเมื่อวานนี้กลายเป็นเมมอยู่เหมือนกัน อดีตทนายความนักวิเคราะห์กฎหมายและการเมืองกัปตันคนเนิร์ดซึ่งก็ชัดเจนอ่ะมักจะมีความเห็นไปทางพรรคการเมืองสีส้มได้โพสต์ Facebook รีวิวการใช้ THAI พาสปอร์ต
0: โดยบอกว่าเช้านี้มาเล่นต่อคำกับ THAI พาสปอร์ตกันครับ
1: ซึ่งเป็นลักษณะการพิมพ์คำไล่ THAI พาสปอร์ตตอบเมื่อเห็นคำนั้นคิดถึงสีอะไรเมื่อพิมพ์คำว่ากล้วยTSA Passport ตอบว่าสีเหลือง
0: ค่ะ
1: เมื่อพิมพ์คำว่าเงาะ
0: THA Passport ตอบว่าสีแดง
1: และเมื่อพิมพ์คำว่าสว
0: THA Passport ตอบว่าสีน้ำเงิน
1: ปรากฏว่าคนเข้าไปทดลองดูเฮ้ยตอบเหมือนกันหมดจริงๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยหลายท่านไปทดลองนะหลังจากติดตามดูเนี่ยต่อมาเจ้าตัวก็โพสต์คลิปยินยอมไม่ได้ตัดต่อชนคุรักชนกสีนอกเข้ามาเม้นทีเดียว
0: ฉันชอบมาก
1: AI
0: เก็บทรงไม่อยู่
1: 7นาฬิกา34นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
4: ใครที่กำลังคิดว่าเดี๋ยวค่อยสมัคร Thailand Post EMS Run 2026ก็ได้บอกเลยครับว่าไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการรับสมัครและงานนี้ไม่ได้ชวนคุณมาวิ่งอย่างเดียวแต่ทุกก้าวของคุณยังมีส่วนช่วยส่งต่อสิ่งดีๆครับ
5: นี่คือเวลาที่ต้องกดสมัคร Thailand Post EMS Run 2026ผูกเชือกรองเท้าพร้อมวิ่งไปกับงานที่ไม่ได้มีดีแค่การวิ่งพี่ไพรชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์วิ่งสุดสนุกเลือกความท้าทายที่ใช่สำหรับคุณลงวิ่งจริง10กิโล5กิโลและ 2.5 กิโลหรือชวนแก๊งมาวิ่งด้วยกัน Virtual Run ก็เลือกได้ตามสไตล์คุณผู้สมัครทุกคนรับ iStamp ส่วนตัวแบบเดียวในโลกออกสตาร์ทที่ไปรษณีย์กลางบางรักแล้วไปสัมผัสเส้นทางใจกลางกรุงเทพผ่านแลนด์มาร์คสำคัญแบบใกล้ชิดและที่สำคัญการวิ่งครั้งนี้คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนการปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีทุกก้าวที่คุณวิ่งคือการส่งต่อสิ่งดีๆสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2569ผ่านเว็บไซต์ไทยรันแล้วเจอกัน

0: วันที่18ตุลาคม2569ที่ไปรษณีย์กลางบางรัก
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: หอม
4: อะไร
3: ถั่วอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
7: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
8: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
7: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
8: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุทร
9: เจ้าต้องกลับคืนสู่ทะเล
10: ไอ้จะรักขโมยหน้ากากครับทิ้งดังไปแล้วใช่ไหม
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
14: จมกับหนี้นอกระบบ
15: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
16: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
17: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
13: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
18: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
19: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
21: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
22: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
3: จัดรายการ39นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
4: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
3: ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าสภาเดือดสภาเดือดเป็นเงื่อนไขวันแรกเมื่อวันจันทร์เนี่ยเฉยๆส่วนใหญ่ไปป้ายแต่เมื่อวานนี้เดือดจริงเดี๋ยวมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระทรวงทรัพย
4: ์
3: งบเรื่องขุดบ่อบาดาลซึ่งเคยไปประเด็นนั่นแหละระหว่างนี้แทรกสักนิดนึงเรื่องน่ากลัวนี่ระวังเรื่องการเรียนแบบกลัวกันเกี่ยวกับกรณีเรียนแบบเทพศิรินทร์น่ะ
4: ที่เด็กนักเรียนเอาปืนไปยิงในโรงเรียน
3: เทพศิรินทร์นนทบุรี
4: นนทบุรี
3: แล้วต่อมามีชัดทำให้เกิดการปั่นป่วนกันไปหลายโรงเรียน
4: ค่ะ
3: อันนั้นก็ว่ากันประเด็นนึงซึ่งก็ต้องหาทางที่จะป้องกันแต่เมื่อวานนี้อยุธยาช่วงเที่ยงอันนี้ระทึกไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นพันโรงกับรปภ.
4: เปิดศึกปะทะคารมแล้วแทงกันจนเสียชีวิตค่ะ
3: ผู้ปกครองผวาสิต้องรีบมารับลูกกลับบ้านกลัวจะซ้ำรอยไงเหตุการณ์นักการพันโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนักการพันโรง
4: ของโรงเรียนแห่งนี้ที่อยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยา
3: ถูกรปภ.อ
4: ยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
3: ในขณะที่โรงเรียนจัดกีฬาสีตำรวจอยุธยาเข้าตรวจสอบพบร่างนายทวีปอายุ65ปีเป็นพันโรงโรงเรียน
4: ถูกแทงเข้าที่ราวนมด้านซ้าย1แผลและบริเวณชายโครงด้านซ้ายอีก1แผลบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายพันโรงคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะ
3: ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทราบว่าเป็นรปภ.ชื่ออเนกอายุ55ปีหลังก่อเหตุหลบหนีแม่ค้าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเล่าว่าช่วงเที่ยง
4: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนกำลังมีกิจกรรม

0: ทำกีฬาสีค่ะนักเรียนจำนวนมากก็มาทำกิจกรรมอยู่นอกห้องเรียนนะคะในทวีปซึ่งเป็นนักการพันโรงเดินเข้าไปหานายอเนกซึ่งเป็นรปภ.ที่ป้อมยามจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกันพยานเนี่ยไม่ได้ยินว่าโต้เถียงเรื่องอะไรตอนแรกทั้งคู่ต่อยกันค่ะชกต่อยกันเสร็จแยกย้ายกันไปรอบหนึ่งต่อมานักการพันโรงก็คือนายทวีปเนี่ยเดินไปที่ป้อมยามอีกครั้งแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งพยานเนี่ยเห็นว่าตัวนักการพันโรงคือคุณทวีปเนี่ยเอาไม้กวาดไล่ตีฝั่งรปภ.
1: แล้ว
0: รปภ.ก็เลยเอามีดปอกผลไม้จ้วงแทงนายทวีปที่เป็นพันโรงเนี่ยแทงเข้าไป2แผลท่ามกลางความแตกตื่นของครูนักเรียนและผู้ปกครองที่กำลังทำกิจกรรมกีฬาสีกันอยู่ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ก่อเหตุ
0: ก็คือนายอเนกที่เป็นรปภ.ก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์หนีไปทางถนนคลองท่อ
1: ส่วนผู้ปกครอง
0: รีบพาลูกหลานกลับบ้านเลยกลัวเหตุการณ์มันจะรุนแรงบานปลาย
1: เพื่อร่วมงานของนายทวีปผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยพันโรงกับรปภ.โรงเรียนเนี่ย
0: ทะเลาะกันเป็นประจำค่ะคือทุกคนทราบดีว่าคู่นี้คือคู่กัดประจำโรงเรียนแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
1: ต่อมาตำรวจตามไปจับกุมตัวได้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอยุธยาครับท่านผู้ชม
0: ขณะที่ตัวนายอเนกผู้ก่อเหตุเนี่ยไปหาลูกที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
2: แล้วพ่อทำไมถึงแทงอ่ะ
3: ก็เขาเจ้าไม้ตีผมก่อน
2: ครับ
3: ตอนแรกเลยอ่ะถือไม้ตรงหน้าเรียน
2: อ
3: ่ะแล้วผมก็ไม่สนใจผมเนี่ยมาได้กินข้าว
2: ครับมันเรื่องอะไรครับ
4: ลุงแล้วแม่ถามมันเกิดอะไรขึ้นครับ
5: เดี๋ยวน้องเงินนะขอขออนุญาต
1: ครับอ๋อนี่ฮะผู้ก่อเหตุนายทวีปรับสารภาพว่ามีปัญหาทะเลาะกับผู้ตายหลายครั้งผู้ตายไปพะโลงใช่ไหม
0: พันโรงค่ะ
1: ก็ทั้งก่อนเกิดเหตุพันโรงถือไม้จะเข้ามาทำร้าย
0: ก็เลยทะเลาะกันตัวเองก็เลยเอามีดแทงฝั่งพันโรงไป
1: หลังแทงไม่รู้ตายไหม
0: ก็รีบหนีมาหาลูกเพื่อขอตั้งหลักแล้วสุดท้ายก็โดนจับเนี่ยค่ะ
1: นี่ชีวิตนักเรียนของเราในประเทศนี้เนี่ยวันดีคืนดีมีกีฬาสีอยู่ดีๆพันโรงกับ
0: รปภ
1: 7:43 เรื่องเล่าเช้านี้จริงๆเนี่ยจะนำเสนอข่าวที่เป็นข่าวดีนะคือเมื่อวานนี้พิซานะครับตัวชมเขาเรียกว่าผลการประเมินพิซา2025แถลงโดยท่านรัฐมนตรีอัครนันท์กรกิตินันท์อันดับของประเทศไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงการอ่านดีขึ้น
0: ค่ะคะแนนดีขึ้น
1: อันดับเพิ่มขึ้นเลยนะ
0: ใช่
1: นี่ท่านผู้ชม
0: ค
1: ่ะคืนนั้นๆจะมีข่าวดีแบบนี
0: ้ค่ะ
1: อันดับเพิ่มแต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยโลกก็ยังต่ำกว่า 7:44 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
6: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
7: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
8: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
7: สบาย
8: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
7: สบาย
8: ถ้าต้องลุยป่า
7: สบาย
8: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
9: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
12: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: ดิวดี
14: ดิวดี
15: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9
5: ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เรียงปกติการได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
3: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้าง
2: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมา

0: หอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
1: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
2: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
3: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
4: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวัน
2: อย่าลืม
3: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
5: Is that good?

0: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พ
1: ออีก17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ้าวสลับกลับมาการเมืองอีกทีนึงเมื่อวานนี้ที่เหนือความคาดหมายคือเดือดเหมือนจะจืดๆแต่จริงไม่จืดช่วงค่ำครับท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากกรณีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแน่นอนเป็นที่จับตาดูคุณณัฐชาบุญยายอินสวัสดิ์ตั้งประเด็นว่ามาตรา17กระทรวงทรัพย
2: ์ค่ะ
1: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลของงบปี70วงเงิน 1,501 ล้านขุดบ่อบาดาล281โครงการแต่เป็นโครงการในพื้นที่ภูมิใจไทย141
2: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 57.3%
1: มูลค่า
2: 861ล้านบาท
1: ลองลงมาเป็นพื้นที่เพื่อไทย57โครงการมูลค่า
2: 270ล้าน
1: กล้าทำ
2: 52โครงการค่ะ
1: 198ล้านแล้วก็ไปพลังประชารัฐ8โครงการ53ล้านไทยรวมพลัง9โครงการ48ล้าน
2: ประชาธิปัตย์6โครงการ21ล้าน
1: พรรคประชาชน
2: 8โครงการ47ล้าน
1: คุณณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าปล่อยผ่านไม่ได้บรรทัดฐานการใช้งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเหมือนตอนใช้งบกลางปี66งบกลางปี66ก็แบบเดียวกันคือจัดโครงการลงพื้นที่พรรคภูมิใจไทยและอ้างว่ามีเสียงลือเยอะว่า
2: ถ้าอธิบดีไม่ทำตามจะถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายค่ะซึ่งคุณณัฐชาบอกว่ามันมีเสียงหนาหูมากมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลน่าสงสัย
3: ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับปีนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการของบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด 1,501,790,000 บาทเศษมี281โครงการใน281โครงการเป็นโครงการบ่อบาดาลในพรรคภูมิใจไทยถึง141โครงการกินสัดส่วนงบประมาณภาษีจาก 1,501 ล้านปาเข้าไป861ล้านคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ 57.39% นี่คือเอาจำนวนโครงการต่างๆซึ่งอยู่ในเล่มชี้แจงรายงานฉบับนี้ครับที่ส่งเอกสารมาเป็นกระดาษอย่างเดียวนะครับท่านประธานตัวหนังสือส่วนสูงประมาณมิลเศษๆที่ต้องงัดแงะแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาไปพอดลงแผนที่นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้เราจะปล่อยให้งบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างนี้เหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัดส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเสียงลือเยอะมากว่าถ้าเกิดทิพดีไม่ทำตามแบบนู้นไม่ทำตามแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนู่นนี่นั่นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านประธานมันมีความไม่ชอบมาพากลมันมีความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดทิพดีกรมในทช.กำลังจะข้ามห้วยได้ข่าวจะไปอยู่ที่ประมงไปดูปลาหมอคางดำผมอีก
1: ท่านผู้ชมจริงๆเคยนำเสนอและประเด็นเรื่องติดตามว่าประมาณของคุณรัชนกศรีนอก
2: ทำได้ค่ะ
1: ซึ่งรัฐบาลก็มีการแถลงว่ามันเป็นเพราะว่าสสพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้สสในพื้นที่เมืองคือกทม.ปริมณฑลหรือเขตอำเภอก็เป็นเขตหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเขาได้จำนวนสสเขตมากที่สุดเมื่อวานนี้ก็เป็นเวลาของการชี้แจงเช่นเดียวกันโดยคุณบุญจงวงแต่รัฐกรรมการเสียงข้างมากสช.โคราชภูมิใจไทยเป็นคนชี้แจงระบุว่าทำไมโครงการเจาะบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำไปอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนก็ภูมิใจไทยมีสสเขต172เขตส่วนพรรคประชาชนน้อยกว่าครึ่งนึงและสสเขตภูมิใจไทยส่วนใหญ่อยู่ทุกภาคที่เป็นพื้นที่ชนบท

0: ส่วนพรรคประชาชนก็อย่างที่ว่าเป็นพื้นที่เมืองขอให้คุณณัฐชาปวดเข้าใจไว้ในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทย
1: พรรคประชาชนเนี่ยมีส.ส.กทม.ทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหน
0: ต้องเอาความจริงมาอธิบายกันหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินสั่งลูกพรรคอยู่เสมอว่า
1: เราคือขี้ข้าประชาชน
0: ส.ส.ไม่มีอำนาจเอางบลงตรงนั้นตรงนี้ขอให้เข้าใจนะว่าทำไมบ่อบาดาลถึงอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากกว่าเขตส.ส.พรรคประชาชนก่อนที่คุณณัฐชาจะลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิงระบุว่าวันนั้นที่ถามในกรรมธิการเนี่ยถามงบกลางปี69 5,000 กว่าล้านทำไมถึงไปอยู่ในเขตภูมิใจไทยถึง 3,000 กว่าล้านซึ่งให้เอกสารมาชุดหนึ่งโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นข้อมูลใหม่ที่จะเป็นระบุว่างบประมาณใหม่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่คือความผิดครั้งใหม่คุณณัฐชาบอกงบประมาณก้อนใหม่ปี70ไปกระจุกอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นที่บอกอธิบายไปแล้วไม่ใช่เพราะนี่เป็นแผนพี่อันใหม่และข้อต่อมาทำไมพื้นที่บาดาลจ้างว่าอยู่กับสอกอยู่กับเขตต่างจังหวัดและทำไมถึงไม่ตรงกับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง8ปีไปเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ไม่แล้งแล้วพื้นที่แล้งเขานั่งมองตาปิบๆได้ยังไงขนาดเดียวกันที่อ้างว่าสสภูมิใจไทยมากกว่าจึงต้องมีการขอการขุดจอบาดาลในพื้นที่กันดารที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละ
1: ก็คือพรรคที่มีสสมากกว่าจะได้แบบนี
0: ้แล้วนี่ไม่เกรงใจพรรครัฐบาลเขาเลยเหรอ
1: เพื่อนอุตส่าห์ยกมือให้ไปเป็นนายกไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยเหรอ
2: คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู
3: ่คำถามนี้เคยถามในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณแล้วแต่ก็ชี้แจงก็คิดว่าเราจะเข้าใจกันแต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนเราต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญสสเขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการจึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัฐชาป้าหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงปีหน้ามีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากวันนี้พรรคประชาชนมีสสกทมทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหนล่ะครับไม่ได้เอาเปรียบกันเลยล่ะครับแต่เป็นเรื่องของการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาช่วยชาวบ้านวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสั่งลูกพรรคเสมอว่าเราคือขี้ข้าประชาชนเวลาลงพื้นที่พบปัญหาเดือดร้อนก็ประสานกับหน่วยงานราชการผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะเอางบลงตรงนู้นตรงนี้ประสานบอกราชการเขาไว้ฉะนั้นหวังว่าประเด็นเนี้ยคงจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าทำไมน้ำบาดาลจึงอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนครับขอบคุณครับ
2: ไอ้ที่คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่คือความผิดครั้งใหม่ว่าไอ้งบประมาณ 1,500 กว่าล้านไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย861ล้าน141โครงการจาก281โครงการท่านบอกว่าเรื่องนี้อธิบายความไปแล้วไม่ใช่ครับในแผนที่ที่บอกมาทั้งหมดผมเนี่ยเอารายละเอียดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาส่งมาให้ปึกขนาดใหญ่เนี่ยไปพอดลงแผนที่แล้วปรากฏว่านอกจากรู้ว่าเป็นเขตสสภูมิใจไทยสิ่งที่รู้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ตรงกับแผนที่เรื่องของพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแล้ง8ปีนี่คือแผนที่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67มันมีภัยแล้งอยู่ตรงนี้ แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกไอ้ตรงนี้แล้งฉันจะเจาะบ่อตรงนี้นี่คือปัญหามากกว่าเขตพรรคภูมิใจไทยคือไปเจาะในที่ไม่แล้งแล้วที่แล้งนั่งมองตาปิบๆท่านทำได้ยังไงครับท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิบๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
4: ท่านนัชชา
2: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
4: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
2: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
5: ท่านประธาน
2: น่าเห็นใจ
5: ท่านประธานครับผมพิเชษฐ์ สุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
0: เวลาที่มีการประท้วงกันเนี่ยเสียดสีอะไรกันต่างๆเนี่ย
6: ก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนแล้วตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะฉะนั้นท่านใส่ร้ายสอดเสียดตามข้อ69ผมก็เป็นกรรมธิการวิสามัญท่านบอกว่าผิดเอาอะไรมาบอกว่าผิดครับคนที่ผิดก็คือท่านไม่รู้จักข้อบังคับสอดเสียดครับท่านประธานครับควบคุมด้วยครับ
4: ท่านโยสว
7: ัสดิ์ครับประท้วงท่านประธานครับ
2: ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
7: ท่านประธานครับ
2: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขายังไงการหมอกลางดำเต็มประเทศแล้วครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางแจ๊สผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
8: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
4: ท่านนัชชาหยุดก่อน
8: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
4: ท่านนัชชา
8: เอาไว้ชัดที่ท่านประท้วงเลยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไรท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าสีเสียดสีท่านระบุให้ชัด
4: ผมปิดไมค์แล้วนะครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานก่อนครับผมอยากรู้สีครับ2สีคือสีอะไรครับ
4: พอแล้วครับพอแล้วครับครับ
2: ช่วยบอกผมหน่อยครับ2สีคือสีอะไรครับอยากจะรู้ครับ
4: พอแล้วครับ
2: ผมเชื่อว่าสีเดียวกันนะครับมาครับสีดำเหมือนกันครับ
0: 2สีคือสีอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือน

0: ูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
2: ่ฉันไม่ได้ขาย
3: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
1: 1ล้าน
3: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
0: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 นเริ่ม11กันยายน
2: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
5: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
11: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
13: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทินิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
14: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมสภาเดือดวงเล็บใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
14: ใน
15: เสื้อแจ
14: ็คเก็ตจากAll New
15: Mitsubishi Exos HEV ค่ะ
14: ถามว่าเดือดไหมถ้ายังไม่เชื่อดูกันต่ออัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ราชบุรีภูมิใจไทยประท้วงประธานขอใหฟังที่อภิปรายถอนคำว่าระบอบน้ำเงินเพราะเป็นการเสียดสีระบอบน้ำเงินไม่มีจริงมีแต่สีน้ำเงินที่พวกตนพรรคภูมิใจไทยมาปักปั๊มระบอบน้ำเงินแล้วกล่าวเท็จว่าเอาเปรียบพรรครัฐบาลจบอะไรมาเนี่ยจบอะไรมาพรรคภูมิใจไทยมี190กว่าคนได้141บอ
15: แล้วถามทางนี้ก็คือหมายถึงถามทางเพ
14: ื่
15: อไทยค่ะ
14: 57บ
15: อท่าน
14: คูณ3เข้าไปเนี่ยจำนวนสสของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมันก็3ใช่ไหม
15: มันก็เท่ากันหรือไม่อ่ะเอาเปรียบยังไงอ่ะ
14: ตกเลขหรือเปล่า
15: ท่านจบวุฒิอะไรมา
14: คุณณัฐชาประท้วงทันทีแบบนี้ไม่จบประธานก็พยายามจะปิดไมค์บอกพอแล้วพอแล้วก่อนประธานซึ่งเป็นฝั่งสีแดงคุณเลิศศักดิ์บอกระบอบเสียน้ำเงินที่ท่านบอกไม่มีจริงถือว่าไม่มีถือว่าจบรังสิมันโรมไม่ยอมรองหัวหน้าประชาชนประท้วงว่านี่การมาพูดว่าดูถูกจบอะไรมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นไหมท่านประธานปล่อยผ่านได้ยังไงขอให้ถอนคนเลิศศักดิ์ประธานบอกอนาคตเด็กเขาอภิปรายว่าเขาคำนวณยังไงไม่ใช่เป็นการดูถูกแต่คุณโรมประท้วงต่อเนื่องตกลงสภานี้จะต้องดูคุณวุฒิใช่ไหมถึงอภิปรายอาคราเดชราชบุรีลุกขึ้นมาบอกผมพูดว่าจบอะไรมาจริงเป็นคำถามท่านก็ตอบมาสิ
15: เสียสีตรงไหน
16: ให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับมีแต่สีน้ำเงินครับนะครับสีน้ำเงินคือพวกเราเนี่ยครับภูมิใจไทยนะครับแล้วท่านมาปักปั๊มว่าเป็นระบอบน้ำเงินสองเนี่ยนะครับท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีสสเนี่ย190กว่าคนนะครับได้141บอทางเนี้ยได้57บอนะครับท่านคูณ3ไปเท่ากันไหมครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยนะครับท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบได้ไหมครับ
17: ท่านอัครเดชครับท่านประท้วงผ่านประธานครับท่านครับขอความกรุณาอย่าพูดข้ามไปนะครับ
18: การจะพูดคำด้วยความรุน

0: แดงผมว่าเราอยู่ในสภามาเนี่ยเราเห็นเป็นประจำครับแต่ถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไป
1: เมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูก
0: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
1: ท่านครับ
0: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะท่านประธานตรวจสอบสักนิดก่อนไม่ได้ไหมครับ
1: โอเคผมเข้าใจละนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
2: ผมพูดครับว่าจบอะไรมา
1: ถ้างั้นท่านถอนคำพูดคำนี้ครับ
2: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านนัทชาก็ขึ้นรู้ขึ้นมาตอบครับว่าท่านจบอะไรมา
1: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียดสีเพราะฉะนั้นท่านขอความกรุณาเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อท่านถอนคำนี้เถอะครับ
2: เพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคำถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
3: นั้นอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลสสนครเสียพระราชพักภูมิใจไทยก็ชี้แจงก็ไล่ตั้งแต่เรื่องสสพักประชาชนเนี่ยอยู่ในเมืองขณะเดียวกันถ้าพูดถึงฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยพักกล้าทำได้มากที่สุดเลยถ้าเทียบสัดส่วนสสพักกล้าทำนี่ก็ฝ่ายค้านแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไร
4: เพราะว่าประโยชน์มันก็ตกอยู่กับประชาชน
3: จากนั้นเดือดคุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพักประชาชนขอใช้เศษพาดพิงระบุว่าเป็นประธานกรรมการติดตามงบก็ทำให้สสพักในที่ประพักภูมิใจในที่ประชุมประท้วงกันจ้าระวันก็มีการประท้วงในสมองมาใช้สิทธิพาดพิงอะไรยังไงได้ยังไงเกิดความวุ่นวายกันโดยคุณรักชนกระบุนะฮะว่าขอที่ประชุมรักษามารยาทคุณเลิศศักดิ์วินิจฉัยนะครับว่าเอาวินิจฉัยไปแล้วก็คือพาดพิงไม่ได
4: ้
3: พาดพิงประท้วงแบบนี้ไม่ได
4: ้การจะประท้วงโดยใช้สิทธิพาดพิงนั้นทำไม่ได
3: ้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนในสภามีความหวั่นเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยถึงขนาดประท้วงกันต่อเนื่องโดยระบุว่าถ้าจะหารือแบบในฐานะหารือไปรอพฤหัสคงรักชนกยืนยันว่าท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาพร่ำ
4: ตั้งหลายคน
3: ประธานเลิศศักดิ์ปิดไมค์แล้วตักเตือนว่าวินิจฉัยแล้วว่าให้คุณรักชนกหยุด
4: ไม่ให้ประท้วงต่อค่ะ
3: ใช้คำว่าพร่ำเนี่ยขอให้ถอนรักชนกบอกถอนคำว่าพร่ำแล้วก็ยังประท้วงกันต่อเนื่องต่อไปอีกเดี๋ยวท่านผู้ชมกระทั่งคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคลุกขึ้นมาในฐานะผู้คำฝ่ายค้านแม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อแต่มีการพูดว่าเป็นพรรคในเมืองเป็นเรื่องปกติ
4: ที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการขุดบ่อบาดาลในพื้นที่สสเขต
3: ขอใช้สิทธิ์พาดพิง
4: ค่ะ
3: ประธานเลิศศักดิ์อนุญาต
4: ให้คุณณัฐพงศ์พูด
3: แต่ไม่ให้คุณรักชนกพูด
4: ก็คือปิดไมค์แล้วก็บอกให้คุณรักชนกนั่งลง
3: จังหวะหนึ่งประธานบอกนั่งลงคุณรักชนกบอกท่านประธานจะเบิ้ลระเบิดสิทธิ์การยืนของดิฉันไม่ได้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าคุณณัฐพงศ์ไปคนลุกขึ้นพูดว่าทุกคนที่พูดอ้างอิงเรื่องเอาบอดานไปลงในพื้นที่นะขอให้ระวังมันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144คำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมอาจจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144เอางบประมาณไปลงในพื้นที่อ่ะไปดูบรรยากาศกัน
5: ใช้สิทธิ์พาดพิงใน
1: ฐานะที่ผมจะวินิจฉัย
5: ประชาชนค่ะ
1: พาดพิงเรื่องอะไรนะครับ
5: พาดพิงมีการพูดถึงพรรคประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคำของงบประมาณค่ะท่านประธานเร
1: ีย
5: นขอเวลา3นาทีค่ะจะพูดให้รัฐกุมค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวินิจฉัยแล้วยังไม่ถึงยังไม่เป็นการพาดพิงท่านนะครับ
5: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอหารือก็ได้ค่ะท่านประธาน
1: ยังก่อนครับ
6: หารือ9โมงเช้าครับ
5: คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ
1: ท่านรักชนกครับขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วนะฮะ
5: ท่านประธานคะดิฉันอยากใหเพื่อนสมาชิกในสภาได้รักษามารยาท
7: ท่านประธานสมาชิกครับท่านประธานครับตามข้อ71นะครับท่านประธาน
1: เดี๋ยวเย็นๆครับเดี๋ยวเย็นๆครับท่านประธานเป็นที่สุดแล้วนะครับอย่าเพิ่งประท้วงครับ
7: ครับ
1: ผมกําลังเจรจากับท่าน
7: ประธานนะครับท่านประธานครับ
1: ท่านทําอะไรครับ
7: ประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับ
7: วินิจฉัยการประชุมด้วยนะครับ
1: ผมเข้าใจแล้วครับ
7: จะมีคิววันพุธกับวันพฤหัส9:00 น.นะครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะ
6: ท่านประธานให้เพื่อนสมาชิก

0: เนี่ยลุกขึ้นมาพร่ำนะคะหลายท่านหลายคนแต่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ย
1: ท่านรัชนกครับผมขอให้ท่านรัชนกถอนเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ประท้วงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็อธิบายเหตุผลของการประท้วงผมก็วินิจฉัยไปแล้วว่าให้หยุดนะครับไม่ได้ให้ประท้วงต่อนะครับส่วนคำว่าที่ท่านใช้คำว่าพร่ำเนี่ยท่านกรุณาถอนคำพูดคำนี้ครับ
0: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะ
1: ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับเพราะว่า
0: ท่านประธานจะกรุณาให้สมาชิกพรรคประชาชนได้พูดได้ให้จบได้ไหมคะท่านประธาน
1: ผมวินิจฉัยแล้วให้ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับท่านถอนก่อนครับ
0: ระบบจะให้พูดครับ
2: ถ้าทุกท่านที่ติดตามฟังการคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตีความได้ตรงกันว่าสิ่งที่มีคำชี้แจงเนี่ยสำหรับพวกผมเองเนี่ยคือความพยายามในการบิดเบือนอย่างไรครับท่านประธาน
1: อย่างนี้ท่านเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาดพิงในประเด็นนี้ผมให้ท่านพูดได้เชิญครับ
2: ครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมอยากพยายามชี้แจงครับท่านประธานก็คือถ้าฟังที่
1: ท่านรัชนกกรุณานั่งก่อนครับนะครับปิดไมค์แล้วนั่งก่อนครับ
0: ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉัน
1: ผมไม่ได้ละเมิดครับเชิญครับท่านปิดไมค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก่อนครับ
3: นี่แหละครับท่านผู้ชมคุณเทงก็สรุปว่าเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาอภิปรายบิดเบือนแต่รับข้อที่จริงตรงไปตรงมาว่าเป็นเรื่องปกติที่งบประมาณลงไปในพื้นที่ส.ส.อย่าลืมว่าสภาแห่งนี้
4: เคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา144ค่ะ
3: นี่ฮะท่านผู้ชมสุดท้ายรายงานว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเห็นคำพูดของคุณรัชนกที่ระบุว่าละเมิดสิทธิการยืนเนี่ย
4: ละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันไม่ได้ค่ะท่านประธาน
3: นักข่าวรายงานว่าคุณรัชนกมีการโกรธสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับ
4: จนเพื่อนสสในพรรคประชาชนเนี่ยคือต้องเดินไปช่วยเบรกอารมณ์ค่ะ
3: ท่านผู้ชมร้อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ 8:14 นาทียังมีอีกหลายประเด็นรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอากาศสุดขั้วอย่ามองไปเล่น
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมสังเกตไหมญี่ปุ่นกี่รอบแล้วเนี่ย
4: ใช่ล่าสุด
3: น้ำท่วมใหญ่ๆ
4: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็ร้อนสุดขั้วถึงขนาดต้องใส่กางเกงขาสั้นไปทำงานอันล่าสุดน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวกลับมา
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
9: Daily New Food Fair ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตสนับสนุนโดย
10: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาพที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
11: คนดูนี่เป็นธรรมชาติเอง
12: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
13: โอ้ย
14: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
13: เฮ้ยวะ
11: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
13: ้ดูลึกลับมีสตอรี
15: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
11: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ที่มากจ้า
19: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
20: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนนางเป็นผี
21: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
22: แล้วพวกมันเป็นใคร
21: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
22: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
23: ์ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
24: สนับสนุนโดยใหม่

0: Life Go Plus สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
1: ขอทำหน้าที่แจ้งอากาศซะหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาอาคาดการฝนวันนี้กลับมาจัดหนักจัดเต็มเหนืออีสานกทมปริมณฑล 70%
2: ส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะ
1: เนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบน
2: ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงนี้ก็เลยยังฝนเยอะ
1: 9กันยายนจะต่อเนื่องไปถึง13กันยาแล้วพอ10ถึง13กันยาจะเป็นช่วงเวลาที่มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนมวลอากาศเย็นนะฮะ
2: ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
1: ก่อนจะเป็นพายุนี่แหละที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
2: ค่ะ
1: เตรียมรับมือด้วยแล้วพอ10ถึง11 10ถึง13กันยายอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้ม
2: จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันได้แล้ว
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์เมื่อวานนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของประเทศไทยรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ออกมาเตือนให้ประเทศไทยเตรียมรับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปีนี้กับปีหน้าหลังประเมินดัชนีความรุนแรงพบว่ามีแนวโน้มรุนแรงกว่าเอลนีโญครั้งก่อนอย่างมีนัยยะสำคัญห่วงเรื่องการเกษตรโดยข้อมูลระบุนะครับว่าตามที่อุตุนิยมวิทยาโลกออกมาย้ำเตือนที่เรานำเสนอไป
2: ค่ะถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นจนถึงต้นปีหน้า
1: และศูนย์ตรวจ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเองบนทางของลูก
2: ต้องคนตัวไหมถ้านายมาดีไม่จำเป็นต้องคนตัว
3: ง่ายเฉียดจับป้า

0: านศพนะจ๊ะเราไม่อยากมีเรื่องกับใคร
1: ก็แสดงว่าเราเข้าใจตรงกัน
2: นั่นก็คนของใครของมันไม่จำเป็นต้องซุ่มระวัง

0: คนอื่นระวังแล้วของนายล่ะ
1: สัวกิมเขาให้ฉันมาเสิร์ฟน้ำ
0: ถ้าวันนี้ใครมีเรื่องถือว่ามีเรื่องกับเรา

0: ูปไหว้คนตายก็จุดใครจุดมันถ้าไม่ใช่เจ้าภาพก็อย่าอ้าวเหรอโ
1: บราณเขาว่าไว้ถ้าทูปไม่ดับจะตายต่อกันไป
0: ซึ่งบางคนรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือว่าตั้งใจอยากให้มีคนตายมา
2: เชียร์นี่นายรู้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะมีเรื่องไหนที่นายไม่รู้บ้างหรือว่าต้องไงจะปา

0: ป่ะ
1: คนมันจะตายที่ต้องจุดทูบต่อกันนะครับ

0: แล้วนี่กะว่าจะเผาแม่วันไหน
1: คงไว้7 วันแล้วก็เผาเลยครับ
0: มีอะไรขาดเหลือก็บอกมาได้นะ
1: ครับสัวขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์เป็นเจ้าภาพงานศพให้ทั้งหลายคืน
0: แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำลายแม่ของแก
1: ไม่รู้เลยครับว่าเป็นพวกไหน

0: ไรกันมันทำแบบนี้ได้ลงคอผู้หญิงไม่มีทางสู้แท้
1: ๆผมเองก็ไม่เข้าใจว่าพวกมันจะทำไปทำไมแม่เองก็ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนจะว่าชิงทรัพย์แม่ก็ไม่ใช่คนที่พกเงินหรือใส่ทองล่อตาใครมืดแปดด้านไปหมด
2: ถ้าจอมรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแม่จอมจอมจะทำยังไง
1: รอให้ถึงวันนั้นก่อนดีกว่า
0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นฉันมีงานให้แกทำ
1: ครับ
0: ไปกับสิชนแล้วกัน
1: งานอะไรครับ
0: สิชนมันรู้แล้ว

0: สวัสดีค่ะพี่กันดาม
1: าทำไม
0: หนูมาเก็บข้าวเก็บของค่ะ
1: ข้าวของหล่นเยอะว่าอย่างนั้น
0: หนูใช้หนี้พี่กันดาหมดแล้วพี่กันดาอย่าลืมทำตามสัญญาหนูด้วยนะคะ
1: ขี่หลังเสือเธอคิดว่ามันจะลงง่ายอย่างนั้นหรอ
0: ค่ะหลีกฉันบอกให้หลีกไป

0: ืมเงินสัวกิมมาลงทุนแต่พอพักหลังมาเริ่มมีคนมีสีมีอำนาจมันหลุนหลังก็เลยคิดจะหักหลังสัวกิม
1: หักยังมีคนกล้าสัวอีกเหรอนอกจากในหัวพวนกับเสเฮง
0: หักเงินต้นหักดอกเบี้ยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแค่คิดจะชักดาบแต่ไม่คิดจะลงเคยมาที่นี่บ้างไหม
1: ธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันธุรกิจอะไร
0: ไม่เคยมาที่นี่จริงหรอ
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยจริงหรอไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วจะมีแต่คนทักล่ะ
1: ต้องมาทำอะไรกันที่นี
0: ่ทวงหนี้

0: ว่าไงจ๊ะน้องจำปา
1: ว่าไงจ๊ะพี
0: ่ได้ข่าวว่าจะเลิกทำแล้วเหรอจ๊ะ
1: นี่ที่แม่ฉันติดค้างไว้ฉันก็ใช้หมดแล้วแต่ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีก
0: ยินดีด้วยนะจ๊ะ
1: ขอบใจจ๊ะ
2: ทำไมจ๊ะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานว่าจะไม่ใช่แล้วนะ
3: อ้าวพ่อหนุ่มยังไม่เปิดให้บริการนะจ๊ะ
2: เจ
3: ๊ว่ายังไง
4: มีการขืนใจกันด้วยเหรอ
5: จะบ้าเหรอนี่มันซ่องนะไม่ใช่สถานเลี้ยงเด็กเฮ้ย
6: แต่งตัวรอเชียว
7: ไปงานศพแม่เพื่อน
6: ให้ไปเป็นเพื่อนไหม
7: ไม่ต้องแสนะ
8: อาเจี๊ยบพูดอะไรรักษาน้ำใจกันบ้างสิยังไงก็พวกเดียวกัน
6: ยังไม่ทันขึ้นสุดเลยห้าวซะละ
7: คิดมากนะเป็นผู้ชายหนักแน่นหน่อยสิ
8: อาเชียนเวลาตกแล้วมันเจ็บนะถ้าไม่มีเพื่อน
7: ทำไมต้องมีเพื่อนด้วยในเมื่อมีแฟนอยู่ทั้งคน
6: สักวันเถอะมึง
8: ปอม

0: จะปา
1: พี่จอมพี่จอมพี่จอมอย่าบอกพี่เฉียดนะพี่จอมฉันขอร้อง
0: ทำไมล่ะจะปา
1: ฉันก้าวพลาดไปแล้วพี่อย่าถามแล้วก็อย่าซ้ำเติมฉันเลยนะถ้าเกิดว่าฉันย้อนอดีตกลับไปได้ฉันอยากจะหาทางอีกที่มันดีกว่านี
0: ้เฉียดมันไม่ระแคะระคายอะไรบ้างเลยล่ะแล้วเพื่อนเรามีใครรู้บ้างพรพันธ์คุณตาแล้วบวรล่ะ
1: พี่จอมพี่จอมช่วยฉันนะพี่จอม
0: หมายความว่า

0: บวร
1: พี่จอมพี่จอมอย่าบอกใครได้พี่จอมช่วยน้องพี่จอม
0: กูทั้งรู้มันจังเกินไปแล้ว

0: ป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไงจอม
2: อย่ามาเรียกชื่อเรานายไม่คู่ควร
1: นี่นายโมโหกบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าไปเดี๋ยวพอ
0: จำปามีอะไรให้เราช่วยไหม
1: ดูท่าทางเพื่อนเราจะถูกตีแท้หัวนะ
2: บวร
3: พี่จอมพรเคยคิดนะว่าพรตัดสินใจผิดแต่วันนี้พี่จอมทำให้พรรู้แล้วว่าพรตัดสินใจถูก
1: พรแล้วเจอกันที่งานนะจอมพี่ไปนะจำปา

0: พี่จองทำไมพี่จองถึงไม่บอกกับพรพันธ์ล่ะ
1: ช่างมันเถอะพี่สงสารเฉียด

0: านอัศวินให้เกียรติมาถึงที่นี่มีธุระอะไรมิทราบ
1: ผมโดนพักราชการแต่ยังไม่ถึงกับโดนย้าย
0: คิดมากนะท่านอัศวิน
1: ผมกำลังคิดจะเล่นการเมือง
0: ต้องการผู้สนับสนุนยังเป็นทางการ
1: เปล่าผมจะมาชวนสัวร่วมทำธุรกิจ
0: เวลาแบบนี้ท่านสารวัตรมีต้นทุนอะไรที่จะมาชวนผมลงหุ้นด้วย
1: สมบัติ
0: เรื่องเล่าตัวขุนโจรเองก็ตายตัวเปล่า
1: ไม่เอานะผมเองก็รู้ว่าสัวเชื่อเรื่องนี
0: ้ท่านมีเบาะแส
1: ก็บางส่วนผมรู้มาว่าสัวเองก็รู้จักกับลูกน้องบางคนของโจรกลุ่มนี้ที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ไม่มีท่านเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวนี้ผมไม่คบพวกโจรแล้ว
1: แล้วแต่ก่อนล่ะ
2: มาอยู่นี่เอง

0: นใช่ไหมเป็นอะไรเป็นเด็กมีปัญหาม
1: ันไม่ใช่เรื่องของเด็ก
0: นี่ลุงดูปะปาไฟฟ้าเขาจะมาตัดลุงจะว่าไง
1: นี่ไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวข้าจัดการเองแค่เนี่ย
0: แล้วลุงจะปล่อยทิ้งไว้ทำไมตั้งสองสามเดือน
1: ให้ทาย
0: พอแล้วแล้วลุงมานั่งกินแบบนี้มันจะช่วยอะไรได้ไหม
1: เงินแค่นะข้าจัดการเองได้นะถ้าข้า
0: ถ้าอะไรถ้าอะไร
1: ถ้า
0: ถ้าอะไรก็เฮ้ยลุงลุงลุงอย่าเป็นอย่างนี้สิลุงโอ้ยขอบคุณมากนะพี่จอมฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแล้วทำไมลุงแบนถึงได้กินขนาดนี
0: ้ก็น่าน่ะสิวันนี้ของปีทีไรนะพี่ลุงแกก็กินอย่างทุกทีเลยอ่ะเหมือนแกประชดอะไร
2: ลุงแบนนะนะ
1: ถ้าเขามีแผนที่ครึ่งนึงนะ
2: แผนที่แผนที่อะไร
1: เนี่ยเขามีแผนที่ครึ่งเดียวจะไปทำอะไรได้
0: ไม่รู้อะไรของเขานะเวลาไม่เมานะพี่ถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกเลยแต่พอเมาเนี่ยแผนที่ลายแทงอะไรก็ไม่รู้ละเมอประจำ
2: ลายแทง
1: เธอจะเพื่อนไม่เคยหักหลังใคร
2: แกคงฝันร้าย
0: ก็น่าจะฝันร้ายมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยแหละเรื่องเนี้ยแล้ววันนี้เผากี่โมงล่ะพี่จอม
2: ไปด้วยกันไหม

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออน

ต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบลัชออนออร่าเพิร์ลบลัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบลัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ครับสัวที่เป็นธุระเรื่องงานศพและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให
1: ้ไม่เป็นไรเราก็เหมือนญาติพี่น้องกัน

0: ถือมีดกับเราด้วยไอ้เชี่ยทำไมฮะเชี่ยนายอยากรู้อะไรไหมบวรการเผาศพแม่เราจะพูดอะไรคิดดีๆนะอยู่นายสองคนจะรุมกันล่ะเราไม่ได้เข้าข้างใครเชี่ยเราขานายรู้อะไรไหม
1: นายกำลังเล่นอยู่กับไฟ
0: ไฟเหรอโดนตบไปก็ทำปากดีอีก
2: กระเทือนตา
1: จับป่าอย่าคิดมากนะ
0: คิดมากเรื่องอะไร
1: ไม่มีอะไร
0: ทำไมดูมีรับลมคมในกันจัง

0: อมกับจำปาต้องมีอะไรกันแน่ๆเลย
1: พรกลับบ้านเองได้นะ
0: พี่ประวันจะไปไหน
1: พี่มีธุระ

0: ขอบคุณนะที่จะให้ติดรถไปด้วยพี่จอมเขาคงคิดถึงแม่เขานะ
1: มีอะไรกับไอ้จอมหรือเปล่า
2: พี่เชียร์จ้ะทำไมพี่พูดอย่างนั้นนะ
1: มีอะไรหรือเปล่า
2: เปล่าจ้ะ
1: ดี
0: มีเรื่องอะไรกันเหรอพี
2: ่พี่เชียร์พี่เชียร์จ้ะ

0: ด้วยนะจอม
1: ขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์มา
0: ตั้งใจไว้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะออกเวร
1: แม่คงอยากจะสั่งสอนให้ผมหลาบจำ
2: ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนเนื่องจากมีเหตุ200ที่ถนนสิงคู
0: ขอโทษด้วยว่าไงนะ
1: ผมว่าจ่ารับเหตุก่อนดีกว่า

0: มากสิท่าโดนตบหน้าในงานอ่ะ
1: ของแกมันหน้าอะไรกู
0: พูดเรื่องอะไรวะ
1: นี่อยากรู้ใช่ไหมอยากจะได้ตาดูท้อแบบความอยากรู้มันสะใจดีวะ

0: ายนี่มันลำเอียงว่ะเราไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นเราแค่มาช่วยคนของเรากระสุนหมด
1: นายนี่รู้ทันเราทุกที
0: กะเอาเราให้ตายเลยใช่ไหมบวรไม่วันนี้วันข้างหน้าพวกเราต้องตายกันไปข้างอยู่แล้วใช่ไหมจอบ
2: แม่ของเราคงไม่ยอมให้เรานอนตายข้างถนนแน
0: ่ๆวันนี้นายไม่ได้มาช่วยเราใช่ไหม
2: เราไม่ได้รักนายมากขนาดนั้นเมื่อก่อนเคยใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว

0: นี่ผมต้องลงมาดูแลพื้นที่นี้เป็นพิเศษใช่ไหมเมื่อวานมียิงกันสนั่นกลางสี่แยกแต่ไม่มีตำรวจไปทันสักคนทั้งที่เรามีรายงานทางวิทยุผมไม่รู้หรอกนะผู้สารวัตรอัศวินมีอิทธิพลกับพวกคุณแค่ไหนแต่การที่พวกคุณไม่กระตือรือร้นต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านผมถือว่าแย่โดยเฉพาะพวกคุณสองคนทำไมบอกมาสิทำไมไม่ไปถึงที่เกิดเหตุให้ทันเวลา
1: คือเมื่อวานพอผมออกเวรผมไปงานศพคนรู้จักกับจาชำครับ
0: ทำงานเฉพาะเข้าเวรกันเหรอ
1: มีได้ครับแต่พอดีว่าจาชำเขา
0: จาชำทำไมบอกมาสิ
2: ผมท้องเสียไปเข้าห้องน้ำกว่าจะออกมารับจาจ้อยก็แย่ๆไปหมดแล้วครับ
0: ไม่มีผู้ต้องหาเลยสักคนเดียว
1: รถที่ระเบิดในที่เกิดเหตุเราพอสืบหาตัวการได้ครับ
0: พวกคุณจะทำอะไรก็ได้เราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สันติของราษฎรเอากลับมาได้ไหมเอากลับมาได้ไหม
3: ครับผม
4: เมื่อวานข้าไม่ได้มานะข้าขอโทษเองด้วยนายจอม
5: ไม่เป็นไรหรอกลุงต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเอง
6: ลุงถ้าเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้พี่จอมนะฉันคงตายคาสีแยกไปแล้ว
4: ฮะนางบุญตาไอ้นี่ยังมาล้ำเลิกอีกนะข้าไม่ตีเองก็บุญแล้วเอ็งไปทำอะไรแถวนั้น
5: อย่าว่าบุญตาเลยลุงบุญตาเข้ามางานเผาศพของแม่ฉันฉันผิดเองแหละที่ไม่ได้ไปส่ง
4: เอ็งก็เป็นซะอย่างเงี้ยชอบออกหน้ารับแทนมันทุกทีเฮ้จอมแม่เอ็งตายสักคนน่ะเอ็งคิดจะทำอะไรต่อยังคิดจะขึ้นไปเป็นใหญ่อยู่อีกไหม
5: แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเดิมฉันจะถือว่าที่แม่ฉันตายเพื่อชี้ทางสว่าง
4: เพื่อให้เองขึ้นไปเป็นใหญ่นะเหรอ
5: ถ้าฉันไม่เป็นใหญ่เรื่องทุกอย่างก็ไม่จบและคนที่ไม่รู้อีหน่อยนี่ต้องตายเยอะ
6: แล้วมันใช่หน้าที่พี่ไหมพี่ไม่ใช่ตำรวจนะ
4: นั่นน่ะสิ
5: กฎหมายก็ช่วยอะไรแม่พี่ไม่ได้

0: เพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชมไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณชมก็เก็บไว้เป็นอย่างดีมาตลอด
1: คุณชมไม่ได้ทำลูกนะจวงทำไมนะจวงไม่ดูแลเองล่ะคะปล่อยให้หายไปได้ยังไงนะจวงต้องโทษตัวเองถึงจะถูก
0: พี่รู้สึกว่าคนในบ้านนี้เขาไม่ต้อนรับเราเท่าไหร่อ่ะ
2: ทุกวันนี้ทุกอย่างสะดวกขึ้นคุณพ่อก็มาหาเราง่ายขึ้นแต่คุณพ่อก็แทบจะไม่ได้มาหาเราเลยเหมือนเรากับพ่อยิ่งห่างกันออกไปทุกทีพี่แขคะพี่แขอยู่ที่นี่สบายใจขึ้นไหมคะ
3: สบายใจสิคะ
4: แต่แก้วยังเห็นพี่แขขายดูส้มๆเลยค่ะ
3: พี่แค่กำลังคิดอยู่นะคะเมื่อยังเล็กชีวิตเราอยู่ในการอบอุ้มดูแลของพ่อแม่พอแต่งงานผู้หญิงเราก็ฝากชีวิตไว้กับสามีคุณชมคุณแก้วคงเคยได้ยินคำที่ว่าผู้หญิงเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ผัวแต่ก่อนนี่พี่ไม่เข้าใจเลยนะคะมาถึงตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเรามีลูกแก่ตัวไปแล้วก็หวังพึ่งพาให้ลูกดูแลพอตายก็รอให้คนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่พี่ยังไม่เห็นเลยว่าผู้หญิงเราจะทำตามใจตัวเองได้เมื่อไหร่หรือว่ามันจะไม่มีวันที่ผู้หญิงเราจะได้เป็นอิสระเลย
5: คุณชมเข้าใจที่พี่แขไขพูดไหมคะแก้วไม่เข้าใจเลย
2: อีกหน่อยคุณแก้วก็จะเข้าใจเองแหละเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณแก้วจำวันที่เราไปหาคุณแม่ใหญ่ได้ไหม
6: ความตายทำให้แม่ได้ชีวิตของแม่คืนมา
2: คุณแม่ใหญ่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัวยอมแม้กระทั่งให้คุณปู่มีใครอีกมากมายหลายคนถึงพี่ไม่เคยมีคนรักแต่ก็พอจะเข้าใจความรู้สึกนั้นไม่มีใครชอบการถูกยื้อแย่งแบ่งปันความรักหรอกพี่ก็เคยมีความรู้สึกนี้ตอนที่คุณพ่อมีณจวงแล้วก็ทองโตอุ่นแต่ก็นั่นแหละ

มันเป็นความรู้สึกน้อยใจของคนเป็นลูกไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชายหญิงเหมือนอย่างที่พี่แขไขและคุณแม่ใหญ่รู้สึกแต่มันก็เหมือนกับว่าผู้หญิงเราทำได้อยู่อย่างเดียวคือการเป็นช้างเท้าหลังต้องทุ่มเทดูแลสามีถ้าวาสนาดีได้อยู่ดูแลกันจนแก่ชราแต่ถ้าหากไม่ก็แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ผู้หญิงเราจะได้อิสระกลับคืนมาหรือจะต้องรอจนวันตายอย่างที่คุณแม่ใหญ่ว่า

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ทำไมเดินกันเร็วขนาดนี้อุ๊ย
3: ขอโทษครับ

0: ทำไมทำหน้าอย่างกับเห็นผี
1: ฮะไม่รู้สิคุณเห็นคนแบกหีบพานมาแถวนี้บ้างหรือเปล่า
0: เห็นสิคนงานบ้านผมเองคุณพ่อให้เขามาเก็บของเก่าไปทิ้งแต่ถ้าคุณเห็นว่าเขาเป็นผีแสดงว่าคุณต้องทำอะไรผิดมาแน่ๆถึงได้เห็นคนเป็นผีไปซะได
1: ้จะไปรู้อะไรล่ะ
0: ไม่รู้สิคำโบราณถึงได้บอกสวรรค์ในอกนรกในใจใครไม่รู้แต่เรารู
1: ้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
0: ไม่ได้ทำน่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องคิดเพ้อเจ้อมองเห็นคนเป็นผีนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะคนเรานะต่อให้ใครจะคิดจะว่าอะไรถ้าเราไม่ได้ทำก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องใส่ใจแต่ถ้าหากว่าทำ
1: เอ๊ะคุณนี
0: ่นี่อะไรผมแค่แย่คุณเล่นนิดเดียวตั้งท่าโกรธผมเสียแล้ว
1: ไม่ได้โกรธซะหน่อย
0: งั้นก็ดีแล้วสนใจมาตีแบดด้วยกันไหมรู้จักใช่ไหมแบดมินตัน
1: รู้จักสิ
0: มาเล่นด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวสอนให้
2: พยอมออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
3: ้ถ้าไม่จำเป็นฉันก็ไม่อยากจะมาหรอกนะบ้านนี้น่ะ
4: ฉันรู้ว่านี่มันไม่ใช่บ้านของฉันแต่มันเป็นบ้านแก
5: มันก็แค่มรดกพินัยกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เขียนเอาไว้ให้แต่ในความเป็นจริงบ้านหลังเนี้ยมันคือบ้านของพวกเรา
4: บ้านของพวกเราก็อีแค่ฉันกับพยอมจะหยิบจับของอะไรในบ้านนี้ทำให้อีนี่มันสารแน่ไปฟ้องแก
5: ก็เพราะว่ามันเป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้พวกเราคอยเก็บรักษาไว้ไงครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ใครเนี่ยมาขโมยหยิบฉวยไปขายได้ง่าย
4: ๆมันน่าโมโหนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งสมบัติอย่างนี้ได้ยังไงยกบ้านทั้งหลังให้แกกล้าหลงกับทองทบร้อยวันพันปีไม่เคยโผล่หัวมามันยังได้เครื่องสนิมพิมพาพรเพชรทองเครื่องประดับอีทองทดฮะไอ้ลูกเมียไพร่เมียบ่าวมันยังได้เงินไปตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งมาต่อมาซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็เคยได้เงินได้ทองไปตั้งเนื้อตั้งตัวมาแล้วที่นครชัยศรี
1: คุณหนูคะคุณหนูคะไ
5: ม่แล้วพี่ทองเอกจะเอาอะไรอีกล่ะครับในเมื่อโฉนดที่ดินจากทุ่งบางเขนจนถึงทุ่งรังสิตมันก็เป็นของพี
4: ่ไอ้ท้องไร่ท้องนาพวกนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรฮะถ้าไม่อยากจะยกให้ไม่ต้องใส่ลงไปเลยจะดีเสียกว่าไม่มีใครเขาบอกว่าลำเอียงหรอกจริงไหม
6: ขายทิ้งไปยังไม่ได้ราคาเลยครับคุณพ่อแต่ก็ดีกว่าที่จะปล่อยไว้ให้รกหูรกตานะครับต้องเสียเงินจ้างคนมาดูแลอีกขายทิ้งดีกว่าครับเรื่องจะได้จบจบ
5: ยังไม่ทันได้ใส่ชื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คิดจะขายสมบัติปู่สมบัติย่าทิ้งซะละเนี่ยเหรอแนวความคิดของคนที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาน
6: ี่แหละครับความคิดของคนที่ศิวิไลแล้วไม่โบราณคร่ำครึเหมือนคนที่ทำงานอยู่กรมมหรสพหรอกครับวันๆเอาแต่พร่ำเพ้ออยู่ที่โรงละครจนคิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นพระเอกอุ๊ปส์หรือว่านางเอกดี
2: นี่แกอย่ามาลามปามไปถึงที่ทำงานของฉันนะ
3: จะลามปามหรือจะคิดทำอะไรลูกชายของฉันก็มีสิทธิ์ยังไงทองตราก็ถือได้ว่าเป็นทายาทสายตรงไม่ใช่แม่ชมนาฏแม่พวงแก้วลูกของนายทองทด
4: อย่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องไอ้ทดที่นครใหญ่สีไหนจะเรื่องแม่จูงจันแล้วอีหลานสาวคนโปรดของแก
5: ทำไมครับชมนาฏกับพวงแก้วทำอะไรล่ะครับ
3: ถ้าฉันสาธยายจะไม่เป็นการตราหน้าแม่สองคนนั้นใช่ไหม ว่าเป็นตัวสวย
4: เมื่อคราวแม่พวงแก้วเกิดจะทำให้แม่ตายเมื่อคราวที่แม่ชมนาฏจะโกนจุกก็ทำให้น้องตายไม่พอยังทำให้แม่เลี้ยงวิกลจริตเข้าโรงคนบ้า
5: ปากคนยาวกว่าปากกานี่มันเห็นจะจริงนะไม่พอยังปล่อยให้ความอยากได้ใครมีครอบงำจนดูถูกดูแคลนญาติพี่น้องใส่ร้ายป้ายสีเด็กไร้เดียงสาแบบไม่มีเมตตาไร้ความเป็นคนคนแบบนี้เนี่ยถ้าจะทำได้ก็คงมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือการกระโจนขึ้นไปเกาะเพื่อดูดเลือดดูดเนื้อคนอื่น
3: นี่คุณอีทหาว่าฉันเป็นเห็บเป็นหมัดอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ครับเพราะว่าผมไม่ใช่หมาแล้วก็คนในครอบครัวผมก็ไม่มีใครเป็นหมา
3: ไม่รู้ตัวซะมากกว่าละมั้ง
5: งั้นถ้าผมเป็นหมาแม่พยอมก็คงเป็นเห็บเป็นหมัดดังว่าน
3: ี่คุณอีทปากคอร้องไห้นี่นะสมละที่เขาว่ากันพวกชายไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงคือพวกวิปริตวิปลาสไม่มีใครเอา
5: พวกที่วิปริตวิปลาสไม่มีใครเอาคือคนที่อยากได้ใครมีของคนอื่นจนเสียจริตต่างหากแล้วครับผมนี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะทั้งที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองมาต้องหลายปีทำไมคุณพยอมไม่คิดจะยกระดับจิตใจให้มันศรีวิไลสมกับที่บ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะครับ
3: คุณอีทท
2: ำไม
4: หยุดทำไมหยุดทั้งคู่หยุดให้เกียรติพี่บ้างยังไงพี่ก็คือพี่
5: ก็เพราะว่าพี่คือพี่ไงครับผมถึงได้บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันคือบ้านของพวกเราแต่ถ้าผมจะไม่ให้เกียรติผมก็จะขอให้พี่เนี่ยยืนยันตามพี่ในกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ระบุเอาไว้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของ

0: ของผมแต่เพียงผู้เดียว
1: คุณนาจะย้ำใช่ไหมครับว่ามีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้จะไล่พวกเราอย่างกับหมูกับหมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นเลยครับ
2: ได้ต่อไปนี้ฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่ต่อไปไม่ต้องมาเผาผีกลับ

บ้านผีเรือนอยากจะเข้ามาสิงอยากจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็จะไม่ว่าไว้นี่อะไรเนี่ยเป็นคนแท้ๆปล่อยให้ความโลภความอยากได้ใครมีเข้าสิงจนหน้าตาดูเป็นผีเข้าไปทุกวันแล้ว

0: าะกันใหญ่โตถึงเพียงนั้นเลยหรือคุณชมแต่ลุงอีกก็คงทนมานานเนาะถึงได้สั่งให้แม่นวลกับแม่เสมจับตามองคุณป้าพยอมใช่ขนาดนั้นก็ยังว่าแหละคุณชมขนาดเราอยู่ในบ้านคุณป้าพยอมยังไม่สนใจเลยหยิบฉวยข้าวของเอาเป็นเงินของตัวเองหน้าตาเฉย
1: คุณป้าคงเห็นว่าเราเป็นแค่คนอาศัยไม่ใช่ญาติครอบครัวฝั่งทางคุณแม่ใหญ่เนี่ยไม่มีใครญาติดีกับเราสักคนยกเว้นคุณลุงอีทบางทีพี่ก็คิดเหมือนกันนะคุณแก้วว่าพี่เป็นตัวสวยจริงหรือเปล่า
0: ไม่จริงค่ะคุณชมไม่ได้ทำอะไรใครใช่หน่อย
1: ก็นั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นก็อย่าเอามาใส่ใจเลยเนาะนี่คุณแก้วถ้าเกิดว่าพี่มีครอบครัวของพี่นะพี่จะรักแล้วก็หวังดีกับทุกคนพี่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ทุกคนได้พักพิงและพี่จะไม่ทำให้ใครต้องโดดเดี่ยวเหมือนกับเราสองคนต้องขอบคุณแม่นวลกับแม่เสพด้วยวันนี้ดึงพี่ไว้ใหญ่เลยฟังแล้วทนไม่ได้
0: แต่ถ้าคุณชมเข้าไปจะเหตุการณ์ใหญ่โตกว่าเดิมเลยนะคะ
1: วงแตกเลยค่ะ
2: ผ่านเยอะๆนะอยากจะให้ชิมฝีมือของพวงแก้วแล้วก็ชมพนาลุงให้ทั้งสองคนเนี่ยฝึกทำอาหารตั้งแต่เด็กพอมาถึงตอนนี้เนี่ยฝีมือก็พร้อมจะอวดใครๆได้แล้ว
3: ขอบคุณคุณอาอีทมากนะคะที่เมตตาให้แขมีเพื่อนกินข้าวแล้วยังตักอาหารให้แขอีก
2: ที่นี่ต้อนรับหนูเสมอนะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ทานเยอะ
3: ๆหมู่นี้ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเหมือนพยายามกีดกันแขออกจากพี่ทองตาจากลูกยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่ทองตาเหรอคะคุณแม
4: ่ออกไปแล้ว
3: อ้าว
4: จะอ้าวทำไม
3: ก็พี่ทองตรานัดแขไว้ว่าจะพาไปออกงานแขก็เลยรีบไปแต่งตัวนะคะ
4: เธออยากจะออกงานไปทำไมฮะก็รู้ทั้งรู้ว่าทุ่มสองทุ่มหนูโฉมก็ง่วงนอนแล้วแล้วท่านแม่เขาไม่อยู่กล่อมนอนหนูโฉมเขาจะหลับลงได้ยังไงเราเนี่ยเป็นแม่คนจะทำอะไรหัดคิดให้มันเยอะๆเอาแต่ความสุขของตัว
3: แต่ก็ดีนะคะแขจะได้มีเวลาส่วนตัวบ้าง

0: คุณชมคุณแก้วทำอาหารอร่อยมากเลยนะคะไว้พี่มาเรียนด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
3: ถามนะจ๊ะ

0: ความสุขจังเว้ย
1: เบาๆค่ะคุณพี
0: ่เบาทำไมอ่ะ
1: เกรงใจคุณพ่อคุณพ่อท่านหลับหรอคะ
0: พ่อหลับเหรอสนับพ่อ
2: พ่อแขกไข่เอ้ยหนูจะต้องรอจนกว่าจะถึงวันตายหรือไงถึงจะได้ชีวิตตัวเองกลับคืนมานี่เรารู้เรื่องแล้วใช่ไหม
1: ทราบเรื่องแล้วค่ะเขาเข้ามาดูห้องหับกันตั้งแต่อาทิตย์ก่อน
2: วันนี้รับจะเอายังไง
1: หนูยึดเอาหนูโฉมเป็นที่ตั้งค่ะเพื่อลูกหนูทนได้ขอบพระคุณคุณอามากนะคะที่ไม่รังเกียจหนูถ้าไม่มีคุณอาคุณชมคุณแก้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร

0: แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงเราต้องทนกับอะไรแบบนี้ด้วยคะ
1: ก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงแต่คำว่าครอบครัวไงแค่

0: น่าขำดีนะเราสองคนอยู่กันอย่างนี้มาจะเป็นปีแล้วต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคุยกันบ้างในบางทีไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ก็มีความสุขดีนะคุณชมอยากไปไหนไหมเดี๋ยวผมพาไป
1: ไม่ค่ะ
0: งั้นอยากกินอะไรไหมอาหารฝรั่งก็ได้นะอย่างสเต็กพี่เคยไปกินตอนที่เรียนต่างประเทศอร่อยเชียวคุณชมอยากชิมไหม
1: ไม่ค่ะ
0: งั้นอยากอ่านนิยายไหมนี่แอนนาคาเรนีนาของลีโอตอลสตอยสนุกมากเลยนะคุณชมพี่อยากให้คุณชมอ่านนะจะได้สงสารแอนนาเหมือนกับผม
1: ฉันก็อยากอ่านนะคะพี่ปูริมแต่ว่าฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
0: งั้นไม่เป็นไรงั้นพี่อ่านให้ฟังนะนี่แอนนาคาเรนีนากับคาวารอนสกี้ทั้งสองคนบังเอิญเจอกันที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งแล้วก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วแต่ว่าแอนนาเขามีสามีอยู่แล้วเป็นไงน่าสนใจไหมอยากฟังต่อไหมงั้นเราไปที่ศาลากันไหม
1: พี่พูดเรื่อง
0: นี่ไงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้แอนนาเป็นดาวสังคมชั้นสูงที่เผลอนอกใจสามี
1: ตายจริงทำไมทำเรื่องเสื่อมเสียได้ถึงเพียงนั้น
0: เพราะความรักยังไงล่ะคุณชมลองถ้าเราได้รักใครเราก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารัก
1: มันก็ใช่อ่ะค่ะแต่แอนนามีสามีแล้ว
0: งั้นมันก็คงเป็นเดสตินีเป็นพรหม

0: ลิขิตระหว่างแอนนากับคาวาลอนสกี้ที่ต่างตกหลุมรักในกันและกันตั้งแต่แรกเห็น
1: ถ้าเช่นนั้นฉันไม่ขอรับฟังต่อแล้วดีกว่าค่ะไม่อยากฟังเรื่องผิดศีลธรรม
0: ได้สิถ้างั้นเรามาฟังเรื่องรักของเราดีไหมที่เราสองคนแอบมาเจอกันได้ทุกวันไม่มีเบื่อคุณชมคงรู้ผมชอบคุณชม
2: คุณชมเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นคุณแก้ว
2: คุณป้าพยอมบอกว่าพี่แขกไขหนีตามผู้ชาย
3: ทำแบบนี้ได้ไงวะ
4: ว่าแล้วไม่มีผิดหาเรื่องทะเลาะกับทองสามไม่เว้นแต่ละวันชิดแท้ก็หนีตามผู้ชาย
5: ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะ
6: ขบวนการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเริ่มต้นแล้ว
1: หลานดีใจนะคะที่คุณลุงไม่ได้เชื่อสิ่งที่ป้าพยอมพูด
6: แล้วเราสองคนน่ะเชื่อหรือเปล่า
2: ไม่เชื่อค่ะ
1: ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะเพราะพี่แขรักหนูชมมากแล้วก็รักพี่ทองตรามากไม่มีทางทำเรื่องผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้หรอกค่ะ
6: นั่นสิคนดีๆธรรมดาที่ยังสติดีๆเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อหรอกนะแต่ก็นั่นแหละนะมันก็ทำให้เราได้รู้ไงว่าการติฉินนินทามันเป็นธรรมดาโลกแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยยังถูกนินทาแล้วคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยมันจะเหลืออะไร
1: จริงค่ะ
2: ที่คุณป้อยยอมว่าคุณชมน่ะไม่ต้องไปใส่ใจนะคะ
1: พี่ไม่ใช่ตัวสวย เพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนบางคนที่เห็นคุณค่าในตัวพี
2: ่คุณชมพูดแปลก
6: ๆนั่นสิมีความรักหรือเปล่าเรา
1: คุณลุงไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องมองแบบนี
2: ้
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
7: สวยจีมัวแต่ชักช้าลำไรเป็นเต่าคันอย่างนี้เดี๋ยวม้าก็ขับไปแดก
8: ม้าลูกสาวเท่าแก่ทองทศไม่ใช่สัตว์สิ่งของนะครับที่มีหมาข้าเอาไปไหนก็ได
7: ้ใช่อ้วเปียบเปยก็อ้วบอกลือลงไงว่าให้ไปพูดไปคุยกับเท่าแก่ทองทศเท่าน้อยหรือก็ไม่ไปสักทีอ่ะ
8: ก็ม้าก็ไปทาบทามกับเท่าแก่แล้วไม่ใช่หรอ
7: ยังไงมันก็ไม่เหมือนกับลือไปเองหน้าหน้าซวยตีซวยตีไปกับม้าหน่อยลือก็ไปคุยไปขอไปแสดงตัวให้เท่าแก่อีรู้ว่าลืออยากแต่งงานกับลูกสาวแก่แค่ไหนน่ะ
8: ม้า
7: ซวยตีหน้านะไปกับม้าหน่อยเธอหน้าลือรู้หรือเปล่าอ้วนนะเอาดวงของผู้หญิงทุกคนในละแวกนี้ไปให้สินแสดูไม่มีใครดวงดีสู้อาคุณชมนาได้เลยสักคนเดียวแล้วดวงอีนะสมพงกับลือที่สุดและถ้าลือสองคนแต่งงานกันไปนะยิ่งกว่าถือไม้เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรลือสองคนจะมีแต่รวยรวยรวย
8: แต่สินแสเขาบอกว่าชีวิตคุณชมมันจะวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่เหรอ
7: รู้ได้ยังไง
8: มาพี่ม้าอยากรู้จักดวงว่าที่ลูกสะใภ้เลยมีเหรออ้วจะไม่อยากรู้จักว่าที่เจ้าสาวของอ้วเนี่ยแล้วสินแสเขาทายมาอย่างเนี้ยม้ายังไงอยากได้คุณชมมาเป็นลูกสะใภ้อยู่อีกเหรอ
7: หมอดูกับคู่กับหมอเดาแต่ม้ามองด้วยตาเนื้อของม้ามารู้ทันทีเลยนะว่าที่ม้าชอบอาคุณชมนาถก็เพราะว่าอีรวยใช่เลือกคิดดูนะถ้าเท่าแก่ทองทศอีตายไปนะที่เดินทั้งคุ้งน้ำนี้นะเป็นของอาคุณชมนาอีกคนเดียวเลยนะในจัดที่ทางในตลาดลูกหนี้อีกอะไรอีกคิดดูว่าเราจะรวยขนาดไหนมาคิดว่าต่อให้ดวงอาคุณชมนานี่อีสวยแค่ไหน มากก็เอาอยู่ไปหาเท่าแก่ทองสดกับมา
9: คุณรถคะคนงานใหม่มาแล้วค่ะ
10: แม่เอียดคะช่วงนี้เท่าแก่ไม่ค่อยสบายฉันฝากแม่เอียดดูแลด้วยนะจ๊ะ
0: ระวังนะระวัง
2: เท่าแก่อยู่ไหมฮะอ่ะเท่าแก่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เพชรอุ่ยค่ะ
0: สวัสดี
11: นี่ครับ
2: ของฝากจากเมืองจีนนะฮะ
0: ขอบใจนะ
2: จริงๆเขาซื้อมาฝากอ้วนนะฮะแต่ว่าอ๋อไม่ใช่ฮะคืออย่างนี้อาซวยตีอาโสพลฮะอีบอกว่าเห็นเท่าแก่ดูซูบซูบผอมผอมเหมือนจะไม่ค่อยสบายก็เลยคิดว่าเอามาบำรุงเท่าแก่ดีกว่าฮะจริงจริงมาอาซวยตี
11: ขับมา
2: เท่าแก่ฮะอาเซตีเนี่ยอีเป็นคนขี้อายอาโสพลฮะอีชื่อโสพลนะฮะอีเป็นคนไม่ค่อยพูดขี้อายฮะวันวันไม่ยอมคุยกับใครพูดอยู่เรื่องเดียวเลยนะฮะเท่าแก่พูดถึงอาคุณชมนาฮะพูดทุกวัน
0: พูดถึงเรื่องอะไรแล้วไปเจอคุณชมตั้งแต่เมื่อไหร
11: ่
2: หลายปีมาแล้วไงฮะตอนที่อาครูชนมนะอีอยู่ที่นี่นะฮะเสร็จแล้วอีก็ย้ายไปพนักคอนะฮะอาซวยตีนะฮะพร่ำบ่นถึงอาคุณชมทุกวันเลยบอกว่าคิดถึงอาคุณชมฮะใช่ไหม
11: คร
2: ับ เท่าแก่ฮะที่อ้วมาทับทามเนี่ยเพราะว่าอ้วเนี่ยเห็นว่าเราสองคนน่ะคุ้นเคยกันอยู่ที่นี่นะฮะเท่าแก่อ้วอยากจะให้เท่าแก่เนี่ยช่วยยกอาคุณชมมานั่นให้อาซวยตีของอ้วด้วย
12: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
13: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัย

0: สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet ShoppingขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
0: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ฉันละอาย
1: ดึกมากแล้วคุณทศไปนอนพักผ่อนหน่อยดีไหมคะช่วงนี้เอียดรู้สึกว่าท่าทางคุณทศดูไม่ค่อยดี
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: เอียดอยากให้คุณทศไปหาหมอค่ะจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมคุณชมคุณแก้วด้วยไงคะนานแล้วนะคะที่คุณทศไม่ได้ไปพระนคร
0: เอียดก็น่าจะรู้ฉันไม่กล้าไปสู้หน้าลูกยิ่งฉันแทบไม่ได้เลี้ยงเขาเลย
1: แต่ถ้าคุณทศไม่ไปหาลูกคุณชมกับคุณแก้วจะยิ่งเสียใจนะคะอีกอย่างนะคะคนเราหนีความจริงไม่พ้นสักวันคุณก็จะต้องรู้เรื่องแม่บุญโปรยกับคุณทองเติมแต่สายเลือดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดค่ะให้รู้ความจริงจากปากคุณพ่อดีกว่ารู้จากปากคนอื่นนะคะ

ไปพระนครไปหาลูกๆไปหาหมอเหียดเป็นห่วงนะคะ

0: ตั้งแต่วันที่พี่บอกชอบคุณชมยิ่งไม่พูดกับพี่ไปใหญ่เลย
1: จะให้ฉันพูดอะไรดีล่ะคะ
0: ก็ชอบพี่บ้างหรือเปล่าไงไงชอบพี่บ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรงั้นไว้เมื่อไหร่คุณชมมีอะไรอยากบอกพี่คุณชมเขียนจดหมายมาไว้ที่ต้นมะเฟืองก็ได้นะ

0: เดี๋ยวพี่จะมาเปิดอ่านเอง
1: ค่ะคุณทองคุณทอง
2: คุณ
1: ทองคุณทอง
0: คุณชมคุณชม
1: คุณชมวันนี้แล้ว
2: มีอะไรลองซะตกใจชิว
1: คุณพ่อมา
2: คุณพ่อไปเนอะ

0: ียแรงนะคะที่คุณชมตัดเสื้อให้คุณพ่อพอดีเปียบเลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวลูกเอาไปรีดให้นะคะคุณพ่อจะได้ใส่ด้วย
2: จ้ะจ้ะ
1: ไว้คุณชมจะตัดเสื้อให้แม่เอียดแล้วก็ในดำด้วยนะ
3: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณมากค่ะคุณหัวของเอียดดูสิคะเก่งเหลือเกิน
1: พอดีเลยค่ะ
2: ช่วงนี้งานที่โรงสีมากเอาการเลยครับคุณพี่ค่าใช้จ่ายก็มากเป็นเงาตามตัวกระผมต้องทำงานหนักเลยไม่ค่อยได้มา
5: ใครที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ตัดออกไปบ้างจะได้ลดค่าใช้จ่ายเก็บไว้ทำไมต้องเยอะแยะ
2: รกคนดีกว่ารกหญ้าครับแต่ละคนก็อยู่กันมานานอีกอย่างตอนนี้สวนก็มีคนเช่าไปทำต่อถึงรายได้จะไม่มากเท่าเป็นคนปลูกเองแต่ก็ได้อาชีพใหม่ทั้งจับน้องที่แล้วปล่อยเงินกู้ครับ
5: ได้ยินแบบนั้นฉันก็ดีใจด้วยนะแต่ถึงอย่างไรก็อย่าหักโหมมากจนเกินไปล่ะลูกเต้าเนี่ยยังรอพึ่งพาอีกเยอะ
2: ก็นี่แหละครับที่เข้าพระนครมาก็เพราะอยากอยู่กับลูกแม่เอียดเป็นคนให้สติผมไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคุณชมกับคุณแก้ว
5: ดีถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีเลยที่พ่อลูกจะได้ชวนกันเที่ยวพระนคร
0: ไปเที่ยวกันไหมคะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ไปนะคะคุณพ่อเย้
0: โอ้โหนายดำวันนี้แต่งตัวเซโก้รานเหมือนชาวพระนครเลยนะคะ
6: คุณชมเธอแต่งตัวให้นะครับเธอบอกว่าจะได้เหมาะสมกับงานฉลองปีใหม่ครับ
7: น่าเสียดายนะลุงอีทกับแม่เอียดไม่มาด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ลุงอีทกับแม่เอียดอ่ะชอบงานบุญไม่ชอบงานมหรสพค่ะคุณพ่อ
6: ถึงแม้ว่าลุงอีทท่านจะไม่มาแต่ท่านก็ฝากเงินให้ผมพาคุณไปเที่ยวนะครับ
1: ทำอะไรดีนะถ้างั้นเราไปถ่ายรูปกันก่อนดีไหมคะลูกอยากถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแก้วแล้วก็ในดำด้วยนะ
6: ครับ
1: ไปกันค่ะ
6: ไปลูก
0: ไปกันค่ะ

0: ผมเป็นอะไรครับคุณหมอ
1: จะว่าฝีในท้องก็ยังไม่ใช่ถ้ายังไงหมอให้ยาไปกินก่อนถ้ายังไม่หายเดี๋ยวหมอจะตรวจให้อีกที
2: มาเป็นทองแผ่นเดียวกันและถ้าเฒ่าแก่นะคะยกอาคุณชมให้เป็นลูกสะใภ้ของอัวนะอัวสัญญาเลยอัวจะดูแลอย่างดีให้สมกับเป็นลูกสาวสุดที่รักของอาเฒ่าแก่เลยนะคะอัวสัญญา
3: โอ้โหน่ากินจังเลยค่ะคุณของเอียดเก่งกันเหลือเกิน
4: คุณลุงอีทกำชับว่าให้พวกเราสองคนต้องมีเสน่ห์ปลายจวักค่ะแก้วน่ะไม่เท่าไหร่นะคะแต่คุณชมนี่สิทั้งฝีมือรสมือที่หนึ่งเลยค่ะ
5: ก็พูดเกินไปคุณแก้วมาช่วยกันนั่นแหละคุณพ่อต้องกินเยอะๆนะคะลองชิมฝีมือของพวกเราหน่อยแม่เอียดในดำตักข้าวมากินด้วยกันค่ะ
3: ฉันเป็นคุณตามสบายค่ะ

0: ปดำ
1: อยากแก้วตักข้าวให้นะคะ
2: ตอนนี้คุณชมเป็นสาวแล้วอายุนามก็เท่ากับตอนที่พ่อเจอแม่เราครั้งแรกส่วนพ่อก็มีแต่แก่ลงไปทุกวันจะมีห่วงให้นอนตายตาไม่หลับก็คุณชมคุณแก้วนี่ละพ่อจะไม่ยุ่งไม่รบกวนคุณชมเลยนอกจากเรื่องเดียวที่อยากขอ
3: เรื่องอะไรล่ะคะคุณพ
2: ่อพ่ออยากให้คุณชมแต่งงานออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝา
4: อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรักมีแต่คนอยากจะผลักไสไล่ส่งแม้แต่คุณพ่อยังไม่เอาเลยหรือว่าที่คุณพ่ออยากให้คุณชมแต่งงานเพราะว่าคุณลุงอีทสิ้นเมตตาในตัวลูกแล้วคะ
2: ไม่ใช่คุณชมคุณลุงอีทไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้น
4: ก็แล้วคุณพ่อจะให้ลูกแต่งงานทำไมอ่ะในเมื่ออยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเพราะคุณชมเป็นตัวสวย
2: พ่อเคยคิดไปถึงตอนที่พ่อไม่อยู่พ่ออยากให้คุณชมมีครอบครัวที่ดีมีคนที่พร้อมดูแลปกป้องคุณชมได้
4: ก็คุณลุงอีทไงคะ
2: มันไม่เหมือนกันลูกยังไงสักวันคุณชมก็ต้องแต่งงานออกเรือนมีครอบครัว
4: ไม่คุณชมไม่อยากแต่งงานคุณชมอยากเรียนต่อค่ะ
2: เป็นผู้หญิงจะเรียนไปทำไมเยอะแยะลูกสุดท้ายยังไงชีวิตผู้หญิงก็ต้องขึ้นอยู่กับสามีอยู่ดี
4: คุณพ่อนี่สรุปว่าไม่ว่าจะพูดยังไงคุณพ่อก็จะให้คุณชมแต่งงานอยู่ดีใช่ไหมคะเขาเป็นใครคะ
5: ฉันไม่เคยเห็นนะว่าพ่อแม่คนจีนคนไหนที่อยากจะให้ลูกชายตัวเองเนี่ยแต่งงานกับสะใภ้ไทยเลยจะมีก็แต่นางแพ็กฮุยอะไรเนี่ยใช่ไหม
6: แพ็กฮุยค่ะ
5: แพ็กฮุยนั่นแหละถ้าเกิดว่ามาดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าหวังผลประโยชน์อะไรเนี่ยก็ถือว่าชมนาถเนี่ยโชคร้ายไม่รู้เหมือนกันนะพ่อทศนี่คิดอะไรนะรัฐท่านเนี่ยยิ่งมีนโยบายชาตินิยมอยู่ด้วย
4: พี่ปริม
7: คุณชมคุณชมเป็นอะไร
4: คุณพ่อจะให้คุณชมแต่งงาน
8: แกจะบ้าหรือไงเรียนก็ยังเรียนไม่จบแล้วยังอยากจะแต่งงานแล้วนี่ถ้าแกแต่งงานไปนะฉันถามจริงๆเหอะว่าแกจะเอาอะไรมาเลี้ยงเมียลำพังเงินบำนาญของพ่อมันคงไม่พอเลี้ยงเมย์แกหรอกนะแล้วตอนนี้แกก็รู้อยู่ว่าแม่เขาไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยออดแอด
7: ก็ยิ่งคุณแม่ป่วยไม่แข็งแรงนั่นแหละครับคุณแม่ถึงจะต้องรีบมีหลาน
9: เอาแต่ใจตัวเสียจริงมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะปริมลูกผู้ชายนะศักดิ์ศรีต้องมาก่อนแต่งงานไปต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ได้แม่ว่าปล่อยทางโน้นเขารอไปก่อน
7: แล้วถ้าเขาไม่รอล่ะครับพ่อเขาก็บอกอยู่ทนโทษว่ามีคนมาทาบทามลูกสาวเขา
8: แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงก็ในเมื่อเขาไม่รอมันก็หมายความว่าแคล้วคลาดไม่ใช่เนื้อคู่กันมันก็แค่นั้น
7: คุณแม่คุณแม่ช่วยพูดกับคุณพ่อหน่อยได้ไหมครับผมชอบคุณชมผมอยากแต่งงานกับคุณชมผมทนไม่ได้ถ้าคุณชมต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่น
9: ปริมการแต่งงานไม่ใช่แค่ความชอบความพึงพอใจหรือความอยากได้นะลูกลูกอ่ะยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยและลูกจะไปดูแลใครได้

0: กลับไปเรียนหนังสือให้จบก่อนคิดทำการสิ่งใดแล้วค่อยว่ากันนะลูกนะ
1: คุณแม่ช่วยผมเถอะนะครับถ้าชักช้าผมกลัวคุณชมจะเป็นอื่นไปเอางี้มั่นไว้ก่อนก็ได้แล้วผมจะกลับไปเรียนให้จบกลับมาค่อยแต่งงานนะครับคุณแม่ช่วยผมหน่อยนะครับคุณแม่ผมรับปากผมจะกลับไปเรียนให้จบถ้ามั่นแล้วอะนะครับคุณแม่ช่วยผมนะครับ
2: วิ่งหน้าตั้งมาแบบนี้มีอะไรได้ชมหน้า
3: คือคุณปริมคุณปริมเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอหลานนะคะ
2: ยังไงก็ตามเนี่ยลุงไม่อยากให้หลานหุนหันพันแล่นตัดสินใจอะไรนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตคู่ชีวิตคือคนที่เราเลือกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปรู้นะว่าบางช่วงเวลาเนี่ยหลานก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายบ้างเพราะไม่ว่ายังไงเนี่ยลุงก็คงจะไม่สามารถทดแทนพ่อของหลานได้แต่ลุงก็ไม่อยากให้หลานแต่งงานเพียงเพราะว่าอยากมีใครสักคนขนาดคนเป็นพี่เป็นน้องเติบโตมาด้วยกันกว่าจะรู้จักกมลสันดานก็ต้องใช้เวลาแล้วนี่เนี่ยคนเพิ่งรู้จักกันเพิ่งคุยกันได้เพียงแรมปีเราจะไปรู้จักเขาจริงๆได้ยังไงลุงคงจะไม่ห้ามหรอกนะแต่ก็อยากจะให้หลานเนี่ยทบทวนดูอีกที

0: ทำหน้าอย่างนี้รู้เลยยังไงคุณชมก็จะแต่งงาน
1: หนูชมนี่หนูชมแอบฟังพี่คุยกับคุณลุงเหรอ
0: เปล่าเรานั่งอยู่ก่อนบังเอิญได้ยินและบังเอิญด้วยใช่ไหมที่เดาใจคุณชมถูก
1: หนูชมหมายถึงถูกเรื่องอะไร
0: ก็เรื่องที่จะแต่งงานไงนี่แหละนะผู้หญิงมีคนเขาไปยกยอปอปั้นเขาหน่อยก็สำคัญตัวผิดคิดว่าเขาให้ค่าถึงขั้นทิ้งลูกทิ้งเต้าไปหาผู้ชายคนใหม่แต่อย่างหน้าไม่อาย
1: นี่หนูชมกำลังพูดถึงคุณแม่ตัวเองอยู่ใช่ไหมคะ
0: ไม่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่เราคนที่หนีตามผู้ชายทิ้งลูกทิ้งเต้าไปไม่ใช่แม่เรา
1: หนูชมทำไมพูดจาแบบนี้ทำไมพูดแบบไม่รู้จักคุณแม่ตัวเองทำไมไม่เชื่อใจคุณแม่ตัวเองเลยล่ะ
0: ก็แม่หนีไปกับชู้ตัวก็เหมือนกันนั่นแหละรักผู้ชายหลงผู้ชายไม่ยอมฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่คอยดูเถอะสักวันน้ำตาจะเช็ดหัวเข่า
1: หนูชมหนูชม

0: พี่ไม่ได้จะไม่ฟังคุณลุงอีทนะคุณแก้วขนาดพี่แขไขรักกับพี่ทองตรามาตั้งนานวันหนึ่งก็ยังมีอันต้องแยกย้ายจากกันไปและถึงพี่จะไม่ได้เชื่อว่าพี่แขไขเขาหนีตามผู้ชายไปแต่เวลามันก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความยืนยาวของชีวิตคู่พี่อยากสร้างครอบครัวของพี่เอง
1: คุณชมโกรธคุณพ่อใช่ไหมคะ
0: พี่ไม่ได้โกรธพี่แค่น้อยใจคุณพ่อยกให้เราอยู่กับคุณลุงอีทยังไม่พอนานๆจะมาหาเราสักทีพอถึงเวลาจะกลับก็ไม่บอกอะไรเราเลยสักคำเหมือนไม่ได้ดูดายอะไรในชีวิตของเราเลยคุณพ่ออาจจะคิดว่าเราสามารถรับผิดชอบดูแลชีวิตของเราได้ถ้าคุณพ่อคิดแบบนั้นพี่ก็จะทำให้คุณพ่อได้เห็นว่าพี่สามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตของพี่ได้เองจริงๆ

0: าแก่ฮะคุณชมจะบ้านกับใครฮะ
1: ลูกชายคุณพระกลาโหม
0: แล้วเท่าแก่ยอมเหรอฮะเท่าแก่อ้วมาที่นี่มาพูดคุยมาท้าทายขออ้าคุณชมไปเป็นลูกสะใภ้เท่าแก่รับปากอ้วแล้วนะแล้วคราวที่แล้วไปพระนครเท่าแก่ก็บอกว่าจะไปคุยให้แล้วมันยังไงกันฮะ
1: คุณชมเต็มใจฉันเองก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงคุณชมเท่าไหร่ถ้าคุณลุงเขาเห็นด้วยยังไงก็ตามนั้น
0: หมายความว่าเท่าแก่ยอมให้คุณชมแต่งงานเหรอฮะ

0: ็กสองคนนี้เขาดูเหมาะสมกันดีนะ
1: เอียดงานคนอย่าร้องไห้สิคะเราก็เป็นอย่างวันที่คุณชมกลจุก
2: เอียดก็แค่ปลื้มใจนะคะที่จะมีคนมาดูแลคุณชมดูคุณพ่อสิคะคุณพ่อก็คงปลื้มใจไม่แพ้เอียดหรอกเอียดบอกให้ใส่เสื้อตัวใหม่ก็ไม่ยอมบอกว่าจะใส่เสื้อที่คุณชมตัดให้
0: ลิมได้เลิกแล้วสวมแหวนให้น้องเขาสิลูก
3: ครับ

0: คุณแม่คุณหญิงคุณแม่เป็นอะไรใครก็ได้ตามหมอเร็วเร็ว
1: คุณหญิง
0: คุณหญิงคุณแม่
1: คุณหญิง
0: คุณแม่ตื่นคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรครับ
1: คุณหญิงตื่นสิ
0: ใครก็ได้ตามหมอทีคุณแม่คุณแม่ตื่นสิคุณแม่
2: หากคุณพ่อเห็นสมควรลูกก็ไม่ขัดข้องค่ะ
3: แล้วที่สำคัญคุณพ่อเป็นลูกของคุณปู่ซึ่งก็มีศักดิ์ศรีมากกว่าสะใภ
4: ้ฉันเหมือนคนที่บ้าผู้ชายเหมือนคนที่กลัวจะไม่ได้แต่งงานแต่นั่นเป็นเพราะว่าฉันเกรงใจม้าม้าน่าจะมีหัวจิตหัวใจคิดถึงพ่อฉันบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว
2: เพราะว่าคุณชมอยากให้คุณพ่อแข็งแรงจะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆ

0: จะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NattTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HDTV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ผมชอบคุณอุตสาห์มากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุตสาห์อีกแล้วครับ
3: แล้วคุณบัวบูชาล่ะคะ
2: ผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอเลยเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาห์นะครับแต่ผมก็ไม่กล้าอาฆาตหักน้ำใจของคุณย่าได้แต่คิดว่าจะหาวิธีบอกคุณย่าว่ายังไงดีครับแล้วคุณอุตสาห์ล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุตสาห์รู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาห์หรือเปล่าครับ

0: มากนะครับ
1: ขอบคุณจริง
0: ๆผมรู้แล้วล่ะครับว่าจะบอกคุณย่าว่ายังไงดีว่าผมมีคนรักแล้ว
2: ยังไงคะ
0: ผมจะพาคุณอุษาไปแนะนำตัวกับคุณย่าครับ
2: แต่ว่าฉันกลัวคุณย่าของคุณหมอจะไม่ชอบฉันนะสิคะเพราะว่าท่านหมายตาคุณบอบูชาไว้ให้คุณแล้ว
0: เรื่องนั้นคุณอุษาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดการเองครับคุณอุษาเตรียมตัวไปพบกับคุณย่าผมก็พอครับ

0: ว่าไงฉันมีงานให้เธอทำนี่ดูรูปนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูสิใส่ชุดนี้เลย
1: ชุดสวยผู้ชายหล่อ
0: จัดการให้สำเร็จนะ
2: คุณคะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวหยุดนี่ลากมาตรงนี้ทำไมเนี่ย

0: ากไปโดนอะไรอ่ะ
1: อ๋อไม่มีอะไรหรอกเล็กพอดีมีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มาวุ่นวายแต่เช้าเลยอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวเรารีบไปทำงานกันต่อดีกว่าอยากปิดคดีนี้เต็มทีแล้ว

0: อะไรวะ
1: ฮัลโหลไอ้ท่านชายฉันมานั่งคิดดูแล้วนะเว้ยฉันว่าไอ้ใบไก่เติมมันไม่ได้เอาฝิ่นมาขายด้วยตัวมันเองว่ะจากที่ฉันฟังโปรโมทเล่าเนี่ยตอนที่มันหนีไม่ได้มันก็ทิ้งฝิ่นไว้เป็นจำนวนมากเลยนะเว้ยฉันว่ามันเนี่ยไม่น่าจะมีเงินทุนที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฝิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เอาเข้ามาขายในพระนครได้มากขนาดนั้นฉันว่ามันต้องมีหัวหน้าขึ้นอีกชั้นหนึ่งแน่จะเป็นไปได้ไหมวะถ้าหัวหน้าของพวกมันคือคุณอาวินัย
0: ไม่มีทางคุณอาไม่มีวันทำเรื่องชั่วๆแบบนี้แล้วฉันก็รักและเคารพคุณอาเหมือนกับพ่อทั้งสองของฉันเลยวันแต่งงานคุณอาก็ไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายฉันเพราะฉะนั้นแกอย่าพูดอย่างนี้อีกนะเป็นลบ
2: ต่อไปนี้เราจะเอาฝิ่นมาเก็บไว้ที่กุฎังนี่และฉันก็จะเร่งสร้างสโมสรลับที่มัน
3: ทำไมต้องเป็นที่ดินตรงนี้ครับนาย
2: ก็เพราะว่าที่ดินผืนนี้เป็นของพ่อไอ้อดิทัศน์ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นของไอ้อธิทัศน์แล้วถ้าหากวันหนึ่งข้างหน้าไอ้พวกตำรวจมันตามมาทลายที่นี่พวกเราก็จะรอดตัวเพราะว่าชื่อมันของไอ้อธิทัศน์ไม่ใช่กู
3: นายนี่รอบคอบจริงเลยนะครับ

0: อนนี้เรายังหาเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลย
1: ถ้าท่านชายเขาเป็นคนร้ายจริงแต่เราหาหลักฐานในห้องทำงานที่วังไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมเล็กที่เขาอาจจะเอาเอกสารที่เกี่ยวกับพวกค้าพินเถื่อนนะไปซ่อนไว้ที่สำนักงานฟางไม้ไว้ก็ได้นะเป็นที่เดียวที่เรายังไม่เคยไปกัน
2: จริงด้วยสิครับคุณทศวรรษ
1: งั้นวันนี้เราไปเยี่ยมท่านชายในท่านที่สำนักงานกันดีไหม
3: พอแกพูดถึงคุณอาวินัยขึ้นมาฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหมู่นี้ฉันไม่ค่อยได้คุยกับคุณอาวินัยเลยว่ะเพราะมีแต่เรื่องยุ่งๆฉันเลยคิดว่าฉันจะไปเยี่ยมคุณอาวินัยที่บ้านสักหน่อย
4: ก็ดีเหมือนกัน

0: อ้าวเธอมาที่นี่ทำไมมีอะไรหรือเปล่า
1: ฉันก็แค่อยากจะเข้ามาดูห้องทำงานของคุณบ้างไม่ได้หรือไง
0: ฉันคิดว่าเธอน่าจะมาหาหลักฐานจับฉันที่นี่มากกว่าละมั้งถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่พาเพื่อนมาด้วยหรอกแต่พอดีตอนนี้ฉันจะไปเยี่ยมคุณอาวินัยที่บ้านคงไม่ได้อยู่อำนวยความสะดวกให้เธอตรวจคนอะไรไหนๆเธอก็มาที่นี่แล้วไปที่บ้านคุณอาวินัยกับฉันเลยไหมล่ะ
1: ได้

0: นี้เงินอีกก้อนนึงหวังว่างานจะออกมาดีอย่างที่พูดนะ
1: เงินดีขนาดนี้รับรองเลยครับ
0: ขอให้งานออกมาดีจริงๆเถอะ
1: แน่นอนครับ
0: จัดการให้ด้วยนะอย่าให้เสียชื่อนะเธออ่ะ
2: มีเสื้อจ้ะ
0: นี่ค่าจ้างส่วนที่เหลือ
2: ค่าจ้างดีแบบนี้ถ้ามีงานอะไรอีกอ่ะก็เรียกใช้ฉันได้นะจ๊ะป้าป้าก็รู้นี่ว่าฉันทำอะไรผู้ชายได้มากกว่าเธอ

0: ท่านหญิงเพคะเรียบร้อยแล้วเพคะต่อจากเนี้ยเราก็แค่คอยวิไลว่าสำเร็จแน่นอนเพคะ
1: ดีเราจะได้ขจัดนางนารีรัตน์นั่นออกจากชีวิตพี่ชายทัดได้สุดที

แกกลับกันไปได้แล้วแล้วก็กบดานกันให้ดีๆอย่าให้อธิทัศน์กับนางประหลาดมันตามดมกลิ่นพวกแกจนเจอส่วนฉันเนี่ยจะรีบสร้างสโมสรลับให้เสร็จเร็วๆเราจะได้ทำมาหากินกันสักที

0: พวกคาฟินนี
1: ่จริงด้วยแต่เราไม่ได้เอาปืนมาเลยอ่ะ
2: เราก็ไม่ได้เอามาเหมือนกัน
0: ไอ้โลแกไปดูคุณอาวินัยทีว่าพวกมันมาทำอะไรคุณอาวินัยหรือเปล่า
3: แล้วแกล่ะ

0: ที่สุดเลยนะพี่เอามา
1: คุณยิงปืนแม่นแค
0: ่ก็พอตัว
1: งั้นเอาอย่างนี้ฉันจะวิ่งรอบพวกมันไปทางพอพวกมันลุกขึ้นมายิงคุณก็ยิงให้โดนพวกมันคนหนึ่งเอาแค่เจ็บไม่อยากให้ถึงตายฉันจะเอาตัวพวกมันไปสอบสวน
0: ปืนนี้ก็หมอไม่ไว้ใจท่านชายเดี๋ยวยิงโดนเล็กเขา
2: แผนนี้ไม่ดีเธอจะเอาตัวเองเป็นเป้าล่อได้ยังไง
3: รีลัด

็ดกู

0: ครับครับรักษาน้องกูเดี๋ยวนี
1: ้นี่ค่ะพอดีว่าเห็นมันตกอยู่นะคะ
2: ขอบใจมากนะพวกเราไม่เป็นอะไรกันใช่ไหม
3: ขอบคุณคุณอามากนะครับถ้าคุณอาไม่ออกมาช่วยพวกผมอาจจะตายไปแล้ว
2: อาก็ต้องขอบใจพวกเราทุกคนเหมือนกันนี่ถ้าพวกเราทุกคนไม่มาหาอาเนี่ยป่านี้พวกมันคงบุกเข้ามาถล่มยิงอาถึงในบ้านอาอาจจะตายไปแล้วก็ได้
1: แต่เสียดายนะคะเราจับพวกมันมาสอบสวนไม่ได้เลยสักคน
4: แล้วทำไมพวกมันต้องมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านคุณวินัยด้วยล่ะครับ
2: พวกมันอาจจะหาทางตามมาเก็บผมอีกครั้งก็ได้ครับแต่ว่าคราวนี้ผมคิดว่า

0: มันตั้งใจที่จะเก็บพวกเราทุกคนนะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยการค้าฟินของพวกมันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้พวกเราทุกคนต้องระวังตัวกันให้มากนะอย่าประมาทกันเลยทีเดียว
1: คุณอาก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลูกน้องอาก็กลับมาแล้ว
1: งั้นพวกผมลานะครับ

0: เสร็จแล้วครับ
1: พวกกูจะไปละมึงอย่าปากสว่างไปแจ้งความกันแล้วกันไม่งั้นกูจะกลับมาฆ่ามึง
2: นี่ดีนะเนี่ยที่เราตัดสินใจมาเยี่ยมคุณอาวินัยวันนี้ไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณอาก็ได้นะ
3: ก็ฉันบอกแกแล้วว่าคุณอาวินัยไม่มีทางเป็นพวกคนร้ายแน่นอนถ้าวันนี้เราไม่ได้คุณอาวินัยช่วยเอาไว้ฉันคงได้ตายไปแล้ว
2: ฉันขอโทษที่ฉันต้องสงสัยคุณอาวินัยเนี่ยก็เพราะว่าฉันก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกมาทุกมุมไงแล้วนี่แกจะกลับไปที่สำนักงานกับฉันเลยไหม
3: ไม่ฉันจะพาคุณเลยกลับบ้าน
4: ใครบอกว่าฉันจะกลับบ้านกับคุณฉันจะไปทำงานต่อที่กระทรวงกับวัดวัด
5: เล็กเล็กเป็นไรเปล่า
3: เดี๋ยวฉันทำแผลให้เอง
5: เงินเล็กกลับไปที่วังเถอะเดี๋ยวเรารายงานเรื่องนี้ให้ประจักษ์ฟังแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านอธิบดีด้วย
3: ขอบคุณมาก
2: ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

ชอบคุณอุตสาห์มากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุตสาห์อีกแล้วครับคุณอุตสาห์รู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุตสาห์หรือเปล่าครับ

0: วยนะของรักนะเนี่ย
1: คุณใหญ่พาคุณบัวบูชาไปเที่ยวหลายครั้งแล้วสงสัยคราวนี้จะได้หลานแล้วนะคะ
0: แน่นอนนะ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่า

0: า Herbal Soap ส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
3: ไอศกรีมครับจะได้หายร้อน
4: ผักบุคคลใหญ่มากเลยนะคะวันนี้บัวสนุกมากเลยค่ะแต่สงสัยว่าบัวน่าจะสนุกคนเดียวนะคะ
3: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณบัวนะครับ
4: บัวก็มีค่ะขอบัวพูดก่อนได้ไหมคะ
3: ครับ
4: บัวขอบคุณคนใหญ่มากเลยนะคะที่พาบัวเที่ยวตลอดหลายวันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคุณใหญ่จะทำตามคำสั่งของคุณย่านภัทรบัวทราบค่ะว่าทางคุณพ่อคุณแม่และคุณย่านภัทรเขามีเจตนาอะไรแต่ที่พวกท่านยังไม่ทราบคือบัวมีคนรักอยู่แล้วอะค่ะแล้วพวกเรากำลังจะแต่งงานกันเขาชื่อพอลคนรักของบัวเป็นคนอังกฤษแล้วเขากำลังจะบินมาหาบัวที่นี่อะค่ะคุณใหญ่ไม่โกรธบัวใช่ไหมคะ
3: ไม่โกรธเลยครับยินดีด้วยนะครับจริงๆเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณบัวก็คือผมก็มีคนรักอยู่แล้วเหมือนกันครับ
4: โหแหมบัวก็กลัวแทบตายว่าคุณใหญ่จะโกรธบัวงั้นในเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้แล้วก็ดีเหมือนกันนะคะบัวก็ขอให้คุณใหญ่ได้แต่งงานกับคนที่รักและถ้าอยากไปฮันนีมูนที่อังกฤษเมื่อไหร่บอกบัวได้เลยนะคะบัวกับคุณพอจะพาคนใหญ่กับคนรักไปเที่ยวค่ะ
3: ขอบคุณคุณบัวมากนะครับ

0: ที่จริงคุณไม่ต้องพาฉันมาทำแผลที่นี่ก็ได้แผลแค่นี้เองฉันไม่เป็นไร
1: ฉันรู้ว่าเธอเก่งอยู่แล้วแผลแค่นี้ทำอะไรเธอไม่ได้หรอกแต่เธอต้อง
2: ใช่ครับทำไมวันนี้กลับเร็วจังเลยลูก
1: ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมแค่เลิกงานไวกว่าปกติครับ
3: แล้วพี่ชายหิวไหมคะเดี๋ยวหญิงให้คนจัดสำรับให้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับหญิงขวัญขอบใจจ้ะผมขอตัวก่อนนะครับท่านแม่

็กคุณปล่อยฉันได้แล้วนะคุณจะลากฉันมาทำไมเนี่ย

0: ทำไมเธอถึงชอบเอาตัวเองไปทำอะไรเสี่ยงๆแบบนั้น
1: ฉันทำอะไร
0: ก็อยู่ดีๆวิ่งฝากกระสุนแบบนั้นถ้าพลาดขึ้นมาจะเป็นยังไงรู้ไหม
1: รู้แต่ฉันก็รอดออกมาได้ฉันไม่ได้ตาย
0: ฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอตายหรอก

0: ฉันไปอาบน้ำดีกว่า
1: อย่าเพิ่งให้แผลโดนน้ำนะ
2: ฉันทนเห็นยีเล็กเดินเคียงคู่พี่ชัยทัศน์ไม่ไหวแล้วนะวิไล
0: ทนอีกนิดนะเพคะเดี๋ยวท่านชายก็จะหย่ากับนางนั่นแล้วเพคะ

0: ลิกงานเร็วอ่ะวันนี้อุตส่าห์ลมดีเหมือนกันนะหรือว่ามีความรักอยู่หรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะไม่มีอุตส่าห์ก็แค่ได้แผ่นเสียงมาใหม่นะคะก็เลยลองเปิดดู
0: จริงอ่ะ
1: จริงสิคะพี่วัดหิวไหมคะเดี๋ยวอุตส่าห์ไปทำอะไรมาให้ทาน
0: ก็หิวเหมือนกันจ้ะ
1: โอเคงั้นรอเดี๋ยวนะคะ

0: หญิงเพคะท่านหญิง
1: เกิดอะไรขึ้นสิ
0: ดูข่าวในหนังสือพิมพ์ทีนะคะ
2: นี่มันอะไรกันน่ะหญิงขวัญพาป้าไปที่สำนักพิมพ์ไทยทันเดี๋ยวนี้เลย
3: เกิดอะไรขึ้นคะท่านป้า

0: ราจับตัวคนร้ายไม่ได้สักคนหรอกครับคุณกลัด
1: พวกมันหนีไปได้เจ็บใจจริงๆเลยไม่อย่างนั้นนะเราอาจจะเค้นความจริงได้ว่าใครสั่งการพวกมันมาทีน
2: เมื่อวานเล็กได้ยินที่คุณพลบเขาพูดหรือเปล่าเรื่องคุณวินัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกค้าฝิ่นเถื่อนก็ได้
1: ได้ยินแต่ดูจากรูปการแล้วไม่น่าจะใช่คุณวินัย
3: ทำไมคุณพลบถึงต้องไปสงสัยคุณวินัยด้วยล่ะครับ
2: ฉันว่ามันเป็นไปได้นะที่มีคนในปางไม้และลังกูลมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องพวกนี้เล็กเรากลับไปสำนักงานปางไม้ดีไหมพอเมื่อวานที่เราไปกันเราก็ไม่ทันสังเกตอะไรเลยอาจจะมีหลักฐานที่จะใช้มัดตัวท่านชายได้อย่างดิ้นไม่หลุดก็ได้นะ
4: ท่านชายช่วงนี้ฉันได้ยินเรื่องการขนส่งของปางไม้นารังกูลติดขัดเกิดอะไรขึ้น
5: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติปางไม้นารังกูลก็ไม่เคยติดขัดเลยฉันก็อยากไปหาคุณอาเหมือนกัน
6: รีบมาเรากวนให้เอกสารให้คุณกรเซ็นที
7: คุณเล็กสวัสดีครับเจอกันที่วังยังไม่พอหรอครับหรือว่าความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวครับ
6: นี่เธอกับเพื่อนมาที่นี่2 วันติดเลยคงจะมาหาหลักฐานจับฉันใช่ไหม
7: เอ้าอยากจะรื้อเอกสารตรงไหนก็เชิญตามสบายเลยนะเธอจะได้หายข้องใจสักที
2: ท่านชายเปิดทางให้เราค้นหาหลักฐานขนาดเนี้ยผมว่านะไม่น่าจะมีหลักฐานหลงเหลือให้พวกเราค้นหาแล้วแหละใช่ไหมเล็ก
6: พี่ไม่มีหลักฐานอะไรให้หาเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไงล่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่รบกวนการทำงานคุณกลับกันเถอะ
7: เดี๋ยวก่อนสิครับคุณเล็กถ้าเกิดคุณเล็กอยากจะมาค้นห้องนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เชิญตามสบายเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราสองคนไม่มีอะไรที่ปิดบังพวกคุณอยู่แล้วอ๋อผมไม่อยู่ก็มาได้นะครับ

ันนี้มีเรื่องใต้เตียงแบบนี้หนังสือพิมพ์เราเนี่ยยอดขายต้องพุ่งกระฉูดแน่ๆเลยว่ะ

0: จากไหนถึงได้กล้าพาดหัวข่าวแบบนี้ถ้าคุณนั่งเทียนเขียนข่าวแล้วทำให้ชื่อเสียงลูกฉันเสียหายนะฉันก็ไม่ปล่อยหนังสือพิมพ์คุณไว้หรอกนะ
1: คุณคือ
0: ฉันคือท่านหญิงกัลยาณรังบุตร
1: ครับท่านหญิงครับ
0: ว่าไงเรื่องข่าวเนี่ยอธิบายมาสิ
1: หนังสือพิมพ์เราไม่เคยนั่งเทียนเขียนข่าวหรอกกระหม่อมถ้าพวกกระหม่อมไม่มีหลักฐานเพียงพอเราคงไม่กล้าเขียนข่าวแบบนี้หรอกครับ
0: หลักฐานเหรอหลักฐานอะไร

0: ขวัญช่วยป้าดูหน่อยสิ
1: ว้ายนี่เหมือนยายเล็กมากเลยค่ะแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดที่ยายเล็กชอบใส่ประจำแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของยายเล็กที่ชื่อพศวรรษที่ชอบที่เอามารับมาส่งยายเล็กนะคะคุณป้าตายละป้าไม่ต้องดูแล้วนะ

0: บอกก่อน
1: ได้ค่ะค่อยๆเดินนะคะ
2: ตั้งแต่เหตุการณ์ที่บ้านคุณอาวินัยคุณเล็กเขายังคิดว่าแกเป็นพวกค้าฝิ่นอยู่ไหม
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตราบใดที่คุณเล็กยังจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้เขายังคงคลาง

0: ่อยๆนั่งนะคะสีไปเอายาหอมให้ท่านป้าหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
2: ปาดสีมาเถลิงที่สุด
0: เราจะเอายังไงต่อคะท่านป้า
2: ป้าจะไม่มีทางยอมให้แม่เนี่ยมาสวมเขาให้ลูกชายป้าเด็ดขาด
3: ยาหอมมาแล้วไปคะ
2: สีเดี๋ยวถ้าชายทัดกลับมาบอกให้ไปพบฉันหน่อยนะ
3: ได้ไหมคะ
4: ฉันไม่ไหวฉันขอขึ้นไปพักข้างบนก่อน
0: ท่านป้าขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ชายทัดมาเราค่อยคุยกัน
3: ไปดีคะ

0: คอยดูนะวิไลถ้านางเล็กมันกลับมาเมื่อไหร่พี่ชายทันได้อยากมันมีแน
1: ่เห็นท่านชายนิ่งๆแบบเนี้ยร้อยทั้งร้อยไม่มีผู้ชายคนไหนยอมทนให้เมียสวมข่าวได้หรอกเพคะ
2: แกแน่ใจนะนางหมอนว่าแกไม่ได้สายตาแฉแหมอย่างนั้นน่ะ
3: แน่ใจสิฉันเห็นมากระตาสองตาฉันเลยนะภาพผู้หญิงกอดจูบกับคุณพศวัตรแล้วเสื้อที่ผู้หญิงคนนั้นใส่อ่ะมันเหมือนกับเสื้อคุณเล็กที่ฉันเอาไปซักเมื่อ 2-3 วันก่อนมีหน้าล่ะท่านหญิงกัลยาถึงได้โมโหยกใหญ่ท่านต้องโมโหเรื่องนี้แน่ๆ
2: เฮ้ยแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณเล็กจะทำอะไรแบบนั้นน่ะ
3: แต่ไอการที่เรา2คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่สำคัญเท่าท่านชายอ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อต่างหาก
2: เอ้ยรถท่านชายมาแล้วไปช่วยดูเร็วๆๆไปหาท่านชายลูก
4: จะเอายังไงกันต่อดีอะเล็ก
5: ถ้าเราหาหลักฐานจากคนขายไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนมาหาหลักฐานจากคนซื้อดูสิ
4: ยังไงเหรอ
5: เราก็ไปจับคนซื้อแล้วก็เอามาสอบเค้นว่าใครเป็นคนขายให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สอบเค้นพ่อค้ารายย่อยว่าไปรับมาจากที่ไหนสักวันเราก็จะได้รู้ว่าตัวการใหญ่คือใคร
4: ก็ดีเหมือนกัน

0: ิงไม่มีทางได้สมหวังกับพี่ชัยทัศน์แน่นอนค่ะคุณลุง
1: ถ้าอย่างนั้นหลานก็ต้องทำให้นิ่มนารีรัตน
2: ์ลูกตาบอดหรือไงคะถึงมองไม่ออกว่าผู้หญิงในรูปนี้คือแม่นารีรัตน์อะ
3: ใช่ค่ะขวัญจำได้ว่านั่นคือชุดของเยเล็กไม่คิดเลยนะคะว่าเยเล็กจะกล้าสวมเขาให้พี่ชัยทัศน์แบบนี
4: ้ขอบใจที่พาภรรยาฉันมาส่ง
5: ถึงท่านชายจะเรียกเล็กว่าภรรยาแต่ท่านชายก็รู้ดีว่าเล็กเป็นภรรยาท่านชายแต่เพียงในนาม

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆใน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็ชวนคุณพ่อมาด้วยครับเพื่อจะให้มารู้จักกับผู้ใหญ่ของทางคุณโยเอาไว้เพื่อจะบอกว่าผมเนี่ยสนใจในตัวลูกสาวเขาแล้วก็ขอโอกาสในการคบหานะครับ
1: คุณผู้ชมคะคือ
2: โยครับไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรเลยครับเขาบอกว่าช้าๆได้พลาเล่นงานนะครับ
3: เลือกหนักมักได้แร่เลือกไปเลือกมาอาจจะไม่ได้ของดีที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้วนี
2: ่คุณเองก็มั่นใจเกินไปไม่ต้องรีบตอบอะไรนะครับดูกันไปนาน
3: ๆคงจะต้องนานเท่าชั่วชีวิตคุณ
2: ผมเป็นคนอดทนครับรอได
4: ้ผมหิวแล้วล่ะครับ
1: อ๋อค
5: ่
1: ะ
5: ก็เชิญครับแจ็คแกหิวแล้วนะ
3: โยเชิญครับนะ

0: ผู้ชมบอกว่าฝีมือการทำอาหารของคุณกันอร่อยมากขยันขย้อนผมมาพิสูจน์ได้เลยครับ
1: ก็ต้องลองดูค่ะ
2: มาเลย

0: โยไข่เจียวปูของเปลือกของลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมมองมันสงสัยอะไรหรอครับ
3: อ๋อคือถ้าเกิดไม่บอกนะครับว่าคุณป้าเป็นคุณแม่คุณโยเนี่ยผมคิดว่าเป็นพี่สาวนะครับ
0: คุณผู้ชมก็ยอมคนแก่เกินไป
3: ผมพูดจริงๆครับไม่แปลกใจเลยครับคือคุณโยเนี่ยสวยเหมือนแม่เลยนะครับ
2: ผมว่าคุณกันคงทานข้าวไม่ลงแล้วล่ะครับอิ่มลูกยอคุณผู้ชมเนี่ย
4: ผมขอยืนยันนะครับว่าลูกชายผมเนี่ยเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันไว้ใจได้ครับ
0: คุณผู้ชมน่าจะมาทานข้าวที่นี่บ่อยๆนะคะบรรยากาศจะได้คึกครื้น
3: โอ้ยินดีเลยครับ
4: ดูช่างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แบบนี้ผมก็มั่นใจแล้วครับว่าผู้ชงเนี่ยไม่อดของอร่อยอร่อยแน่นอนครับ
3: ผมมั่นใจนะครับว่าคุณโยเนี่ยนอกจากจะได้ความสวยจากคุณแม่แล้วยังน่าจะได้ฝีมือการทำอาหารอร่อยอร่อย

0: ้วยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้ไปเนี่ยผมขออนุญาตเรียกคุณแม่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ตั้งใจมาสมัครเป็นว่าที่ลูกเขยนะครับ
1: ผู้ชงเนี่ยกำลังเรียนรู้งานในตำแหน่งของประธานนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยธุรกิจของบรูมูลทั้งหมดผู้ชงจะเป็นผู้ดูแลครับประวัติสะอาดครับการเงินไม่ติดขัดครับหน้าที่การงานก็มั่นคงคุณโยธกาไม่ลำบากแน่นอนครับแล้วถ้าผมจะขอโอกาสให้ผู้ชมนะได้ศึกษาดูใจกับคุณโยธกาไม่ทราบว่าคุณตะเกิงจะขัดข้องไหมครับ
2: ผมต้องขอขอบคุณคุณภูมินะครับที่แสดงออกถึงความจริงใจสำหรับเรื่องนี้ผมว่าคนที่ตัดสินใจก็คงต้องเป็นคุณกันจริงไหมนุโย
3: ดิฉันไม่ขัดข้องค่ะขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีเปิดเผยและถูกต้องก็พอค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจผม
2: เจ็ด

0: คิดว่าพาพ่อมาแล้วทุกอย่างมันจะสดใสราบรื่นขึ้นอย่างนั้นนะ
1: ผมว่ามันก็เป็นการแสดงความจริงใจดีนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติคุณโยด้วย
0: ผมเห็นใจคุณนะเพราะว่าความพยายามทั้งหมดของคุณนะมันสูญเปล่า
1: ผมซาบซึ้งในความห่วงใยของคุณนะแต่ช่างมันเถอะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่ทางเสียใจอยู่แล้ว
0: รู้ว่าเสียเปรียบแล้วก็ยังจะลอง
1: ไม่มีใครได้เปรียบตลอดเวลาแล้วนะครับถ้าคุณพลาดแค่ครั้งเดียวคุณจะไม่มีทางได้ตัวคุณโยกลับไปอีกเลย
2: ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาทั้งที่รู้ว่าผู้ชมเขาเสียเปรียบ
3: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดีเสมอครับถ้าเป็นเรื่องดีก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องแล้ว
2: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: แม่ทำไมแม่ถึงยอมให้คุณผู้ชงเขา
1: ถ้าเขาคบกับลูกแม่ก็วางใจเขาดูพร้อมทุกด้านเป็นคนอารมณ์ดีถ้าโยคบกับเขาก็คงจะไม่เครียด
0: แต่แม่ก็รู้ว่าใจโยอยู่ใคร
1: ที่สำคัญผู้ใหญ่ทางเขาไม่รังเกียจลูกของแม
0: ่แม่จ๊ะให้โยได้ลอง
1: โยเคยเห็นไหมว่าปลายทางของโยกับคุณชัดเป็นแบบไหน
0: โยยังนึกภาพไม่ออก
1: เวลาตามืดบอดเรามองไม่เห็นปลายทางหรอกลูกแม่เคยพุ่งตามพ่อของลูกออกมาจากบ้านแม่หนีตามพ่อเพราะหวังว่าพ่อของลูกจะรักแล้วก็ดูแลแม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ขายแม่เพื่อเงินแล้วก็ทิ้งแม่ไปความรักมันเป็นเรื่องเพ้อฝันคนที่ไม่ยอมตื่นคือคนที่กำลังฆ่าตัวเองตายลงช้าแม่ไม่อยากให้โยเป็นเหมือนแม่โยจะต้องดีกว่าแม่
0: แม่แต่โยไม่ได้รักคุณผู้ชม

0: ไม่ต้องรักผู้ชายคนไหนก็ได้แต่แม่อยากให้โยรักตัวเองคนเราเกิดมาคนเดียวตอนตายเราก็ไปคนเดียวแม่อยากให้โยคิดถึงอนาคตวันที่เราไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้วันที่โยจะต้องอยู่ตัวคนเดียวให้ได
1: ้แม
0: ่โยเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งคุณชัดไม่ได้รักโยและแม่จากไปเหมือนยายโยจะอยู่ยังไงที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราคิดซะตั้งแต่วันนี้ชีวิตของโยจะต้องก้าวต่อไปไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่แบบนี้

0: คุณพาพ่อไปบุกที่บ้านคุณชัดเลยเหรอ
1: โถคุณผมมาคนจริงคิดอะไรต้องทำให้ได้สิ
0: เราได้ตามเป้าไหมล่ะ
1: ก็ประมาณ 50% นะตอนนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมได้ใจคุณทะเกิงกับคุณแม่คุณโยไปเต็ม
0: ๆขนาดนั้นเชีย
1: แน่นอนดิเฮ้ยแล้วนี่คุณอยู่ไหนเนี่ย
0: ฉันก็อยู่ห้องอะสิคุณถามทำไมล่ะ
1: ก็มันดึกแล้วคุณก็ไม่ควรจะออกมาเดินตามท้องถนนหรอก
0: กลัวฉันเป็นอันตรายแล้วสิ
1: เปล่ากลัวคนที่เดินถนนจะเป็นอันตรายเพราะคุณไง
0: ทำไมเพราะว่าฉันสวยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่หน้าตาคุณเนี่ยเป็นอาวุธชั้นดีเลยแหละ
0: นี่คุณผู้ชม
1: เฮ้ยเดี๋ยวโทรกลับนะคุณ
0: คุณผู้ชม
2: แม่เอา

0: พรุ่งนี้ครบรอบวันตายพี่พัด
1: เล็ก
0: ผมไม่เป็นไรครับพ่อ
1: คุณครับคุณจะโค
2: จะไม่ยอมทำ
0: พ่อครับเดี๋ยวผมพาแม่ขึ้นไปนอนเองครับขึ้นไปนอนข้างบนดีๆนะครับลูก
2: พัดพัดพัดพัดพัดมาหาแม่ค่ะลูกแม่คิดถึงพัดมากเลยนะลูกพัดพัดป้าหนูทิ้งแม่ไปไหนนะลูกนะ
0: คุณเล็กครับ
2: เล็ก
0: ขึ้นไปนอนนะครับแม
2: ่ไม่ฉันจะหาพัดฉันจะหาพัดไปตามพัดมาฉันคิดถึงพัดฉันคิดถึงลูกฉันจะหาพัดไม่ต้องรีบกับฉันไม
0: ่พี่พัดไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับ
2: ก็เพราะแกไงก็เพราะแกไงแต่พัดถึงต้องตายทำไมคนที่ตายไม่ใช่แกทำไม
0: พัดได้ผมก็จะทำให้แต่มันเป็นไม่ได้ผมจะทำทุกอย่างแทนพี่พัดเอง
2: คนอย่างแกเนี่ยจะแทนตาพัดได
0: ้แม่ก็ไม่เคยสนนั่นคือไปนอนครับ
2: ไม่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับฉัน
0: ตาหม้อห้ามแม่ดื่มแล้วนะครับ
2: ฉันจะเดือดร้อนของฉันเชื่อตายก็เลิกฉันแกไม่ต้องไปยุ่งกับฉัน
0: พอได้แล้ว
2: ไม่ต้อง
0: ละ
2: ไม่ต้องไปยุ่งกับฉันไม่ไม่ครับสักเกียร์
1: อเล็ก
0: ผมไม่เป็นไรครับพ่อพ่อดูแม่นะครับ
2: เก็บจังเลยนะฉันเกลียดแก
0: ครับ
1: อเล็กอเล็ก
3: เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ

0: อะไรมาทำไมปากแตก
1: บอกพี่มาสิว่ากิ่งเป็นอะไร
2: แกทำร้ายลูกสาวฉันไอ้คนแล้วไอ้แก้วไอ้แก้วแกมาแตะต้องฉันนะน้องดาวฉัน
3: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
4: ฝ่าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประกายตกลงบนพื้นแสงสมุทรก้มลง
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
5: ครับพระราหูช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวินด้วย
6: เราเคยรบชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
7: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
8: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
9: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
6: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
10: ้แกงขี้เหล็กพ่อหมูย่างครับ
11: คุณจะรักแล้วคุณจะติดใจ
10: วิธีการในการคิดแบบใหม่เลยจริงๆ
12: ที่เด็ดเขาคือหมูย่างเลยครับ
11: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
10: ผมชวนจริงๆนะครับก็จริ
13: งๆครัวคุณต๋อย
14: จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1%มาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี10กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
15: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
16: เอาความคืนไปที่แม่โคงหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
15: โจโจซาน
16: ักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลงได้

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์พุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยร่างภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะรบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ห้องส่งของเราค่ะได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะเป็นหลักสูตร2ภาษานะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นนักศึกษาจาก
3: ปริญญาโทครับ
1: มึงเป็นมาจากเมืองจีนเหรอครับ
3: ใช่ครับเป็นนักศึกษาจีนจากนักศึกษาจีนครับมาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมครับ
1: จีนหมดเลยเหรอครับ
3: จีนหมดเลยครับผม
1: อ๋อโอเค
2: นี่ห่าว
1: นี่ห่าวนี่ห่าวนี่ห่าวฮะแล้วอาจารย์สื่อสารเป็นภาษาจีนป่ะ
3: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษครับมีล่ามครับ
1: อ๋อโอเคคนไหนเป็นล่ามภาษาจีนมีไหมฮะ
3: อ๋อเป็นล่ามของมหาลัยครับ
1: อ๋อเป็นล่ามของมหาลัยนะครับวันฝากถามหน่อยได้ไหมครับวันนี้มาเที่ยวที่ช่อง3เป็นยังไงบ้างเนี่ยถามภาษาจีนหน่อยได้ไหม
3: ภาษาจีน
1: หรือภาษาหรืออ
3: ะไรอย่างเงี้ยภาษาอังก
1: ฤษก็ได้มีล่ามมั้ยฮะ
3: How do you feel How do you feel
4: Interesting. It is my first time to come like this place, and I know this is a really famous shoes in Thai. So I think we are really pleasure to come here. Yeah, thank you.
2: ค่ะ Thank you very much.
3: ก็ขอบคุณช่อง3นะครับที่ให้พวกเรามาศึกษาดูงานที่นี่กันนะครับผมครับผมครับผม
1: ครับผมนะฮะนี่มีแต่คนชมว่าน้องคนนี้น่ารักทุกคนเลย
2: ค่ะน่ารักจริงๆค่ะ
1: น่ารักน่ารักอาจารย์บอกเขาสักหน่อยละ
2: ภาษาจีนว่าอะไรคะ
1: อาจารย์คุยกับอาจารย์ตื่นเต้นเหรอครับ
3: อะไรนะครับ
1: อาจารย์ตื่นเต้นเหรออ
3: ๋อเป็นภาษาจีนไม่ถนัดครับ
1: อ๋อโอเคแต่ไม่มีล่ามภาษาจีนมาเนอะ
3: ครับผม
1: เวลาอาจารย์เอามาด้วยนะครับครับครับ
2: Our fans say that all of you are so cute
1: นะครับโอเค
2: ยินดีต้อนรับนะคะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะครับครับ
2: น่ารักจริงค่ะ
1: น่ารักเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชมครับเอาไปดูข่าวกันหน่อยนะครับคือที่ลำปางคุณผู้ชมครับฝนถล่มหนักนะฮะทำหินน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมนะครับคือจากหน้าผาเนี่ยร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านถนนสายเถินลี่นะฮะทับคนขับเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาเลยครับลองดูเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับตำรวจที่สภ.เถินนะครับพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเถินลี่นะครับบริเวณกิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโป่งครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยพบรถกระบะอิซูซุแคปนะฮะสีเทาทะเบียนเชียงใหม่จอดอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายอย่างหนักที่เบาะนั่งคนขับนะครับไปพบร่างของนายสนธยาอายุ42ปีนะครับเป็นชาวอำเภอดอยเต่าครับจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบสภาพของรถครับพบร่องรอยก้อนหินขนาดใหญ่ครับตกลงมากระแทกหลังคารถอย่างแรงจนกระทั่งหลังคานั้นฉีกขาดเลยนะครับกระจกหน้านั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักใกล้กันนะครับไปพบก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะประมาณสัก100ถึง150กิโลกรัมนะครับความยาวประมาณสัก40ถึง50เซนติเมตรตกอยู่ด้วยเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุครับมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็อาจจะทำให้ดินบริเวณหน้าผาเนี่ยอ่อนตัวทำให้หินที่อยู่บนหน้าผานั้นร่วงลงมากระแทกหลังคารถนะครับจนกระทั่งหลังคานั้นฉีกขาดกระจกหน้ารถนั้นแตกยับจนหินนั้นพุ่งเข้าไปในห้องโดยสารกระแทกร่างคนขับจนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
2: เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่สภ.เถินพบกับภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณอัชราอัชราพันธ์อายุ40ปีค่ะก็เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนโดยเธอเล่านะคะว่าตกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจู่ๆก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากหน้าผามากระแทกที่หลังคารถตอนนั้นตกใจก็พยายามจะตั้งสติรีบหักพวงมาลัยชิดด้านซ้ายเนื่องจากบริเวณดังกล่าวถ้าเห็นตามทางก็คือมันคดเคี้ยวมาก ถนน2ข้างทางคดเคี้ยวลักษณะคือเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นเหวหลังจากนั้นเธอบอกว่าเปิดประตูฝั่งซ้ายลงมาจากรถแล้วก็รีบเดินอ้อมไปที่ฝั่งคนขับเพื่อจะช่วยสามีแต่พอเปิดประตูรถแล้วก็เห็นสภาพของสามีตอนนั้นเธอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคะก็คือพอเปิดไปก็เธอบอกว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้วตกใจเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอัชราพันธ์ยังบอกได้ว่าก่อนสามีจะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุก็เพิ่งจะประสบเหตุรถลื่นถลายจนรถหมุนตกข้างทางไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่เป็นอะไรมากมีตำรวจทางหลวงมีชาวบ้านมาช่วยกันเอารถขึ้นมาจากข้างทางหลังจากนั้นสามีขับรถต่อค่ะผ่านมาอีกแค่20เมตรก็ถูกก้อนหินหล่นลงมาทับจนสามีเสียชีวิต
5: แป๊บมันดังเลยตรงนี้หนูก็เลยบอกว่าแป๊บพี่รีบไปจากตรงนี้เถอะกลัวดินสไลด์หนูก็เลยบอกอย่างนี้แล้วมันก็มีเศษดินนิดเดียวค่ะมันสะกิดลงมาแล้วแฟนหนูก็เลยนุ่มหนูก็บอกนุ่มเร็วๆรีบแล้วแฟนหนูก็ใส่เกียร์แต่อะไรเรียบร้อยเพราะว่าหนูคาดเข็มขัดแล้วเขาก็ขับก็ออกตัวแล้วว่าหินมันก
6: ็บุ้มลงมาเลย
5: ตกลงมาเลยแล้วหนูรู้แล้วว่าหินหนูได้ยินเสียงแล้วหนูก็หันไปหาแฟนหนูก็เรียกแฟนหนูว่าพี่ได้ยินหนูไหมแต่หนูเห็นแล้วว่าแฟนหนูเขาไม่ไอ้นี่แล้วหนูก็เลยจะเอื้อมไปหาเบรกแล้วหนูไปไม่ถึงหนูเลยใส่เกียร์แล้วหนูก็หัก

0: พวงมาลัยมันก็ไหลลงมาตรงจุดที่หนูลากขึ้นมาพอหนูหักเข้าข้างทางแล้วหนูก็ปลดเข็มขัดหนูแล้วก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมาฟังแฟนค่ะแล้วก็เรียกแฟนก็ไม่ได้หนูก็เลยเปิดประตูแล้วเห็นก้อนนั้นมันก็ตกลงฝั่งใช่ตกลงข้างหนูก็เรียกเขาตั้งหลายครั้งแล้วทีนี้ก็รู้ว่าแฟนไม่มีหนูก็ร้องไห้แต่พอดีพลเมืองดีเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยลงมาช่วยแล้วก็ดึงให้ออกมากลัวหินกลัวดินมันสไลด์ลงมาอีก
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหตุซ้ําซ้อนเลยนะฮะกับทางผู้ชายคนนี้ก็คือพี่คนขับคนนี้คุณสนธยาคือก่อนหน้านี้อย่างที่พี่หมวยบอกขับรถมาเส้นนี้แหละครับแล้วประสบเหตุไปแล้วนะรถนี่หมุนตกข้างทางไปแล้วตำรวจทางหลวงมาช่วยชาวบ้านมาช่วยกันกลับขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บขับรถต่อ
2: ค่ะ
1: พอขับต่อเสร็จปุ๊บเหมือนพยายามจะเอาเข้าไปอ่ะ
2: 20เมตรเองอ่ะขับต่อมา20เมตรเอง
1: คุณผู้ชมแล้วหินก็หล่นลงมาแล้วก็เนี่ยฮะ
2: แล้วเป็นจังหวะที่ลงรถคันนี้ผ่านมาพอดี
1: ซึ่งมันแปลกตรงไหนพี่หมวยมันแปลกตรงที่ว่าถ้าเกิดรถไม่หมุนเขารอดไปแล้ว
2: ตั้งแต่จุดแรก
1: อ่ะถ้าเกิดรถไม่หมุนเนี่ยเขาก็จะขับผ่านไป
2: ค่ะ
1: หรือถ้าเกิดว่าตำรวจทางหลวงหรือว่าชาวบ้านช่วยเขาขึ้นมาช้ากว่านี้นิดนึง
2: เขาก็รอด
1: เนี่ยคือแบบมันเลยแบบคนมันขออภัยคุณผู้ชมครับดวงถึงเวลาถึงคาดอ่ะสงสารภรรยาด้วย
2: เพราะว่าต่อหน้าต่อตาภรรยา
1: ดวง
2: ค่ะ
1: ดวงของเขาจริงๆอ่ะนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับเจ้าของร้านราดหน้าร้องสื่อฮะลูกน้องในร้านโดนแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยพกปืนมาครับให้ถอนแจ้งความหลังไปแจ้งตำรวจนะครับโดนคุกคามหนักฮะทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยเกินเงินต้นไปแล้วด้วยเอาลองไปดูหน่อยครับนี่ฮะผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงสักบ่ายสามโมงครับของ6กันยายนที่ผ่านมาไปเกิดที่ร้านรัดหน้านะครับแถวราชบูรณะซอย38จะเห็นนะครับผู้ชมครับมีชายชะกัน 4-5 คนครับมายืนกันอยู่หน้าร้านครับบางส่วนนะครับเข้าไปล้อมพ่อครัวที่กำลังผัดข้าวอยู่บางคนเดินก็ไปชี้หน้าด่าพ่อครัว
2: นี่ค่ะ
1: เนี่ยฮะเนี่ยมายืน
2: มาดูแล้วผู้ชายเสื้อดำเนี่ยค่ะชี้หน้าด่า
1: ไปยืนดูอะไรชี้หน้านี่นี่นะฮะลูกค้ากลัวคุณผู้ชมครับไม่กล้าเข้าร้านนะฮะชายชะกันเหล่านี้ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งทวงหนี้นะฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวคุณรณกรเรืองปัญญาวุฒินะฮะแกเป็นเจ้าของร้านนะครับเล่าแบบนี้บอกว่าระหว่างที่พ่อครัวทำอาหารให้ลูกค้าปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าแล้วเดินเข้ามาในร้านกว่า10คนครับมี3คนครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทั้งหมดเนี่ยเดินตรงมาหาพ่อครัวที่หน้าร้านส่งเสียงเอะอะโวยวายข่มขู่พ่อครัวบอกว่ามึงไปถอนแจ้งความเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวกูจะกลับมาอีกทำให้ลูกค้า3โต๊ะนั่งอยู่ในร้านไม่ไหวแล้วครับรัดหน้าไม่กินแล้วเพิ่งจะมาวางด้วยกลับเลยฮะออกเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
2: ชนวนเหตุค่ะทางเจ้าของร้านบอกว่าเริ่มมาจากก่อนหน้านี้พ่อครัวไปกู้เงินนอกระบบมา 5,000 บาทแต่ว่าส่งดอกไปเยอะรวมแล้วส่งดอกไป 9,000 กว่าบาทก่อนหน้านี้เจ้าของร้านก็ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหนี้มาตลอดแต่ว่าแก๊งทวงหนี้ก็ตามมาราวีเคยยกพวกมาล้อมหน้าร้านทำให้พ่อครัวกลัวไม่กล้าจะมาทำงานที่ร้านจนต้องไปแจ้งความที่สน.บุคโลทีนี้พอแจ้งความตำรวจก็ไปสืบจนเจอว่าบัญชีธนาคารที่แก๊งทวงหนี้ใช้เป็นบัญชีม้าก็จะดำเนินคดีเอาผิดกับแก๊งทวงหนี้เรื่องนี้ทำให้แก๊งทวงหนี้ยกพวกมาที่ร้านบังคับให้พ่อครัวไปถอนแจ้งความค่ะรอบแรกมาเจรจาไม่สำเร็จภาพที่เห็นจากกล้องจอปิดเนี่ยเป็นรอบแรกก็คือตอนบ่ายสามโมงทีนี้รอบนี้ไม่สำเร็จรอบที่สองก็คือห้าโมงเย็นย้อนกลับมาอีกทั้งนี้มาสองคนนะคะมีเสือเป็นหัวหน้าแก๊งมาเองแล้วก็มีชายชะกันอีกคนนึงอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะซึ่งทางคุณดนกรที่เป็นเจ้าของร้านก็สังเกตเห็นว่าพกปืนมาด้วยแต่ทั้งคู่ไม่ได้เข้ามาในร้านก็เลยทำให้ไม่มีภาพจากกล้องจอปิดโดยในเสือมาเจรจากับเจ้าของร้านบอกว่าผมไม่ได้มาหาเรื่องนะพี่

0: แต่ผมต้องการให้ลูกจ้างพี่ให้พอกตัวซึ่งเป็นลูกหนี้ไปถอนแจ้งความเดี๋ยวแลกกับการยกหนี้เงินต้นให้ 5,000 บาทสุดท้ายค่ะด้วยความกลัวพอกตัวก็ตัดสินใจไปถอนแจ้งความ
1: นะ
2: ผู้ยืมหนี้นอกระบบมาครับเรามีการประนอมหนี้พาเด็กไปแจ้งความที่สน.บุคคโลเขาอายัดบัญชีม้าบัญชีม้าที่เป็นบัญชีรับเงินของเจ้าหนี้มีวันนั้นแหละมาเยอะเลยมาหนักเลยลูกน้องก็ขายของอยู่เขาเออะตะโกนเสียงดังร้านนี้ขายได้วันเท่าไหร่เดี๋ยวจะสั่งปิดเลยประมาณ17นาฬิกาหัวหน้าเขาอ่ะจะมากับผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจเขาพกปืนเดี๋ยวไปข้างหลังแล้วแบบแกล้งทำของตกอ่ะแล้วก็เก็บขึ้นมาใช่เขามาเจรจาให้ไปถอนแจ้งความใช่เรื่องเงินเขาไม่เอาแล้วไปถอนแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าหลังไมค์เขาคุยกันยังไงอ่ะเขาก็ไปถอนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานไปถอนเรียบร้อยก็อยากจะฟ้องอาญาข้อหาบุกรุกอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามตัวหน่อยว่ามันเป็นใครมันอยู่ที่ไหน
1: ฟังแก๊งทวงหนี้นะครับทีมข่าวเองมีโอกาสคุยกับหนึ่งในแก๊งนั้นครับระบุบอกว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยผมแค่ต้องการให้เขาถอนแจ้งความเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมยกหนี้เงินต้น 5,000 บาทให้ไปแล้วทำไมถึงต้องไปแจ้งความอีกล่ะพอไปคุยเนี่ยกับโดนพ่อครูที่เป็นลูกหนี้เนี่ยข่มขู่เรียกเงินอีก 10,000 บาทนะแรกกับการถอนแจ้งความเนี่ยขณะที่ทางผู้กำกับการสน.บุคโลครับบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวจะสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีครั้งหนึ่งให้เร่งรัดตรวจสอบเรื่องของแก๊งทวงหนี้นี้ครั้งหนึ่งว่าพฤติการเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างเพื่อจะมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่โอเคนะครับ
0: ค่ะไปที่ปทุมธานีค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะรถติดอยู่แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับเป็นตำรวจนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนพอชนแล้วก็หนีไปเธอเองอยากจะให้ชาวเน็ตช่วยตามผู้ชายคนนี้ค่ะลองดูคลิปภาพจากกล้องหน้ารถค่ะผู้ชายคนนี
3: ้ไง
0: แต่ว่าเหมือนหันมามองนิดนึง
3: พี่เฉี่ยวหัว
1: ไปแล้ว
0: แล้วก็ไปเลย
1: ไปแล้ว
0: ไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้8กันยายนช่วง2ทุ่ม18นาทีจุดนี้ก็คือหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะมุ่งหน้าไปนครนายกแล้วภาพเป็นอย่างที่ท่านชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยก็คือมอเตอร์ไซค์คันนี้กับผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจแบบนี้
1: ผมว่าไม่น่าคล้าย
0: ก็คือเป็นตำรวจเลย
1: คือไม่น่าจะใช้คำว่าคล้ายตำรวจนะ
0: ตำรวจเลย
1: เพราะดูแล้วเป็นตำรวจเลยเนี่ย
0: ค่ะจริงเลยก็เฉี่ยวชนรถของเธอค่ะจะได้ยินเสียงเธอตะโกนบอกนะคะว่าพี่ชนรถหนูพี่ชนรถหนูแล้วตำรวจเหมือนจะหันมามองนิดนึงเป็นจังหวะนี้หลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเธอเองไม่พอใจค่ะเธอมีประกันเป็นชั้น3บวกคือถ้าไม่มีคู่กรณีก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถเองก็เลยนำคลิปมาโพสต์อะค่ะถามหาผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นตำรวจจริงตอนนั้นตอนที่เธอโพสต์เธอบอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงตำรวจต้องมีหน้าที่รักษากฎหมายแต่ชนแล้วหนีแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะรอยยิ้มไม่ใช่คำขอโทษขอให้โซเชียลช่วยกันแชร์เพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานที่ผิดค่ะทีมข่าวไปคุยกับรองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจโทณัฐวัฒน์ฐากูลชัยกรก็บอกว่าผู้ชายในคลิปไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสาจราจรเป็นเจ้าหน้าที่อาสาจราจรค่ะ
1: เป็นอาสาจราจรเขาต้องแต่งอย่างนี้เลยดูเหมือนตำรวจเป็นตำรวจอะ
0: ค่ะถ้าเราเป็นประชาชนเราก็ดูก็คิดว่าเป็นตำรวจแล้วทางรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าตอนนั้นกำลังรีบเดินทางไปตรวจสอบเหตุรถจอดเสียอยู่เมื่อมีการเฉี่ยวชนอาสาจราจรเห็นว่ารถไม่ได้เสียหายจึงหันไปยิ้มเพื่อแสดงความขอโทษเดี๋ยววันนี
1: ้สาระนะ
0: นัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจาค่ะนัดบ่ายสามตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความส่วนใครจะผิดใครจะถูกก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำทั้งคู
1: ่ส่งไปยิ้มให้ส่งยิ้มให้ด้วย
0: แทนคำขอโทษ
1: แทนคำขอโทษยิ้มไปนะนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอก

0: ค่ะ
1: กำลังไปดูรถเสีย
0: มีเหตุอยู่ข้างหน้าต้องรีบไป
1: แล้วทางผู้กับบอกเป็นอาสา
0: เป็นอาสาจราจรไม่ใช่ตำรวจ
1: แต่งตัวต้องแต่งตัวอย่างนี้เลยเหร
0: อก็เพิ่งทราบจากเนี่ยค่ะ
1: จริงปะเนี่ย
0: เหมือนตำรวจเลย
1: ทะเบียนรถก็เป็นเหมือนทะเบียนตำรวจเลยนั่นแหละป้ายยาวๆเหมือนทะเบียนตำรวจนั่นแหละผู้กับบอกเป็นอาสา
0: ค่ะอาสาจราจร
1: อาสาทำให้วุ่นวายหรือเปล่า
0: ค่ะลองฟังเสียงน้องพุ่งกับดูค่ะ
1: ฟัง
2: ที่ดูจากในคลิปนะครับก็เป็นอาสาจราจรนะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังจะขับรถไปดูเหตุรถเสียนะครับก็รถเสียรถอุบัติเหตุก็เกิดการเฉี่ยวชนนะครับก็เขาก็บอกว่าเห็นว่ารถนะครับไม่เสียหายแล้วก็เขาก็หันกลับมาแล้วก็ยิ้มขอโทษเบื้องต้นเนี่ยก็จะนัดทางคู่กรณีนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับ
3: แต่ที่ดูคลิปปรากฏในคลิปเนี่ยใครเป็นฝ่ายถูก
2: ครับที่เดี๋ยวให้เป็นทางพนักงานสอบสวนร้อยเวรนะครับเป็นฝ่ายดำเนินการพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับก็อยากจะฝากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังรวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับในกฎหมายเขียนว่าให้หยุดให้การช่วยเหลือไม่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ประมาทนะครับให้หยุดการช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
1: รองผู้กำกับปากแดงแดง
0: ค่ะ
1: นะปากแล้วเนี่ยดูปากนะปากแดงนี่กว่าจังหลิงเฮ
0: ่อค่ะ
1: ฮะ
0: มีใส่ฟิลเตอร์อะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่น่าจะเป็นฟิลเตอร์เนี่ยนี่มันจังหวิงเฮ่อร่าหยกอะพระเอกร่าหยกเนี่ย
0: ค่ะ
1: เห็นไห
0: ม
1: ปากแดงๆนะ
0: ค่ะ
1: อ้าวตกลงยังไงเนี่ย
0: ตกลงว่าเป็นอาสา
1: อาสานะ
0: ค่ะเดี๋ยวนัดเจรจาบ่ายสามโมงวันนี้ค่ะแต่ว่าง
1: ง
0: ก็คือหันมายิ้มเนี่ย
1: หันมายิ้ม เป็นอาสาแต่รถเป็นรถตำรวจนะนะทะบงทะเบียนก็ตำรวจใส่หมวกกันน้องกันน็อกก็ตำรวจชุดเป็นตำรวจแต่บอกเป็นอาสา
0: ค่ะแต่เห็นใจทางเจ้าของรถอะค่ะคือถ้าไม่มีคู่กรณีเขาต้องจ่ายค่าซ่อมเอง
1: บอกรถไม่เป็นอะไรต้องรีบไปดู
0: รถต้องรีบไปดูเหตุข้างหน้า
1: ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: พักไหมพักเนอะมีอีกไหม
0: จริงจริงนะ
1: มีประจวบ
0: ค่ะ
1: อ่ะโอเคไปดูประจวบหน่อยคุณผู้ชมครับศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาประหารชีวิตคุณผู้ชมย้อนกลับไปจำได้ไหมครับไอ้แซมเป็นคดีเป็นจำเลยนะฮะในคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหญิงในพื้นที่หัวหินเนี่ยฮะที่น้องเนี่ยนอนหลับปุ๊บอยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วเหมือนกับคุยกับแฟนอะตอนนั้นอะ
0: วิดีโอคอล
1: คุยกันแล้วมันปีนเข้าไปคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: แล้วมันไปทุบเขาหลายๆครั้งจนเสียชีวิตนะฮะ
0: ใช้ท่อนเหล็กเลยอะค่ะ
1: เนี่ยครับอันนี้คือเหตุนะครับเมื่อกลางดึกวันที่19มกราคม69ครับเวลาประมาณสักตีสามเป็นเหตุสะเทือนขวัญเลยนะท่านผู้ชมครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวหัวหินนะกล้องวงจรปิดจับภาพไอ้แซมครับชายเสื้อดำคนนี้เนี่ยครับคือปีนเข้าไปบริเวณเคาน์เตอร์พนักงานหญิงหลับพักอยู่ที่เคาน์เตอร์นะครับคนร้ายเนี่ยโดดข้ามไปใช้ท่อนเหล็กทำร้ายนะโดยการทุบจนเธอเสียชีวิตครับจากนั้นชิงกระเป๋าแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปหลังเกิดเหตุตำรวจสภหัวหินนะครับเร่งแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลจังหวัดหัวหินอนุมัติหมายจับนายรัตติกรหรือไอ้แซมนะครับโดยตำรวจเองเนี่ยระดมกำลังไล่ล่าอย่างหนักนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่สร้างความหวาดกลัวแล้วก็กระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวก็คือหัวหินสุดท้ายตำรวจตามจับได้นะครับไปจับไอ้แซมได้บริเวณพงหญ้าใต้สะพานรถไฟท้ายซอยหัวหิน42ไปจับได้พร้อมกับของกลางครับโทรศัพท์มือถือของผู้ตายโดยเจ้าแพรวาครับสุนัขเคนายช่วยดมกลิ่นนะฮะจนกระทั่งไปเจอไอ้แซมเนี่ยนะครับนี่ฮะภายหลังจับตัวมันได้มันยอมรับทันทีครับว่ามันเองนี่แหละเป็นคนที่ใช้ท่อนเหล็กทุบผู้เสียชีวิตจนกระทั่งเขาตายครับคดีนี้ครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับกระทั่ง8กันยายนศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษานะครับโดยแม้นายรัตติกรจะให้การรับสารภาพต่อศาลแต่ศาลเห็นว่าพฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ มีผู้เสียชีวิตและสร้างความสูญเสียอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวของผู้ตายจึงไม่มีเหตุอันสมควรในการลดโทษจากคำรับสารภาพศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยนะครับประหารชีวิตนะครับ
0: ค่ะแม้จะรับสารภาพต่อศาล
1: แต่
0: พฤติการร้ายแรง
1: แต่ก็คงไม่รู้ประหารยังไง
0: เพราะว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการของราชทัณฑ์แล้วก
1: ็
0: จะมีขั้นตอนของราชทัณฑ์
1: คือต้องบอกผู้ชมครับคือต้องแยกศาลกับทางราชทัณฑ์นะฮะคือศาลเองเนี่ยท่านก็พิพากษาประหารชีวิตสุดท้ายเนี่ยนักโทษประหารก็จะถูกส่งมาที่ราชทัณฑ์สุดท้ายมันอยู่ในดุลพินิจหรืออำนาจของทางราชทัณฑ์ส
0: ่
1: วนหนึ่งเลยนะฮะที่จะเป็นคนที่ลดโทษนู่นนี่ติด20ปี25ปีอะไรของเขานั่นอ่ะ
0: ค่ะมีขั้นตอน
1: เนี่ยนะครับก็เลยทำให้หลายๆคนก็ไปพูดกันนะครับว่าปัจจุบันนะปัจจุบันโทษประหารก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: นะพูดคำนี้ไปเดี๋ยวนักศิษย์มาด่าผมอีกอันนี้เขาพูดกันทั่วไปนะผมเป็นตัวแทนมาพูดให้ฟังนักศิษย์เขาก็มองว่าต่อให้มีโทษประหารก็ไม่ได้ทำให้อัจฉริยกรหายไป
0: ค่ะ
1: เขาก็มองแบบนี้ถูกไหมที่เราเคย
0: มองเรื่องการให้โอกาส
1: การให้โอกาส
0: ค่ะ
1: พอนักศิษย์พูดแบบนี้ทางฝั่งประชาชนก็บอกว่าถ้างั้นก็เวลามันออกมานักศิษย์ก็เอาไปเลี้ยงดูก็มีแบบนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
4: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เลตโซย300มิลลิลิตร Be your original เลตโซย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลตโซยอร่อยคุ้มค่า It's real
2: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
3: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
4: พอประมาณนะครับ
5: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: คนอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกนี่มีแผนไหมคะ
8: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้าง
7: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
9: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
10: การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงค์ได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: จะไปจ้างช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเรนเสียพี
14: ่เบนโตะ
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนเ

0: ของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega
2: สนุนโดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
3: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
4: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีคลิปไวรัลอันหนึ่งนะครับซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็เป็นเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับคือออกมาเดือดแทนคนไข้ฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเหมือนกับคุณหมอเองเนี่ยก็รักษาอยู่ปรากฏเหมือนกับพยาบาลเนี่ยหาฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่เจอมันก็เลยทำให้การตรวจเนี่ยมันล่าช้าไปทำให้คนไข้คนอื่นๆเนี่ยต้องรอนาน
5: ค่ะ
4: แกออกมาโวยเลยเนี่ยนะฮะหลายคนชื่นชมคุณหมอมากเลยนะฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคือคนที่เห็นคลิปนี้ชื่นชมคุณหมอ
5: ค่ะ
4: บอกคุณหมอนี่โอ้โหไม่ค่อยมีใครที่กล้าออกมาพูดแบบนี้แทนคนไข้นะ
5: ค่ะ
4: คือแกเองก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้แล้วคนป่วยคนไข้ที่เขามารอเนี่ยเขาต้องกลับบ้านเขามาแล้วเนี่ยต้องมานั่งรอแบบนี
5: ้
4: แล้วทางฝั่งของตัวบุคลากรทำไมถึงไม่มาตอนเช้าทำไมถึงไม่มาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นี่นะฮะจากผู้ใช้ Facebook นะครับชื่อว่ารัฐพัฒน์ปานมั่นนะฮะได้มีการโพสต์คลิปมีข้อความนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบให้คุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้นะฮะและได้มีการนัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วแต่ไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดนึงประชาชนนี่ต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ที่เกี่ยวข้องนะครับคือต้องมานั่งรอแบบนั้นนะครับขอบคุณนายแพทย์เอกเปียงแก้วที่ออกมาปกป้องประชาชนมากนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวนี่นะฮะมีภาพของนายแพทย์เอกเปียงแก้วนะครับแกเป็นหมอทางด้านสมองชื่อดังของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกำลังส่งเสียงโวยวายตำหนิการทำงานของพยาบาลหน้าห้องตรวจด้านสมองนะฮะแล้วก็ตำหนิเจ้าหน้าที่ด้านฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ทำงานล่าช้าปล่อยให้ประชาชนผู้ป่วยต้องมานั่งรอหน้าห้องตรวจตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงหมอไม่สามารถตรวจได้นะครับเนื่องจากไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้มาให้คุณหมอตรวจโดยในคลิปนอกจากหมอเอกนะครับได้กล่าวตำหนิการทำงานที่ล่าช้าแล้วยังชักชวนผู้ป่วยและญาติไปพบผอ.เพื่อเรียกร้องให้ร้องเรียนด้วยนะฮะขณะที่พยาบาลก็พยายามชี้แจงนะฮะได้โทรไปตามแล้วด้วยนั่นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผู้ชมได้ชมไปนะฮะ
5: ค่ะมีพยาบาลก็พยายามชี้แจงทีมข่าวได้สอบถามไปที่ผู้โพสต์ค่ะคุณรัฐพัฒน์คุณรัฐพัฒน์บอกว่าวันนั้นพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สอบถามอยู่ที่จังหวัดตรังซึ่งฟิล์มเอ็กซเรย์นัดกันเอาไว้แล้วแต่ว่าทำได้แค่ 40% อย่างที่ได้ฟังในคลิปอะค่ะคนไข้ก็นัดมาแล้วคือถ้าไม่พร้อมก็จะต้องเลื่อนคนไข้ออกไปไหมทำไมปล่อยให้คนไข้มานั่งรอมันเสียเวลาแล้วยังบอกด้วยว่าคลิปที่โพสต์ไม่ได้โจมตีคุณหมอไม่ได้โจมตีพยาบาลแต่มองว่าหน่วยงานควรจะ

0: พอร์ตคุณหมอและพยาบาลควรจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ผอ.ควรจะลงมาดูไหมว่ามีการจัดระบบยังไงควรจะทำให้ดีกว่านี้ไหมทำไมประวัติผู้ป่วยไม่มีแล้วก็ต้องมานั่งตามหากันในช่วงเวลาที่คุณหมอออกมาเนี่ยล่ะค่ะช่วงนั้นมีคนไข้อยู่ในเหตุการณ์ประมาณ100คนปรบมือให้คุณหมอจำนวนมากคือคนไข้พร้อมใจกันปรบมือให้หมอค่ะที่หมอออกมาช่วยสื่อสารแทนคนไข้
1: แต่ผมกำลังดูคอมเมนต์เนี่ย
0: ค
1: อมเมนต์อยู่เนี่ยคือผมว่าคนที่กำลังคอมเมนต์ไปว่าคุณหมอเนี่ยดูให้จบก่อนดีไหม
0: ใช่บางคนดูแค่ต้นคลิปอะค่ะ
1: ดูแค่ต้นคลิปเห็นหมอโวยวายบอแล้วหมออารมณ์ไม่ระงับอารมณ์หมอไปตำหนิคนไข้พยาบาลไปกระโถนหรือคุณต้องแยกให้มันออกก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ฟังดีๆนะหมอแกตรวจคนไข้แล้วฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่มีให้แกตรวจ
0: ค่ะ
1: แกรออยู่คนไข้ก็รอแล้วมีคนไปนั่งรออยู่อีก 5-60 คน
0: ค่ะ
1: แกก็เลยออกมาตำหนิพยาบาลว่าทำไมพนักงานฟิล์มเอ็กซเรย์ถึงไม่มา
0: ค่ะ
1: แล้วจะตรวจได้ยังไงแล้วคนไข้ก็ต้องมานั่งรอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ต้องส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่มา
0: ค่ะ
1: คนที่กำลังว่าคุณหมอดูให้จบก่อนนะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะคนโพสต์เองก็ยังบอกตอนที่ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าเข้าใจว่าคนที่ตำหนิคุณหมอเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านข้อความจึงเข้าใจว่าหมอผิดหมอออกมาโวยจริงแล้วหมอออกมาช่วยคนไข้นะคะ
1: คุณอาจจะไม่เคยไปนั่งรอแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ผมบอกเลยว่าโอ้โหสมมติคุณเป็นคิวที่80อย่างเงี้ยหรือ60อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไปตรวจเมื่อไหร่นะ
0: ค่ะ
1: คุณหมอเองเนี่ยก็มีไม่กี่คน
0: อ
1: ะแล้วเอาตรงๆผมก็ยังไม่เคยเห็นหมอออกมาตำหนิพยาบาลให้ได้เห็นกันแบบนี้นะว่าเฮ้ยคนไข้เขามาร
0: อแล้วผ่านไปตั้งกี่ชั่วโมงตรวจได้แค่เป็น10คนแล้วคนไข้มารอตอนจังหวะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูจากที่คนโพสต์บอกมีประมาณ100คนนะคะก็ยืนยันว่าลงคลิปนี้เพื่อชื่นชมคุณหมอที่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไข้ที่มารอค่ะ
1: ลองฟังดูครับ
2: ก่อนอื่นต้องขอโทษเนาะคุณหมอกับพยาบาลขอโทษจริงๆที่ทำให้เป็นข่าวเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับที่ผมจับใจความคุณหมอได้เนาะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นประชาชนเนาะผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลเนี่ยผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยได้เห็นปัญหาที่คุณหมอและพยาบาลเผชิญอยู่เพราะว่าผู้คนป่วยเยอะมากที่สละเวลามันรอนะครับแล้วมันมาคุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบผมไม่ได้ออกมาโจมตีคุณหมอผมไม่ได้ออกมาโจมตีพยาบาลนะครับแต่ผมอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยปรับปรุงพัฒนาน
1: ี่ครับหลายคนถามว่าแล้วพยาบาลผิดอะไรคือจริงๆเท่าที่ฟังเนี่ยนะคืออันนี้ผมไม่ได้ออกตัวแทนคุณหมอนะแต่ที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าพยาบาลที่อยู่ข้างหน้าห้องคุณหมอเนี่ยต้องเป็นคนที่ประสาน
0: ค่ะ
1: ต้องประสานเพื่อที่จะได้ฟิล์มมาแกก็เลยออกมาว่าทำไมถึงไม่มีการประสานพยาบาลก็บอกประสานแล้ว
0: พยาบาลก็ชี้แจง
1: ก็ชี้แจงว่าประสานแล้ว
0: เราก็ทำได้คือ 40% ค่ะแต่ทีนี้ก็จะมีในมุมของอย่างคนไข้อย่างเงี้ยค่ะถ้าทำได้แค่ 40% ที่จับใจความได้ควรจะเลือดนั้นคนไข้ออกไปไหมถ้าเกิดว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่มาขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขนครศรีธรรมราชนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงศ์ค่ะบอกว่ามีการสั่งตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีพบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนระบบใหม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งได้พูดคุยกับผู้บริหารแล้วว่าเป็นการย้ายข้อมูลของผู้ป่วยส่วนการปรับระบบใหม่ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการไปสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงทางผอ.โรงพยาบาลติดราชการด่วนที่ต่างจังหวัดเมื่อกลับมาแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบขณะที่ผอ.ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์เตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้บ่ายโมงครึ่งค่ะถึงการปรับปรุงระบบเอ็กซเรย์ของทางโรงพยาบาลจนเกิดปัญหาแล้วส่งผลกระทบต่อคนไข้และการทำงานของคุณหมอซึ่งทางเพจโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้มีการโพสต์ชี้แจงนะคะว่าเหตุการณ์จากคลิป นื่องจากโรงพยาบาลกำลังย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จาก Data Center เก่าไป Data Center ใหม่ซึ่งย้ายข้อมูลย้อนหลังได้5ปีนับจากปัจจุบันส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นตวัดผลแลบสามารถดูข้อมูลได้ตามปกติถ้าแพทย์ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังมากกว่า6ปีแพทย์สามารถเข้าดูได้ผ่านระบบเดิมโดยดูจากโปรแกรม

0: คุยกันดีๆเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาจากระบบที่เกิดขึ้นน่าจะดีกว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทางพยาบาล
1: มันมี2มุม
0: ใช่ค่ะ
1: มันมี2มุมเนี่ยนะฮะแต่หมอแกก็คงจะโมโหว่าเอาตรง
0: ๆค่ะเพราะว่าหมอก็อยากทำงานแล้วหมอทำงานไม่ได้ถ้าไม่เห็นฟิล์มเอ็กซเรย
1: ์แต่ถ้าเกิดก็อีกมุมนึงอ่ะก็เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วไม่เห็นใจพยาบาลบ้างเหร
0: อ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บอกไม่เห็นใจพยาบาลบ้างเหรอก็จะมีคนออกมาบอกอีกแล้วเนี่ยผมเข้าไปอ่านก็มีคนมาบอกอีกแล้วบอกว่าหรือจะให้หมอไปตามพนักงานเอ็กซเรย์ไอ้ทางฝั่งเอ็กซเรย์เอง
0: มันก็แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอถ้าฟังก็คือได้มีการประสานแล้วแต่ว่าไม่มาแต่ก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย
1: ก็ทั้งสองฝ่ายอ่ะให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ก็อย่าไปว่าคุณหมอแกเลยแกก็คงจะโมโหเอาจริง
0: ๆค่ะ
1: เพราะแกก็พยายามที่จะมาช่วยปกป้องคนไข้นะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมอ่ะแต่คนก็บอกว่าแต่ไปว่าพยาบาลทำไมพยาบาลผิดอะไรคนก็จะย้อนกลับมาถามอีกว่าเอ้าไม่บอกพยาบาลแล้วจะให้หมอไป
0: ตามเองหรือไง
1: ไปตามเองเหรอก็จะมีพูดอย่างนี้อีกถูกไหม
0: ค่ะ
1: หมอตอนนี้มันกลายเป็น2ฝ่ายเนี่ยตีกันแล้ว
0: ก็คือแล้วก็ในมุมของคนไข้ก็คนไข้ที่นั่งรออีก
1: แต่คนไข้ที่นั่งรอตรงนั้นน่ะ
0: หลายชั่วโมง
1: ตบมือให้หมออ
0: ่าใช่ตบมือให้หมอหมดเลยค่ะมีเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาก็คือโรงพยาบาลมีการย้ายข้อมูลมีการเปลี่ยนระบบควรจะต้องมีการสื่อสารแจ้งบุคลากรภายในโรงพยาบาลทางรัฐมนตรีขออภัยประชาชนที่มาใช้บริการแล้วต้องรอแล้วก็บอกว่าขอให้หมอและพยาบาลที่ร่วมกันทำงานถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันเข้าใจว่าทุกคนมีภาระงานอยู่ในความกดดัน
1: เหนื่อยทั้งสองฝั่ง
0: จริง
1: ง่ายง่ายเหนื่อยทั้งสองฝั่งเหนื่อยทั้งสองฝั่งแหละพยาบาลก็เหนื่อยหมอก็เหนื่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะมีคนส่งมาถูกใจผมมากเลย
0: ว่า
1: เหมือนพี่หนุ่มว่าทีมงานใช่ไหม ใช่ครับ ผมตอบเลยใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือเอาจริงเวลาคนอาจจะไม่เข้าใจเวลาเราอยู่หน้างานพี่หมวยก็รู้ใช่ไหม
0: ค่ะเพราะพี่หนุ่มต้องจัดการทุกอย่าง
1: คือแบบบางทีมันซีเรียสนะมันเครียดนะ
0: ค่ะมันกดดันอยู่
1: มันกดดันอะเวลาแบบบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเวลามันอยู่หน้างานมันโอ้โหมันคือทีมงานก็เหนื่อยแหละเข้าใจอีนี่ก็เหนื่อยใช่ไหมเวลาแบบนั่งอยู่เงี้ยพี่หมวยบางครั้งสมมติเราเล่าเรื่องไปกำลังเล่าเรื่องนี้แต่ภาพไม่
0: ม
1: ีภาพไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไอเราก็คนดูจะเข้าใจป่าววะคนนึกบอกเข้าใจอีกคนนึงบอกงงอย่างเงี้ยไอ้เราก็จะทำยังไงดีวะแล้วนั่งออกอากาศสดก
0: ็สั่งไม่ได้
1: สั่งไม่ได้อีกจะวิ่งเข้าไปก็ไม่ได้ต้องทิ้งโต๊ะนี้วิ่งเข้าไปข้างในอีกก็ไม่ได้อีกก็ต้องพูดออกอากาศพูดออกอากาศคนก็มาว่าอีกทำไมต้องใช้อารมณ์ไปว่าทีมงานทำไมก็ไล่ออกไปเลยหาคนอื่นมาแทนติไม่อยากให้มีทีมงานอยากให้ทำคนเดียวทุกวันนี้เหมือนทำคนเดียวครับถามพี่หมวยดู
0: เดี๋ยวตอนพักเบรกก็จะมีทีมงานวิ่งมาหาพี่หนุ่มแล้ววันนี้ชื่อตอนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องมาคิดชื่อตอนอีก
0: ใช่อ
1: ันนี้ไม่ได้ว่าทีมงานนะ
0: ค่ะ
1: ยังแต่อยากจะพูดให้ฟังว่า
0: เราทำงานยังไง
1: ทำงานแบบไหนเวลาหน้างานมันเป็นมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็เหมือนคุณหมอกับพยาบาลเนี่ย
0: เข้าใจ
1: ผมก็ไม่ได้อยู่หน้างานผมก็ไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าหน้างานเขาเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: คุณหมอกดเพราะอะไรหรือทำไมถึงต้องไปว่าพยาบาลน่าเห็นใจพยาบาลพยาบาลเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้อยู่ในการเราก็ไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นเหตุตรงนั้นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันต้องปรับเจอตรงกลางให้เจอกันให้ได้อะว่ามันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณหมอที่เขาพูดเขาก็พูดในมุมที่ว่าเขาโปรเทคคนไข้ที่ต้องมาแล้วต้องกลับบ้านเพราะการไปนั่งรอเยอะๆแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ตรวจสักทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาจะไปวิ่งตามเอ็กซเรย์เองก็ไม่ได้ก็ต้องมาบอกพยาบาลอาจจะใช้อารมณ์ไปหน่อยอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปหน่อยแต่มันก็ต้องมีการพูดคุยกันอะ
0: ค่ะใช่
1: ผมก็เข้าใจคุณหมอในมุมหนึ่งนะเวลารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเอ๊ะทำไมมันไม่ได้วะทำไม
0: สั่งไปแล้ว
1: สั่งไปแล้วก็สั่งไปแล้วนี่ว่าภาพเขาก็ให้ไปแล้วนี่ว่าทำไมถึงไม่เปิด

0: งาน
1: เขาส่งไปให้แล้วดีกว่าข้อมูลก็ส่ง
0: ค่ะ
1: อีเนี่ยนอนตีหนึ่งตีสองทุกวัน
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยมันก็มีปัจจัยในการทำงานของแต่ละบุคคลนะเนอะเอาสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปคุยกันเองนั่นแหละ
0: เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอ
1: เป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลใจเย็นๆนะเข้าใจเข้าใจทั้งคู
0: ่มีเสียงรัฐมนตรีค่ะ
1: เอาฟังดู
2: ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการย้ายเข้าใจว่าเป็น data center นะครับจาก A ไป B พอดีข้อมูลบางส่วนเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการย้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบนะครับโอกาสเหล่านี้โอกาสมีความผิดพลาดเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถผิดพลาดขึ้นได้อันดับแรกก็ต้องขออภัยทางประชาชนก็คนไข้ที่มารอนะครับซึ่งวันนั้นเข้าใจว่าคงจะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะครับแล้วก็ฝากถึงทางคุณหมอกับทางพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับก็เข้าใจนะครับว่าการให้บริการนะครับก็มีภาวะเครียดมีภาวะกดดันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็มีอยู่จำนวนมากนะครับลิ้นกับฟันนะครับก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับ
1: เห็นไหมก็พูดคล้ายๆกันนี่มีคนส่งมาทำเก่งก็เก่งคนเดียวก็ทำงานเป็นคนเดียวเลยนะเดี๋ยวส่งมาว่าผมแล
0: ้
1: วเนี่ยนะเป็นไปแล้วว่าไปเถอะก็เข้าใจเขานะบางทีเขาไม่ได้อยู่หน้างานเขาก็ไม่รู
0: ้
1: เขาไม่รู้จริงๆแต่ว่าคนที่จะมาหยุดนี้ก็จะรู้แต่ทีมงานมันก็ไม่ได้ผิดอะไรน
0: ะ
1: ทีมงานมันก็พยายามเต็มที่แล้วหลักก็เข้าใจแหละนะวันหลังก็เชิญมาออกผลกระแสให้สัมภาษณ์รายบุคคลเลย
0: สัมภาษณ์ทีมงาน
1: สัมภาษณ์ทีมงาน
0: ตอนปีใหม่ปีที่แล้วพี่หนุ่มแนะนำทีละคนอยู่แต่ว่าสั้นๆปีที่แล้วเหมือนจำได
1: ้เหรอ
0: ใช่เทป
1: ปีนี้เดี๋ยวปีนี้เอาไหมล่ะ
0: นั่งสัมภาษณ์เลย
1: ปีนี้เดี๋ยวเอาทีมงานผลกระแสนั่งเลยเนี่ย
0: สัมภาษณ์แล้วใครเตรียมภาพอะคะถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้หมดเลย
1: เดี๋ยวให้ทีมช่อง3เตรียมภาพ
0: โอเคได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมทีมงานผมมาด็อกเตอร์2นะ
0: ค่ะใช่
1: ด็อกเตอร์2คนนะผมบอกเลยนะ
0: แล้วก็กำลังเรียนอยู่ก็เยอะ
1: ด็อกเตอร์นกกับด็อกเตอร์แหม่มนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนเจ้านายเนี่ยเป็นด็อกเฉยๆหมาเนี่ยโอเคพักก่อนไหม
0: พักค่ะหรือว่าเอาอีกเคสหนึ่ง
1: อ่ะได้
0: แล้วหมอคิดว่าทุกคนเห็นภาพแล้วจะมีความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นลูกชายออกมาร้องเลยว่าคุณแม่ป่วยเป็นจิตเวชแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของเขาอะค่ะไปถูกวัยรุ่นทำร้ายร่างกายคลิปที่หมวยได้ดูนะคะยาวมากใช้เวลานานแล้วลักษณะการทำร้ายคือไม่มีความเห็นอกเห็นใจเลยลองดูคลิปนี้ค่ะ
3: โดดไว้
4: เออใครเห็นเด็ดเออเออเดี๋ยวก่อน
5: อยู่แม่กู
4: เอ้ยอยู่เลยหนูอยู่แม่เลยเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออมีเยอะเลย
3: มึงเจ็บบ้าง
4: เอาแล้ว
3: ขอโทษ
4: จ้า
3: เงียบจิ๋ว
4: บอกที่ไหน
3: มึงไม่ต้องห่วงแล้ว
4: ออกมา
3: หนึ่ง
4: ออก
3: ไ
4: ปแล้ว
3: ไปกูเลยนะ
4: กูเลยไม่อยากได้เห็นเจนหรอล่ะ
3: อยากกูเลยว่าเสียสักเกิน
4: ไม่ได้ยาวไม่ได้เองเนี่ย
3: ผู้ใดมึง
4: ก็ออ
3: กมา
4: ผู้ใด
3: ที
4: ่ว่า
3: ผ
4: ู้
3: ย
4: ู
3: ผ
4: ู้
3: ใด
4: ผู้ฉันอ่ะ
0: เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์คลิปเอาไว้ค่ะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหนึ่งในพื้นที่หนองคายในคลิปอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็จะเห็นถูกคนมารุมทำร้ายเธอจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ครอบครัวคาดหวังลูกชายของผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่4พฤษภาคมตัวเขาเพิ่งจะมาเห็นคลิปที่แม่ถูกรุมทำร้ายเมื่อ23กรกฎาคมตัดสินใจไปแจ้งความที่สภ.โพนพิสัยหนองคายแต่ตำรวจบอกว่าผู้แจ้งยังเป็นเยาวชนไม่สามารถจะดำเนินการกล่าวหาแทนได้ ก็เลยลงบันทึกประจำวัน

0: อ่านไว้เป็นหลักฐานแล้วตอนนี้คือข่าวเงียบค่ะคือล้มลงไปแล้วก็จะเห็นวัยรุ่นมาบางจังหวะคือพยายามจะนั่งกระแทกที่หัวของเธอแล้วก็เตะเธอแบบนี้ทีมข่าวได้ติดต่อสัมภาษณ์ลูกชายของคนเจ็บชื่อว่าจีโน่เล่าบอกว่าตอนนี้เรื่องไม่มีความคืบหน้าเลยพี่ตำรวจต้องการให้แม่ไปตรวจร่างกายแล้วก็ต้องการใบรับรองแพทย์มาเพื่อประกอบการดำเนินคดีแต่ปัญหาก็คือคุณแม่ไม่ยอมไปตรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าจากข้อมูลที่ทราบคู่กรณีให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่มีการโยนมีดใส่แต่จีโน่มองว่าถ้าไม่มีใจไปกระตุ้นหรือว่าไปยั่วโมโหแม่แม่คงไม่ทำแบบนั้นปกติแม่ก็จะเดินไปตามหมู่บ้านไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สูงสิงกับใครไม่เคยเข้าไปหาเรื่องใครก่อนยืนยันว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งกับคู่กรณีมาก่อนจีโน่บอกว่าไม่รู้เลยว่าแม่ถูกทำลายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมวันที่แม่กลับมาถึงบ้านแม่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าแม่ไปเจออะไรบ้างพอเข้ามาบ้านแม่ก็ไปนอนตามปกติจนลูกมาเห็นคลิปในเดือนกรกฎาคมส่วนการดำเนินคดีกับคู่กรณีจีโน่บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีมีการเรียกคู่กรณีหลายคนมาสอบปากคำมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันมาแล้ว2ครั้ง
1: ครั้งแรกนะครับก่อนที่จะมีการแจ้งความครับมีการพูดคุยกับอีกคู่กรณีรายหนึ่งนะฮะมีการเสนอเงินจำนวน 2,000 บาทครับแต่ยังมีคู่กรณีอีกคนหนึ่งครับที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้มาพูดคุยด้วยส่วนการไกล่เกลี่ยครั้งต่อมาครับจีโน่บอกแบบนี้บอกว่าครอบครัวเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมด 35,000 ครับแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ท้ายที่สุดจีโน่ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ต้องการในขณะนี้คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการพาแม่ไปตรวจร่างกายเพราะที่ผ่านมาแม่มีอาการหวาดกลัวและไม่ยอมไปโรงพยาบาลหากสามารถตรวจได้นะครับก็จะมีเอกสารทางการแพทย์เอาไว้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายครับลองฟังเสียงจีโน่ดูครับ
2: ก็เกิดตั้งแต่4พฤษภาคมแล้วเพื่อนผมก็ส่งคลิปมาให้ดูที่23กรกฎาคมครับ
3: เท่าที่ฝั่งคนทำร้ายเขาให้คำตำรวจนะครับเขาว่าแม่ผมไปโยนมีดใส่เขาครับแต่ถ้าเขาไม่ไปทำอะไรก่อนหรือทำแบบให้แม่ผมโกรธแม่ผมก็จะไม่เป็นอย่างนั้นครับ
4: เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งอะไรกันมาก่อนไหมฮะกับบ้านนี
3: ้ไม่เคยมี
4: แล้วมีใครโดนดำเนินคดีบ้างยังครับทางฝั่งนู้นนะฮะ
3: ยังไม่มีครับมีแค่ตำรวจเขาเรียกมาสอบปากคำแล้วตำรวจเขาทำมาให้ไกลเกลี่ยกันครับผมก็เรียกมาแต่เขาไม่จ่ายครับ50,000นี่แหละครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ครับตอนนี้ก็เรื่องนี้ครับเขาก็อยากจะให้พาแม่ผมไปตรวจร่างกายเพื่อจะได้ดำเนินคดีได้ครับเพราะว่าตำรวจเขาว่าต้องเอาไปแพทย์มาด้วยมันถึงจะดำเนินคดีได้ครับ
1: ทีนี้ทางฝั่งของตัวคุณสุกัญญาอนันต์เอื้อครับแกเป็นนักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจสอบความคืบหน้าดังกล่าวนะฮะพร้อมกับมีการระบุว่าหลังจากทราบเรื่องแล้วมีการประสานร้อยเวรที่สภ.พลพิสัยรวมไปถึงอบต.จุมพลนะครับเนื่องจากลูกชายผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนตอนนี้ได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็นัดคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยโดยตำรวจนะครับจะต้องมีการมีใบตรวจของแพทย์มาประกอบสำนวนคดีด้วยแต่หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมไปตรวจเนี่ยฮะซึ่งทางผู้เสียหายมีอาการป่วยทางจิตมานานแล้วแต่ไม่ได้มีการรักษาที่เหมาะสมเมื่อไม่มีใบตรวจเกี่ยวกับจิตเวชจึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยกับทางหน่วยงานของรัฐได้ส่วนวันนี้ครับจะไปดูความคืบหน้าว่าจะสามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้างนะฮะซึ่งขอยืนยันนะครับว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือแต่อย่างใดลองฟังดูครับ
5: ตำรวจก็เชิญเด็กกับผู้ปกครองมาเพื่อแจ้งเบื้องต้นแล้วก็แจ้งกับญาติของผู้ป่วยว่าต้องให้ทางผู้ป่วยจิตเวชเนี้ยไปพบแพทย์เพื่อขอใบรับรองว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณไหนบ้างเพื่อมาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินคดีเบื้องต้นประมาณนี้จนล่วงเลยมาเราก็ไม่ได้ตามว่าถึงไหนแต่พอมาวันนี้ก็เห็นเพจลงเนาะว่าคดีไม่คืบหน้าเราก็ได้สอบถามไปทางพื้นที่สภ.ว่าติดปัญหาตรงที่ว่าผู้ป่วยไม่ยอมไปพบแพทย์ก็วันนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแล้วลงเยี่ยมเคสนี้ว่าติดปัญหาอะไรบ้างแล้วทำไมสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับในการที่ถ้าได้รับรองได้รับเอกสารรับรองความพิการก็สามารถได้รับเบี้ยผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนคดีก็จะได้ติดตามว่าเอ๊ะบาดแผล

0: รอบนี้ที่จะไปตรวจมันอาจจะไม่เจอแล้วจะดำเนินคดีอย่างไรบ้างกับกลุ่มผู้ที่ทำร้ายของผู้ป่วยจิตเวช
1: คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวด่วนนะฮะเป็นข่าวเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีนะครับมีครูเนี่ยเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนยิงเนี่ยเป็นตำรวจนะเหตุเนี่ยไปเกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ประกาศปิดโรงเรียนนะฮะท่านใดที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลนะครับไปรับเด็กกลับได้เลยตอนนี้นะฮะคือตอนนี้เด็กปลอดภัยทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กสามารถที่จะไปรับเด็กได้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลนะครับชลบุรีนะฮะมีเหตุนะครับคุณผู้ชมครับมีเคสดำหนึ่งรายเป็นคุณครูนะฮะคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: คุณรู้มั้ยเป็นธรรมชาติเอง
10: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
11: โอ้ย
12: กินโทษเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
11: เฮ้ยวะ
13: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
14: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
15: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
1: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ NQ Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไ
14: หมใหม่ NQ Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
15: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับลงไปที่อุดรธานีนะครับมีกรณีของผัวเนี่ยนั่งรถโดยสารจากอยุธยากลับไปหาเมียที่อุดรครับง้ออยู่หน้าห้องพักทะเลาะกันเสียงดังลั่นตำรวจไปไกล่เกลี่ยนะฮะก่อนแยกย้ายผัวบอกขอกอดทิ้งได้ไหมให้หายคิดถึงเมียร้องกรี๊ดครับไม่ยอมเปิดประตูนะปิดประตูใส่หน้าเปิดปิดนี่ๆๆคุณผู้ชมลองดูหน่อยฮะ
2: โ
5: อ้มาๆๆมาได้มาได้

0: เขาบอกต้องพูดเรื่องการ
1: มันเป็นเรื่องคนสองคน
0: ไม่เป็นเรื่องเพราะเป็นเรื่องคนสองคนมันเป็นเรื่องชีวิต
2: ไป
0: มันเป็นเรื่องชีวิตพ่อขาดบาดตาย
2: เอาล็อกเราได้เลยพี่ได้ไปพ่อชิลู
0: ไม่เอาน
3: ี่จะขอกอดไม่เอานะฮะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุเป็นหอพักนะครับตั้งอยู่ในชุมชนหนองเล็กนะฮะที่เขตเทศบาลอุดรธานีนะครับไปพบนายเอกฮะอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรนะครับกำลังพยายามพูดคุยง้อขอคืนดีกับเมียอยู่หน้าห้องพักเสียงดังสนั่นแล้วครับเมียไม่คืนดีด้วยครับปิดประตูใส่หน้าแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องจนเพื่อนข้างห้องเขากลัวแล้วครับว่าจะมีเหตุวิวาทกันโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะครับเพื่อให้มาตรวจสอบฮะคุณผู้ชมครับทันทีที่ตำรวจไปถึงครับก็ขอตรวจค้นตัวนายเอกไม่พบอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายก็ได้มีการสอบถามสาเหตุการทะเลาะกับเมียนายเอกบอกแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยนะเป็นพนักงานขับรถที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาให้เมียเนี่ยอยู่บ้านกับลูกแล้วก็แม่ของผมนะหรือแม่ของเขาใช่ไหมพี่หมวย
4: ค่ะ
3: นะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีบ้านแล้วก็ไร่นานะครับตนเองทำงานอยู่ไกล6เดือน1ปีเนี่ยจะกลับมาครั้งนึงมีลูกด้วยกัน1คนกับเมียนะครับเมื่อวานนี้รถที่ตนเองเนี่ยขับเกิดจะเสียขึ้นมาเท่าแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อรถคันใหม่ให้ขับแต่ยังไม่ได้ซื้อตนว่างนะคุณผู้ชมครับระหว่างรอรถไม่มีอะไรทําก็เลยกลับมาบ้านมาหาเมียด้วยความคิดถึงซึ่งเมียเนี่ยทำงานนะฮะเป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ในตัวเมืองอุดรนายเอกเล่าต่อว่าก่อนเกิดเหตุผมนั่งรถโดยสารกลับมาที่อุดรเนี่ยถึง 6:00 นนะครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์หาเมียไม่ได้เพราะเมียน่ะบล็อกเบอร์ของผมช่องทางการติดต่อทั้งหมดเมียบล็อกหมดผมก็เป็นห่วงแล้วก็โมโหดูเอ๊ะจะบล็อกทำไมล่ะวันนี้ผมก็เลยไปหาเมียที่ทำงานไม่พบอีกผมก็เลยตามกลับมาที่ห้องพักนะฮะเมียไม่ยอมให้ผมเข้าพบบอกว่ากลัวผมเนี่ยจะตบตีจะทำร้ายผมเนี่ยมาหาเมียผมคิดถึงผมแค่ไม่มีอะไรเลยผมอยากจะมาหาเนี่ยผมตั้งใจที่จะมามีสัมพันธ์กับเมียหน่อยเพราะมันห่างกันมานานสุดท้ายจะมาคิดผมไปตบได้ยังไงยอมรับนะว่าในอดีตผมก็เคยตบเมียมาก่อนจริงๆเพราะว่าเมียเนี่ยทำงานเป็นหมอนวดผมก็หึงหวงแหละผมตบเมียไปทิ้งเพราะโมโหเมื่อก่อนเมียไปทำงานต่างประเทศไปทำงานที่ญี่ปุ่นผมก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านให้เนี่ยแหละเมียไปทำงานที่ดูไปผมเองก็มีคนเลี้ยงลูกอีกแหละทำไมไม่คิดถึงความดีของผมบ้างทำไมวันนี้ถึงมาทำกับผมแบบนี้อ้าวฟังดูครับ
5: ไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เข้าใจผมบอกชกพวกครับผมคือหอดเนี่ยเรื่องด่างแบบนี
6: ้บ้า
5: ผมก็ไม่ได้มาตีนะเขาก็หายผมก็จะคิดยังไงพี่เนี่ยบัญญัติผมตีบ้านเนี่ยมันบอกโทรศัพท์ผมติดต่อไม่ได้บัญญัติผมตีบ้าน
6: คบหากันเมื่อกี่ปีแล้ว
5: ไม่หกเดือนมันกันละ
6: มีลุงน้องกันวะ
5: แน่นะครับ
6: มีกี่คน
5: คนหนึ่งเนี่ยเฮ็ดงานญี่ปุ่นผมเลี้ยงลูกไปเฮ็ดงานดูไบผมก็เลี้ยงลูกแล้วก็คือถึงผมเด้อตอนผมบัดนี้รถผมเสียผมก็เป็นห่วงแหละผมก็ศูนย์ต่อคนผมเมียบอกเนาะ
6: เคยตีเมียบ่
5: เคยตะกี้พี่ผมจะฟัง
6: เ
5: มียเห็นงานหนวดผมก็ต้องมีตบซะนึงแม่ว่านี่เอาเป็นเจ้าลัดได้วะมันศูนย์เนาะ
4: ค่ะ
3: มีบอกเคยตบเขา
4: ใช่
3: ส่วนผัวเองเนี่ยก็ในช่วงระหว่างที่รอรถที่เจ้านายจะซื้อให้ใหม่ก็กลับมาหาเมียกะว่าจะมาจัดสุดท้ายโดนเมียจัดคือด่าซะบอกไม่ให้เข้าอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับก็เลยไปถามทางฝั่งของตัวนางเอครับเป็นภรรยานางเอเล่าแบบนี้บอกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณส่วนนายเอกทำงานขับรถส่งของอยู่ที่อยุธยาปีนึงเนี่ยกลับบ้านครั้งนึงบางทีก็6เดือนแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยจะส่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเลยพอเงินเดือนออกนะก็จะปิดโทรศัพท์หนีละแต่พอเงินหมดไม่มีเงินใช้นะฮะก็จะโทรมาขอเงินตัวเอง100บ้าง500บ้างแต่พอกลับมาบ้านก็จะแสดงอาการหึงหวงเช็คโทรศัพท์มือถือระแวงถึงขั้นลงมือลงไม้ตบตีเมียบอกว่าก็ยอมรับนะว่ากลัวไม่ต้องการอยู่กินกับนายเอกอีกแล้ววันนี้เขาก็มาหาเราที่ร้านที่ผม ที่หนูทำงานอยู่หนูเองนี่ก็ไม่กล้าเข้าไปในร้านนะเพราะไม่อยากพบเจอเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาที่หอพักเขาก็ยังตามมาอีกตัวหนูเองเนี่ยไม่ยอมไม่เข้าห้องนะเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายเขาเคยเอามีดมาจี้คอเพราะความหึงหวงหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวสามีคนนี้ลองฟังดูฮะ
7: พยายามปฏิเสธเขาแต่เขาก็มาเซาซีมาเซาซีจะอยู่ด้วยแต่ว่าเราก็เก็บความในใจไว้แล้วก็ไม่กระตุกไปคิดว่าเป็นปีเขาคงไม่มาหรอกเขาคงทำงานหากินเขาพอเงินเดือนออกปิดโทรศัพท์หนีไม่ส่งไม่นู่นนี่นั่นพอเงินหมดโทรหาเราพอเป็นละ200เขามานี่แหละแล้วก็เป็นตา

0: ที่ร้านทำงาน
1: แ
0: ต่เราก็หลบขี่รถหลบไปหลบมาไม่กล้าเจอเข
1: า
0: เพราะว่ากลัวเดิมทีกลัวเคยโดนตีอยู่แล้วก็เลยกลัวจะเป็นอย่างนั้นอีกมันก็ไม่กล้าอยู่กับเขาแล้วเพราะว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเอามีดจี้คอก็
1: ม
0: ีเราก็กลัวคนมันกลัวไปแล้วมัน
1: สาเหตุที่เขาทำมันเพราะอะไร
0: เพราะ
1: หึงหวงว่ะ
0: แม่นหึงหวงแบบมันเธอแล้วเขาก็บอกลูกว่าเขาเฮ็ดที่อย่างมันเธอโทรศัพท์ทุกหาไผกับเช็คคนมันไม่มีไผถามหรอคะ
1: แล้ววันนี้เราเลยล็อกประตูไว้
0: ใช่ไม่ให้เข้าก
1: ลัว
0: กลัวคือกลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้ว
2: ครับขณะที่ทางด้านของตำรวจเองก็พยายามไกล่เกลี่ยให้นายเอกนั้นกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะให้อารมณ์เนี่ยเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันใหม่ไม่ต้องทำร้ายตบตีเมียอีกนะนายเอกก็รับปากนะบอกโอ้พี่ผมนี่หมดอารมณ์เลยตอนนี้ยอมให้ตำรวจไปส่งคิวรถนะฮะเพื่อกลับไปบ้านแต่ก่อนกลับครับเดินมาหาเมียใหม่นี่แต่ขึ้นรถนะเดี๋ยวบอกพี่แป๊บได้ไหมผมรักเมียผมเหลือเกินขอกอดเมียก่อนให้หายชื่นใจหายคิดถึงก่อนนี่สุดท้ายเมียร้องเสียงหลงนะฮะพร้อมกับปิดประตูห้องแล้วบอกยาไม่เอาอีกแล้วนี่เนี่ยจะกอดไม่ยอมแล้วนายเอกจะพยายามจะแหวกประตูเข้าไปไม่ได้แล้วครับ
3: อยากขอกอด
2: อยากขอกอดสุดท้ายนายเอกเดินหัวห้อยกลับไปครับ
3: ค่ะปิดประตูใส่แล้วก็ยังด่าได้ยินเสียงด่าออกมาด้วยโ
2: อ
3: ้ตำรวจมาถึง4นาย
2: ครับเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ดีลดีดีลดี
7: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
9: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
10: ่ฉันไม่ได้ขาย
11: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
9: 1ล้าน
11: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
12: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
10: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
13: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
16: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เนี่ยแล้วคนดูเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้คือผมมาพูดบอกว่าเดินหัวห้อยนายเอกเดินหัวห้อยกลับไปเพราะว่าเมียไม่ให้เขาก็ไปเขียนเนี่ยหัวห้อยเอกหัวห้อยหัวห้อยหัวห้อยคือเอาจริงๆผมมาใช้คำผิดผมจะพูดว่านายเอกเดินคอตกกลับไป
3: ค่ะ
2: คือเดินคอตกกลับไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดคำไม่ทันน่ะ
3: ก็คือเป็นหัวห้อยกลับไป
2: ก็เลยเดี๋ยวบอกหัวห้อยกลับไปก็ไปเขียนหัวอะไร
3: หัวห้อยเป็นยังไง
2: โอ้คือคอตกอ่ะคือหมายถึงคอตกนะอย่าไปคิดกันเยอะ
3: ค่ะ
2: อ้าวคุณผู้ชมครับไปเหตุซีเรียสกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีเมื่อกี้ที่ผมบอกเอาไว้นะฮะตำรวจยศรองสารวัตรปราบปรามนะครับบุกไปยิงแฟนสาวซึ่งเป็นครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่ชลบุรีเสียชีวิตเลยนะครับหลังจากนั้นหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักครับล่าสุดตำรวจหลายนายปิดล้อมเจรจาให้มอบตัวนะครับคือจริงๆแล้วเราต้องบอกชื่อของโรงเรียนนะฮะเพราะญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะได้นี่ฮะอ่ะนี่ขึ้นละตามนี้เลยเนี่ยครับถูกต้องฮะต้องขึ้นชื่อโรงเรียนครับเพราะญาติพี่น้องของหรือผู้ปกครองของเด็กๆเขาจะได้ไปรับพอไปบอกโรงเรียนแห่งหนึ่งเดี๋ยวมันไปสร้างความแตกตื่นวันที่ไหนเนี่ยครับชมครับ
3: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะที่บางละมุงชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกมโนทิพเวชเป็นรองสารวัตรสอบสวนของสภ.บางละมุงได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่อาคารของโรงเรียนก็รีบไปตรวจสอบไปถึงจุดเกิดเหตุค่ะพบครูและนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลประมาณ50คนอยู่ในอาการตกใจกลัวเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วอพยพเด็กนักเรียนออกจากอาคารชั้นเรียนเบื้องต้นพบว่าอาคารโรงเรียนดังกล่าวเป็นอาคารสูง2ชั้นตรวจสอบบริเวณทางเดินห้องชั้นล่างพบศพของครูเปิ้ลครูเปิ้ลอายุ48ปีสวมเสื้อยืดคอปกสีเหลืองสวมกางเกงขายาวถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ด้านหลังท้ายทอย1นัดเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุขณะที่พยานให้การแต่ว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งหลังเกิดเหตุไม่มีใครกล้าออกมาดูครูคนที่ดูแลเด็กก็ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทั้งหมดจนเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีก็ออกมาตรวจก็ไปเจอร่างของครูเปิ้ลค่ะนอนจมกองเลือดหลังจากนั้นประสานตำรวจและกู้ภัยมาในจุดเกิดเหตุแล้วเรียกผู้ปกครองมารับตัวบุตรหลานกลับบ้าน
2: ซึ่งในเบื้องต้นนะครับยังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนี่ชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าชื่อว่าเป็นแฟนของครูเปิ้ลเนี่ยแหละครับก็คือหมวดพงษ์เป็นตำรวจนะฮะประจำสายตรวจตู้ยามหนองเกตของสภ.บางละมุงนะครับหลังเกิดเหตุหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพักอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก3กิโลเมตรขณะนี้ตำรวจหลายนายเนี่ยเข้าไปปิดล้อมแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเจรจาให้มอบตัวคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโรงเรียนเทศบาลหนองปลาไหลนะฮะชลบุรีนะครับใครมีบุตรหลานไปรับเลยนะฮะไปรับเลยนะครับที่บางละมุงนะครับเนี่ยฮะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับไปรับบุตรหลานของท่านเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปิดเลยปิดเรียนแล้วนะครับหยุดอ่ะ
3: เด็กทุกคนปลอดภัยค่ะ
2: ครับผมเราไปต่อหนังคนละม้วนหน่อยไหมพี่หมวย
3: ได้ค่ะช่างเสกใช่ไหมคะ
2: ช่างเสกคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนำเสนอไปนะครับคือมีชายคนหนึ่งไปร้องท่านธนกฤตอริรัตน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องฟังทั้งสองมุมเหมือนกันเนา
3: ะ
2: มุมหนึ่งเนี่ยนะฮะทางฝั่งของตัวช่างเสกเขาบอกเขาสงสัยเหลือเกินนะครับว่าเมียของเขาเองเนี่ยนะน่าจะไปคบชู้สู่ชายหรือมันมีอะไรหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งก็เลยติด GPS ตามตัวตามรถไปนะฮะสุดท้ายเขาไปเจอครับว่าตัวภรรยาเขาเองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นอดีตลูกจ้างที่เขาเคยจ้างเอาไว้ครับแล้วเรียกเขาว่าพ่อด้วยซ้ำไปสุดท้ายคุณผู้ชมครับกินบนเรือนขี้บนหลังคากลายเป็นว่าไปได้เมียของเขามา
3: ค่ะ
2: แล้วเมียของเขาเนี่ยกลับมีการเอาเงินเนี่ยไปเปย์ผู้ชายเอาทองไปอีก12บาทโอ้โหเขาโกรธมากเลยคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวภรรยาเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้น
3: ไม่ใช่ทองเนี่ยไม่ใช่ของช่างเสกทองเป็นของฉัน
2: นะ
3: เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฉัน
2: นะ
3: เป็นทรัพย์สินของเธอค่ะแล้วก็ยังบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันเสกให้แค่แหวนทองวงเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ยังมาขอเงินจากแม่เธอไปเป็นหลักแสนบาทด้วยตั้งคำถามว่าทำไมเสกไม่บอกข้อมูลนี้กับผู้สื่อข่าวล่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเหตุการณ์ที่ห้องพักนี้บอกว่าช่วงตอนที่เกิดเหตุตัวของผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องออกไปตลาดไม่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นแต่ตอนที่กลับมาถึงห้องพักอะค่ะก็เลยมาเผชิญหน้ากับเสกแล้วเสกก็พาคนอื่นมาด้วยเธอบอกว่าเสกพาพวกมาที่ห้องของเธอแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธออยากจะขอความเป็นธรรมให้กับตัวเธอด้วยค่ะ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
3: อย่าฟังแต่เสกคนเดียวเขาบอก
2: ให้ฟังฉันด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่วันนี้ทางพี่เสกมานะสวัสดีครับพี่เสกครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่เสกพี่เสกยืนยันใช่ไหมว่าทองเป็นของพี่เสก
17: ใช่

0: ครับยืนยันครับ
1: ยืนยันนะกี่บาทฮะกี่บาททอง
0: 12บาทครับ
1: 12บาทมันเป็นทองแท่งทองสร้อย
0: หรือทองไม่เป็นสร้อยเป็นสร้อยคอ5บาทครับ
1: สร้อยคอ5บาทแล้วเลยครับ
0: แล้วก็สร้อยข้อมือข้างนึง3บาทอีกข้างนึง2บาท
1: แต่เขาบอกเป็นของเขานะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นเงินที่ผมซื้อที่ว่าจะเอาไว้หมุนในธุรกิจครับ
1: แล้ว
0: แต่ว่าเขาอยากจะใส่ผมก็อยากให้เขาใส่เพื่อว่าเขาจะไปโชว์พ่อแม่พี่น้อง
1: เรามีหลักฐานไหมว่าเป็นของเราม
0: ีครับ
1: หลักฐาน
0: แล้วก็มีพยานด้วยครับเอาไป
1: มีพยานด้วยนะ
0: ใช่ครับมีหมดครับ
1: แต่เขาพูดอีกมุมนึงเลยนะ
0: ครับก็พูดมาครับถ้าเขาอยากมาก็ให้เขามาเลยครับ
1: ฟ้องไหมอ
0: ะไรนะฮะ
1: ฟ้องไหมเรื่องนี
0: ้ฟ้องครับ
1: ฟ้องนะ
0: ครับ
1: แล้วชู้ล่ะ
0: ฟ้องได้ไหมครับ
1: ฟ้องได
0: ้ไม่ก็ฟ้องเลยครับ
1: ชู้นี่คือเขาเป็นอดีตลูกน้องเหรอ
0: ใช่ครับ
1: นี่มันกินบนเรือนขี้บนหลังคาย
0: ิ่งกว่านั้นเลยครับผมก็ตกใจเหมือนกันผม
1: เป็นดูทางรถหน้าเราเลยนะเนี่ย
0: ไล่ดูมันคบกันมา10ปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ผมอยู่กับเขามาก่อน2ปี
1: เดี๋ยวนะเอาใหม่นะคบกันมาอะไรนะ
0: 12ปีครับเขาอยู่กับผมแฟนผมเนี่ยอยู่กับผมมา
1: 12ปีแล้วผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักคนนี้มานานแล้วหรอ
0: ไม่รู้จักกันเมื่อก่อนที่เขาจะมารู้ก่อนนะครับผมอยู่กับแฟนคนนี้มา12ปีอยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วผู้ชายเด็กคนนี้ก็มาอยู
1: ่ oh.
0: มาทำงานอยู่กับผมเขาก็แอบไปมีอะไรกันอะไรประมาณนี้ครับ
1: เรารู้ได้ยังไง
0: ก็ผมไปไล่ไทม์ไลน์ดูครับไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วก็มาเนี่ยเขาก็เลิก
1: ขอโทษนะดึกนอนอยู่กับเมียไหมเตียงเดียวกันไหม
0: ช่วงที่10กว่าปีนี่อยู่นอนอยู่ด้วยกัน
1: แล้วไอ้ตอนไอ้หมอนี่มาเนี่ยเขาแอบไปตอนไหนตอนเราหลับเหรอ
0: คือไม่ตอนนั้นเนี่ยคนนี้มาปุ๊บเขาก็กลับบ้านเลยเขาบอกว่าเขาไปดูแลพ่อแม่พ่อแม่เขาแก่แล้วผมก็บอกโอเคไม่เป็นไร
1: แต่มันต้องพบรักที่ร้านของเราล่ะ
0: อะไรนะครับ
1: มันต้องพบรักที่ร้านของเรา
0: ไม่
1: พี่พิเศษทำอาชีพอะไร
0: ผมทำสตาร์เลทครับผม
1: มีร้านถูกไหม
0: มีครับ
1: ไอ้เนี่ยเคยมาอยู่ร้านเราถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เมียเนี่ยต้องมาชอบตอนนั้นแหละ
0: เขาน่าจะชอบกันมานานแล้วล่ะครับ
1: ตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ร้านเราถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้นะครับเอาการตลาดก่อนพี่หมวย
2: ค่ะเรื่องของ HPV ค่ะ20ปีแล้วนะคะที่มีวัคซีน HPV แต่ HPV ก็ยังเป็นภัยเงียบที่คนไทยต้องไม่มองข้ามสถานสวภาสภากาชาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เปิดตัวแคมเปญนี้ HPV ไม่เป็นไรไม่ได้ผ่านกิจกรรมเต้นให้ฟิตหยุดคิดว่า HPV ไม่เป็นไรเปลี่ยนลานแอโรบิกสวนลุมให้เป็นพื้นที่สร้างความรู้ด้านสุขภาพโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ HPV พร้อมด้วยคุณเอมี่กลิ่นประทุมที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลังตรวจพบเชื้อ HPV แม้ว่าไม่เคยมีอาการเพื่อจะชวนคนไทยให้เลิกคิดว่า HPV ไม่เป็นไรขณะที่ทุกนาทีทั่วโลกมีคนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV แต่ว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังเข้าใจผิดค่ะเข้าใจผิดว่า HPV เป็นเรื่องของผู้หญิงทั้งที่ความจริงแล้วผู้ชาย9ใน10ที่มีเพศสัมพันธ์ก็มีความเสี่ยงติดเชื้อ HPV ได้
1: ซึ่งเชื้อ HPV นะครับอาจนำไปสู่มะเร็งทางช่องปากแล้วก็ลำคอรวมไปถึงหูดหงอนไก่ได้นะครับภายในงานนะครับยังย้ำด้วยว่าแม้จะโสดมีคู่นอนคนเดียวหรือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะเชื้อ HPV นั้นอาจแฝงอยู่ในร่างกายได้นานถึง 15-20 ปีครับโดยที่มันไม่แสดงอาการอะไรเลยแล้วก็อาจจะแพร่ให้เชื้อคู่นอนโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยยังเน้นย้ำนะครับว่าการป้องกันเชื้อ HPV นั้นด้วยการตรวจคัดกรองการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งและการฉีดวัคซีน HPV เป็นแนวทางสำคัญในการลดความเสี่ยงนะครับโดยวัคซีน HPV นะครับสามารถช่วยป้องกันมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ได้ถึง5ชนิดขณะเดียวกันครับภายในงานเนี่ยยังได้รับความสนใจจากผู้หญิงที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับด้วยวิธีการ HPV DNA test นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่บูธบริการนะครับของโลสประเทศไทยจำนวนมากท่านผู้ชมครับ
2: พร้อมทั้งตอกย้ำสาระสำคัญของแคมเปญที่ชวนคนไทยเปลี่ยนความคิดจาก HPV ไม่เป็นไรเป็น HPV ไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะ HPV ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอีกต่อไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน HPV รวมถึงการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้คุณค่ะและพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆเที่ยงวันทันเหตุการณ์รับฟรีกระเป๋าสุขภาพดีดั่งใจปรารถนาเป็นคอลเลกชันพิเศษจากอัครแบงคอกจำนวน20รางวัลค่ะ1รางวัลต่อ1ท่านร่วมสนุกง่ายๆเพียงแชร์และกดไลค์โพสต์นี้ในครอบครัวข่าวสาร แล้วก็บอกเหตุผลใต้โพสต์ค่ะว่าสำหรับคุณทำไมเรื่อง HPV ไม่เป็นไรไม่ได้

0: ได้พร้อมทั้งติด Hashtag HPV ไม่เป็นไรไม่ได้เหตุผลที่โดนใจเรามากที่สุดรับฟรีกระเป๋าจากอัคระแบงคอกค่ะ
1: เนี่ยเมื่อกี้ก็ถืออยู่นานมากกล้องไปตัดไปทีจนเมื่อยต้องวางลงไปเมื่อกี้ถือโคตรนานเลยนี
0: ่ค่ะ
1: สุขภาพดีดังใจปรารถนา
0: ค่ะ20รางวัลสำหรับแฟนเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
1: ครับแล้วก็เขาให้ทำอะไรกติกา
0: ให้แชร์แล้วก็กดไลค์โพสต์นี้ในครอบครัวข่าว3ค่ะ
1: ครับ
0: บอกเหตุผลใต้โพสต์ว่าสำหรับคุณทำไม HPV ไม่เป็นไรไม่ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วย HPV ไม่เป็นไรไม่ได้เหตุผลที่โดนใจก็จะได้กระเป๋าไปค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายอันนี้เตือนคุณผู้ชายด้วยคุณอย่าคิดว่าโอ๊ย HPV มันแค่ผู้หญิงผู้ชายก็ติดได
0: ้ค่ะ
1: เวลาที่คุณไปมีสัมพันธ์แล้วคุณไปออรัลเซ็กผู้หญิงเนี่ยนะฮะคุณมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ช่องปากในลำคอเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นมะเร็งในคอช่องคอเนี่ยได้ด้วยนะหรือว่าเป็นพวกหูดงอนกงงอนไก่นะฮะช่วยปิดเสียงแป๊บนึงนะเป็นหูดงอนกงงอนไก่เนี่ยนะครับหรือว่ามันอาจจะไปเกิดที่ทวารหนักก็จะเป็นมะเร็งที่ทวารหนักได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายก็ต้องไปฉีดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อย่าไปชะล่าใจนะนะครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวมีอีกนะ
0: มีอีกค่ะสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปียังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงต่อชีวิตของแรงงานทุกคนไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวกัญจนาพุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกร่วมแสดงความยินดีพร้อมจัดพิธีมอบรางวัลณห้องประชุมสมเกียรติชายศรีวงศ์ชั้น4อาคารอเนกประสงค์สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี
3: ตลอด36ปีที่ผ่านมาถ้านับอายุเลข36มันก็เหมือนเป็นวัยเริ่มต้นของการทำงานในปัจจุบันนะเพราะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าเราพยายามสร้างสิ่งที่ให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตของคนทำงานทุกคนค่ะ
2: ประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคน
1: คุณผู้ชมครับเอ้าเรายังมี9เดือน9
0: ใช่ค่ะดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ค่ะขนทัพสินค้าโปรแรงเสิร์ฟดีลเด็ดดีทุกชั่วโมงกับแก๊งพิธีกรของเรานะคะไลฟ์สดค่ะให้นักช็อปได้ไปกดแล้วก็ซื้อของเต็มตะกร้าน
1: ี
0: ่เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนคืนนี้เลยค่ะ
1: ถูกต้องครับถึง2ทุ่มป่ะใช่ไหม
0: ถึงเที่ยงคืน
1: อ๋อเที่ยงคืนนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเสิร์ฟดิวเด็ดตลอดทุกชั่วโมงเริ่มกันที่6โมงเย็นถึง2ทุ่มเจอกับทางลูกแก้วก่อนกระมนนะตามด้วย2ทุ่มถึง4ทุ่มโบทารา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับป๊อปปี้แล้วก็สายฝนนะครับก็คืออย่าลืมนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับที่หน้าจอของช่อง3กด33นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน3 Plus นะครับเนี่ยฮะช่วงหลัง4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิตินะครับผู้ชมครับซึ่งจะได้พบกับเซเลบสาวคนดังนะคุณออมสุชานี่นะฮะก็จะมามีสินค้าดีๆมาให้นะครับนั่นก็คือ
0: ฟรีนบิวตี้ค่ะแล้วก็มีอาตุ๋ยค่ะจากแบรนด์ Swift Lab by อาตุ๋ยมีคุณพิมพาทิตจากแบรนด์ Korea Dong ที่จะมาปล่อยโปรแรงสถานจอ
1: สถานจอนี่เจอกันวันพุธที่9กันยายนนี้นะครับตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนนะครับที่ไลฟ์ TikTok CH3 Thailand นะครับแล้วก็ช็อปพร้อมกันทางหน้าจอในรายการพิเศษนะครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9เวลา4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิตินะครับทางช่อง3นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกด33นะ
0: ค่ะ9เดือน9ต้องช็อปนะคะค่ะ
1: นี่มีคนส่งมาเต็มเลยบอกจริงเหรอมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ถึงผู้ชายเป็นไปได้นะ
0: อ๋อ HPV พี่หนุ่มย้ำหลายที
1: ใช่ HPV นี่เป็นได้นะผู้ชายก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเป็นมะเร็งในคอช่องคอเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นหูดหนอนกงหนอนไก
0: ่
1: ที่อวัยวะแล้วก็ที่ลูทวารก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ต้องระวังนะฮะไปฉีดเอาไว้ก็ได้เน
0: า
1: ะส่วนคุณผู้หญิงเองมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะอันเนี้ยนะต้องบอกงี้ก่อนเลย
0: ค่ะ
1: โอเคนะขนกระแสวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยนะครับกับเรื่องราวของพี่เสกกินบนเรือนขี้บนหลังคาใจสั่งมาหรือเปล่าฮะ

0: จสั่งมานะแต่นี่เขาไปแล้วนะร้องไห้ไหมพี่เสกร้องไห้บ้าง
1: ไม่ครับจุกครับ
0: จุกเฉยจุกจนร้องไม่ออก
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสครับ
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของท่านธนกิจจิตอาริรัตน์นะครับท่านเองเนี่ยได้มีการช่วยเหลือชายคนหนึ่งครับผู้ชมครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยไปร้องว่าตัวเองเนี่ยนะฮะไปมีภรรยาคบกันมานาน12ปีผู้ชมครับปรากฏว่าวันดีคืนดีนะครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งฮะสมัครเข้ามาเป็นลูกจ้างร้านสแตนเลสสุดท้ายผู้ชมครับกลับไปพบรักกับภรรยาของเขาแล้วพากันหนีไปนะฮะปูเขาเองเนี่ยติด GPS แล้วตามไปเจอผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเลยฮะระหว่างเมียกับผัวมันว่าเป็นเรื่องนะแต่ไอ้เรื่องนายจ้างกับลูกจ้างนี่เลยฮะที่สำคัญลูกจ้างคนนี้มันเคยเรียกเขาว่าพ่อแม่มันเจ็บปวดคุณผู้ชมครับแล้วเมียเนี่ยเอาทองไปอีก12บาทครับแต่ล่าสุดเมียออกมาพูดบอกว่าไม่ใช่เลย12บาทเนี่ยมันทองฉันเสกอย่าพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนตอกกลับหรอกวันนี้ครับทางพี่เสกมานั่งกับเรานะฮะเป็นสามีนะครับมีคุณเอ๋น้องสาวของพี่เสกนะครับมียายเขียดยายเขียดนี่เป็นยายของพี่เสกแล้วก็มีนิวเป็นลูกบุญธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับมาทั้งบ้านเลยนะทั้งบ้านนะครับโอเคเรามีท่านธนกิจจิตอริรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมานั่งกับเรานะครับพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพนนท์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เขาร้องยังไงนี่พี
1: ่เขาก็แจ้งมาว่าเขาขอความช่วยเหลือ
0: พี่เสียงเป็นหวัดนะ
1: คือ
0: พี่เป็นโควิดอะไรป่ะ
1: ไม่เป็นตรวจแล้วเรียบร้อย
0: พี่ตรวจแล้วนะไม่ใช่พี่มานั่งนี่พี่ไม่เป็นเดี๋ยวกลับออกไปปุ๊บเอ้ยหนุ่มพี่เจอ2ขีดนี่ผมยุ่งเลยนะ
1: ไม่มี
0: เอาแมสมาให้พี่ใส
1: ่ตรวจมา3ครั้งแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อน
0: มันจะเป็นครั้งที่4แล้วผมว่าเนี่ย
1: เป็นเนี่ย
0: นั่นแหละยัยเขียดหัวเราะนะ
1: ง่ายโควิดไม่เป็นเห็นป่ะ
0: เฮ้ยพี่แล้วพี่เป็นอะไรอ่ะ
1: นี
0: ่ RSV เหรอพี่เป็น RSV เหรอ
1: ไม่หนักกว่า
0: พี่เป็น RSV ไปเอาแมสมานี่มาพี่กินพี่ใส่หน่อยพี่เป็น RSV แล้วพี่มานั่งตรงนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: ก็บอกแล้วไปนั่งตรงนู้น RSV คือหวัดธรรมดาถามแล้ว
0: ไปเอามา
2: ขอด้วย
0: ผู้ชมขอเวลาผมสักครู่นะพี่หันไปทางพี่ตุ๋ยก่อน
1: ดีนะพี่หายใช่ไหม
0: พี่เสกขอโทษด้วยนะ
3: ครับไม่เป็นไรครับ
0: เป็น RSV
1: อ่ะแบ่งกัน
0: ไอเอามานี่เด็กอยู่กับมือเองดีกว่าพี่ตุ๋ยติดนะ
4: เดี๋ยวพอผมติดผมว่ามาเก็บตังค์กับพี่ธนกิจ
0: พี่นี่ก็สร้างความบันเทิงให้ผมจริงๆเลย
1: ก็บอกแล้วไม่ไปบอกก็บอกว่าจะไปนั่งตรงนู้น
0: จริงเหรอพี่แล้วใครพี่มานั่งนี้เนี่ย
1: พวกเนี้ย
0: ใครอ่ะแหม่มเหรอ
1: ไม่ใช
4: ่พี่หนุ่มขอได้คร
1: ับ ไม่ต้องโทษใคร
0: ถือใส่ไว้ก่อน
1: เราจะมานั่งเองเดี๋ยวเกิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะย้ายไปนั่งตรงนู้น
0: พี่หมวยยังต้องใส่เลยดูนะโอ้เอาโอเค
1: บันเทิงเริ่มต้นก่อนเห็นไหมเปิดมาต้องมีฮาแล้วใช่ไหม
0: โอ้
1: เขาเรียกวงแตกใช่ไหม
0: ตายโอเคพี่เสกขอโทษด้วยนะมันอุบัติเหตุรายการสดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ดีพี่เปิดให้ผมเห็นก่อนนะ

0: เนี่ย
1: ใช่
0: เออเป็นเมื่อไหร่พี่เป็นเมื่อไหร่เนี่ย
1: ก็ไม่ใช่โควิด
0: พี่เป็นมาเมื่อไหร
1: ่ประมาณ5วันแล้ว
0: ไม่มันติดได้พี่มันติดมันไปกระจายให้คนอื่นได
1: ้เออ5วันละ
0: 5วันแล้วนะ
1: ใช่ขาลงแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: ขาลง
1: จะตกใจอะไร
2: เมื่อกี้เกาะไหล่ทีมงานพี่นะครับ
1: เดี๋ยวเป็นกันให้หมดทั้งสตูเลย
0: โอเคอ่ะเรามาคุยกันพี่เสกอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ54ครับ
0: 54นะโอเคพี่เสกรู้จักภรรยาคนนี้คุณเตยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: รู้จักมานานแค่ไหนฮะ
3: ก็12ปีครับ
0: 12ปีคบกันมาแรกๆเนี่ยคือแต่งงานกันเลยไหมหรือว่ายังไง
3: ไม่ได้แต่งครับไปเจอเขาที่ร้านดิ้งร้านเหล้า
0: ครับ
3: แล้วก็เลยคุยกันก็เลยเอามาอยู่ด้วย
0: เพราะว่าไปเจอร้านดิ้ง
3: ใช่คร
0: ับร้านเหล้า
3: ใช่ครับ
0: หมายความว่าเขาเป็นเด็กเอ็นเหรอ
3: ประมาณนั้น
0: เป็นเชียร์เบียร
3: ์ก็อยู่เชียร์เบียร์อะไรเงี้ย
0: เขาอายุเท่าไหร่
3: อายุตอนนั้นผมจำไม่ได้ตอนนี้เขาอายุ34
0: ปัจจุบัน34
3: ใช่ครับ
0: 34ย้อนกลับไป12ปี
3: ใช่ครับ
0: เขาอายุ22
3: ครับประมาณนั้น
0: เขาอายุ22นะตอนนั้นที่พี่รู้จักนะ
3: ใช่ครับ
0: โหกำลังได้เลยฮะตอนนั้นพี่ก็ถูกใจอ่ะ
3: ครับ
0: ใช่มั้ยตอนนั้นพี่มีเมียมั้ย
3: ถามว่ามีมั้ยก็มีครับ
0: เป็นตัวเป็นตนมั้ยตอนนั้น
3: มีฮะก็มีลูกชายเนี่ยม
0: ีอ๋อคนนี้นะ
3: ใช่
0: แล้วพี่ก็เลิกกับเมียไปแล้ว
3: ก็เลิกกันครับ
0: เลิกไปแล้วแล้วพี่ถึงมาได้คนนี
3: ้ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็เลยเอาเตยมาอยู่กินกัน
3: มาอยู่ที่ร้าน
0: พี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: พี่นะ
3: เนี่ยครับเริ่มใช่ครับ
0: อันนี้แรกใหม่ๆ
3: ใช่ครับใหม่ๆเลยครับ
0: น้ำต้มผักก็หวานนี่นะโอ้โหพี่ได้เมียเด็กนี่ตอนนั้นอ่ะ
3: ครับ
0: จากนั้นคบหากันมาเป็นไงบ้างครับ
3: ก็เขาก็ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมุมดีก็มีนะครับอยู่กันมาคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่กันมาได้2ปีก็ได้เงินได้งานสตาร์เลทก้อนใหญ่ก็ไปเปิดร้านเริ่มแรกเลยครับไปเปิดร้านหมูกระทะไปเปิดร้านหมูกระทะปุ๊บผมก็ไปเจอเด็กอีกคนนึงก็เหมือนว่ายอมรับว่าตัวเองมีแอบมีอะไรประมาณนี้แอบมีกิ๊กอะไรประมาณนี้เขาจับได้ก็เลิกแต่ก็เขาก็ไปมีเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวเขาจะมาบอกผมว่าลูกเมียครับเมียผมเนี่ยจะไปเจอกับลูกน้อง
0: ไปได้กันไปมีอะไรกันไปมีอะไรกัน
1: แอบเช็คกับลูกน้อง
3: แอบเช็คกับลูกน้องแต่ผมก็ไม่ได้สนใจก็เลยเป็นที่มาของเขาไปตบเขาตบน้องเขาที่บ้านพ่อแม่เขา
0: ใครไปตบ
3: คุณเตยเนี่ยครับ
0: ไปตบผู้หญิงคนนั้น
3: ใช่ที่เขาจะมาบอกผมว่าแอบเอาลูกน้องแล้วทีนี้พอตำรวจเขามาผมก็ไม่มีเงินก็เลยให้คนนี้ครับไปมาช่วยครับ
0: ครับ
3: ซอเปมเขาชื่อซอเปม
0: ซอเปมไหนนั่งอยู่นู่นนะ
3: ซอเปมครับ
0: อันนี้คือในอดีตนะ
3: ใช่คร
0: ับแล้วไงต่อหลังจากนั้น
3: ก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรก็ประกันตัวออกมาก็อยู่กันมาปกติเหมือนเดิม
0: ก็ไม่มีอะไรเกิดข
3: ึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็อยู่กันเป็นผัวเมียปกติทั่วไป
0: มีลูกด้วยกันไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีลูกด้วยกันด้วย
3: ไม่มีคร
0: ับ จดทะเบียนสมรสไหม
3: เคยจดครับเคยจด
0: ทะเบียนสมรสเหรอ
3: เคยจดครับเคยจดปี64
0: ไม่พี่จดกับเตยอะนะ
3: ใช่ครับจด
0: เขาใช้คำว่าเคยจดนะ
3: ก็จดก็ตอนแรกจะจดเพราะว่าตอนนั้นผมงานเยอะเงินเยอะเขาก็กลัวว่าจะเสียผมอะไรประมาณนี้ก็คือให้จดแต่พอทำไปสักปี2ปีเงินมันเริ่มจะหมดทองผมซื้อให้มา300บาท
1: โอ้โห
3: ตอนนั้นทองเพิ่งจะหมื่นกว่าบาท20,000เองผมซื้อให้ทั้งหมด300บาทครับ
0: พี่ซื้อให้ใคร
3: ให้เตยเนี่ยครับ
0: 300บาท
3: ซื้อเพื่อจะเก็บเพื่อจะเป็นทุนในการทำธุรกิจต่อไปเรื่อย
0: ๆพี่ซื้อให้เตย300บาทเลยเหรอ
3: ใช่ครับมันมีถูก
0: โอ้โห
3: ตอนนั้นทองมันถูกครับตอนนั้นมันถูก
0: ครับ
3: เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ไหวแล
0: ้
3: ว
0: แล้วจากนั้นยังไงต่อพี
3: ่ครับก็เนี่ยซื้อเก็บไว้เนี่ยซื้อเนี่ย
0: มีทองเนี่ยนะ
3: ใช่ครับซื้อทั้งหมด
0: โอ้นี่นะ
3: แต่ผมเป็นคนชอบทำงานใช่ครับเปิดร้านหมูกระทะก็มีครับเปิดที่หนองโพเปิด
0: คือพี่ทำงานทุกอย่างแหละ
3: ใช่
0: นี่นะทองนะ
3: ใช่ครับเนี่ย
0: นี่พี่ให้เขาเหรอ
3: ให้เขาเก็บไว้ไงซื้อเพื่อเก็บไว้
0: เดี๋ยวก่อนนะให้เก็บหรือให้เขา
3: ให้เก็บครับ
0: ให้เก็บนะ
3: เพราะว่าเขาชอบลายพวกนี้เขาเป็นผู้หญิงคือให้ซื้อเก็บไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราไม่มีเราก็เอาสามารถเอาไปหมุนในธุรกิจของเราได้ไม่ใช่ว่าเออพี่ให้เธอนะไม่ใช่ครับ
2: ซื้อช่วงปีไหนครับ
3: ก็ช่วงประมาณ2ปี3ปีตอนที่เปิดร้านหมูกระทะครับประมาณ 2-3 ปี
2: เมื่อกี้พี่บอกว่าจดทะเบียนสมรสปี64แล้วมีหย่าไหมครับ
3: ก็หย่าครับ
2: หย่าปีอะไร
0: นี่นะ
3: หย่าปี66ครับ
0: อันนี้ปี64นะ
3: อันนี้66ครับใบหย่า
0: ไอ้นี่ใบหย่า
3: ใบที่ว่าเปลี่ยนไอ้นี่ที่ว่
0: า
3: จดทะเบียนสมรส
0: ค่อยขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะรายการมันสดนะสดกันนี่ก็ปลาในน้ำแล้วล่ะ นี
3: ่ทะเบียนสมรส
0: อ๋อนี่ทะเบียนสมรส
3: ผมเปลี่ยนเป็นชื
0: ่อแล้วทำไมตอนนี้จดทะเบียนในปี64
3: ครับ
0: จดทะเบียน64นะฮะ
3: ครับ
0: แล้วพอมา66หย่า
3: ทางบ้านเขาบอกว่าอยากเป็นเค
0: สเคสอะไร
3: ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้กับเคสเหมือนทำนองว่าเออ
0: เขามาขอหย่าเองเหรอ
3: เขาพูดกับผมว่า
0: เขาบอกว่า
3: เราหย่ากันเถอะเป็นเคสจดแล้วก็หย่าปี2ปีอะไรประมาณนี้ผมโอเคได้ตามนั้นเพราะว่าพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วอะไรประมาณนี
0: ้พ่อแม่เขาไม่ชอบ
3: ไม่ชอบผม
0: ทำไมเพราะอะไรอ่ะเพราะเราแก่กว่า
3: ประมาณนั้นแหละครับ
0: แต่เราก็มีเงินเนี่ยเราก็ให้เงินเขาไม่ใช
3: ่
0: หรอ
3: ให้ตลอดครับเลี้ยงดูตลอดนะ
0: แล้วพ่อแม่เขาเอาเงินเราไหม
3: เอาสิครับ
0: เอาใช่ไหมไม่เอาได้ยังไงล่ะ
3: เงินใครไม่เอาล่ะครับ
0: เอานะเอาแต่ไม่ชอบ
3: ใช่ครับ
0: ชอบเงินแต่ไม่ชอบเรา
3: ใช
0: ่โอ้อะไรก็พี่
3: เขาด่าเนี่ยสลิปการโอนเงินผมมีหมดเลยตั้งแต่เอาแค่ต้นปีนี
0: ้อันนี้พี่โอนให้ใคร
3: พี่วราพร
1: นี่ก็โอน
0: โอนให้ใคร
3: ที่ผมโอนให้คุณวราพรเตยเนี่ยครับ
0: โอนให้เตยเนี่ยนะ
3: ครับ
0: เป็นปึ้งงี
1: ้ลองนึกดูว่าตั้งขนาดนี้กี่ล้านนะ
0: โอนแล้วทำไมพี
3: ่รักไงพี่รักมากแต่ว่ามาเจอแบบนี้มันก็เลยเจ็บมันเลยจบ
0: ทำไมถึงรักเตยเพราะอะไรไหนบอกสิ
3: ก็มีคนพูดแบบว่าเออพี่ได้เมียสวยนะเมียเด็กอะไรมาเนี่ยเราก็ภูมิใจไงเพราะความมันรักอ่ะคือเราก็ไม่อยากจะทำสร้างครอบครัวใหม่แล้วไง
0: เอาตรงติดกลิ่น
3: อะไรนะ
0: ติดกลิ่น
3: ไม่ใช่ติดกลิ่นคือรักไงคือรักแบบว่าแบบจะว่าก็รักก็หลงก็ได้นะ
0: สนองดี
3: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ถูกไหมเขาสนองเราดี
3: ผมก็ดีเหมือนกัน
0: เออ
3: แต่มันก็อยากเหมือนมันก็เหมือนผู้ชายเวลาเจอผู้หญิงก็ปิดกลิ่นเขาก็เหมือนผู้ชายเจอผู้ชายก็ปิดกลิ่นแต่อันนี้มันเข้ามาใหม่มันเข้ามาล่าสุด
0: อ่ะเข้าใจ
3: เลือกกัน
0: ก็ที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยคือพี่ก็รักเตยโอนแค่ต้องการช่วงแรกเนี่ยให้เห็นเลยว่าโอนงงเอินเงินให้เนี่ยเป็นล้าน
3: ครับ
0: ถูกไหมฮะซื้อทองให้อีก300บาท
3: ประมาณ
0: ต่างๆนานาเคยจดทะเบียนสมรสกันด้วย
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หย่ากัน
3: ครับ
0: ด้วยสาเหตุที่ว่าทางบ้านเขาอาจจะไม่ชอบเราหรือก็ไม่รู
3: ้ใช
0: ่แต่เตยเนี่ยบอกว่าพี่เราหย่ากันเถอะเอาไว้เป็นเคล็ด
3: ครับ
0: ถาม
3: เหมือนมีปัญหาธุรกิจทางเรื่องเงินด้วยเพราะว่าเขาจะถ่ายเทโอนเงินไปตลอดเลยไงแต่ผมมันไม่รู้ไงว่าผมเป็นคนที่ไว้ใจตลอดเชื่อใจตลอดเวลาทำงานตะเลกเขาก็จะไปโพสเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะมีผมอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมหมายความว่าเขาจะถ่ายเงินเราออกไปเหรอ
3: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ถ่ายออกไปทางไหนเอาไปให้ใคร
3: ก็ทางบ้านเขาเนี่ยแหละครับไม่มีทางไหนหรอกครับ
0: โอน
3: บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรแค่ซื้อแค่เลี้ยงงัวนมทำงัวนมมันไม่ได้ว่าของผมเนี่ยรายได้ผมเยอะกว่างานตะเลกผมมีทุกวันคนนครถมเขารู้หมดอะสแตนเลสช่างสแตนเลสเขาก็รู้แล้วเตยนี่เป็นช่างเมียช่างเสกเวลาโพสอะไรเขา
0: ช่างเสกนครปฐม
3: ใช่ครับช่างเสกสแตนเลสซิ่งเขารู้หมด
0: โอ้โห
3: ลองดูในนครถมได้เช็คนครถมได้เลยเขารู้จักผมนั่นแหละ
0: จากนั้นยังไงต่อ
3: ก็
0: คือพอหย่ากันเสร็จปุ๊บเป็นไงตอนนั้นเขายังไม่ปกติ
3: ก็ปกติ
0: ก็อยู่กินกัน
3: ครับ
0: นอนห้องเดียวเตียงเดียวกัน
3: ครับยังอยู่ด้วยกันตลอด
0: ไม่มีอะไรเลย
3: มีด้วยกันเนี่ยเอากันเนี่ยตลอด
0: เข้าใจเข้าใจผมไม่ได้หมายถึงมีอย่างนั้น
3: ไม่
0: ได้หมายถึงมีอย่างนั้น
3: ไม่ได้ทะเลาะกัน
0: ผมหมายความว่าไม่ได้มีอะไรผมหมายว่าก็ไม่ได้มีอะไรกันหมายถึงว่าเขาไม่ใช่เมย์อย่างนั้นเน
3: ี่ยใช่ครับ
0: เออคนซื่อนะเราเนี่ย
3: ครับ
0: ชีวิตวันๆเจออะไรก็ไม่รู
3: ้ก
0: ็โอเคแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายที่เป็นชู้ชื่ออะไร
3: ชื่อนายตะวันเมืองยวงครับ
0: นายตะวันนะ
3: นน
0: นน
3: ครับ
0: นนตะวัน
3: ครับ
0: เขาเข้ามาสมัครร้านเราเหรอ
3: เขาผ่านทางลูกน้องผมอีกคนหนึ่ง
0: เ
3: ขาบอกว่าเขาลูกน้องผมก็ถามว่าพี่รับช่างอีกคนไหมช่างเชื่อมพอดีผมต้องการช่างเชื่อมพอดีเพราะงานตอนนั้นมันเยอะงานมันเยอะแต่ทีนี้ผมพอมันเอ่ยชื่อมาปั๊บบอกว่าไอ้นนผมบอกกูไม่เอาหรอก
0: ไม่อย่าพูดคำหยาบพูดคำหยาบไม่ได้เพราะออกอากาศสดอยู
3: ่ได้ได้ขอโทษ
0: ไม่เป็นไรคือกูไม่เอาหรอกเด
3: ี๋
0: ยวจะมายุ่งกับเมียกู
3: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
0: ถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: อย่าพูดคำหยาบนะไม่ได้นะ
3: ขอโทษครับ
0: นะเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกจะอย่ามายุ่งอย่าจะมายุ่งกับเมียกูทำไมเราถึงคิดแบบนั้น
3: เพราะมันไปอ่านมันมีความรู้สึกว่าเหมือนคดีที่ว่าเราไปประกันตัวเขานั่นแหละมันย้อนแย้งกลับมาไงมันเหมือนมันพูดออกไปเองเลยโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวครับประมาณนั้นเวลามันเคย
0: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้นนนี่มันรูปร่างมันดีเหรอ
3: มันสูงครับ
0: มันสูงแล้วมันหน้าตาหล่อไหม
3: มันก็เหมือนคนขายยาอะไรมั้งผมก็ไม่รู้
0: เหมือนคนขายยา
3: ก็ต้องดูรูป
0: มันเด็กอ่ะมันเด็กใช่ไหม
3: ใช่มันแค่เด็กแค่
0: อายุเท่าไหร
3: ่ยี่สิบหก
0: อ อายุ26
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมียเราอายุเท่าไหร่นะ

0: เมียผม34ตอนนี้
1: 34ตอนนี
0: ้ครับ
1: แต่ไอ้นนท์เนี่ย26
0: ใช่ครับย้อนไป10ปีอันนั้นก็จะเพิ่ง76อ๋ออันนี้ก็ย้อนไปอีก

0: ี่เมื่อ10ปีก่อน
1: ใช
0: ่หลังจากพี่คบกับเมียพี่2ปี
1: ครับ
0: ถูกมั้ยเพื่อนนัดตามทําอะไรมันเป็นแบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: พออินนท์เข้ามาตอนแรกเรากะไม่เอาแล้วเพราะว่ากลัวมันจะมายุ่งกับเมียเรา
1: ใช่
0: เพราะเราก็หึงหวงเพราะไอ้นี่มันอายุน้อยเพราะถ้าเกิดจะนับถอยกันไป10ปีตอนนั้นไอ้นนท์ก็แค่16เอง
1: ครับ
0: ใช่16เองนะ
1: ใช่
0: มันยังเด็กอยู่เลยนะ
1: ใช่มันยังเด็กมันยังเด็ก
0: อ่ะโอเคหลังจากนั้นนนท์เข้ามาอยู่10ปีก่อนเป็นยังไงนนท์
1: ก็มาอยู่10ปีก่อนก็มาอยู่ไม่มีอะไรก็เปิดร้านหมูกระทะไงที่ผมบอกอ่ะซื้อทองให้เปิดร้านหมูกระทะอีกร้านนึง
0: แล้วนนท์มันทําอะไร
1: มันก็มาช่วยงานในร้านตกแต่งตกแต่งอ่ะแต่ทีนี้ผมก็มีผู้หญิงอีกคนนึงไงมีกิ๊กไงเขาก็เลยแอบไปเอากันไงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ร้านคือเรื่องผมออกไปข้างนอก
0: นี่คือเหตุ10ปีก่อนใช่ม
1: ั้ยใช่ครับเหตุ10ปีก่อน
2: อ๋อแปลว่าเขาเคยสัมพันธ์กันมาก่อน
1: ใช่ครับสัมพันธ์กันมาก่อน
0: ตั้งแต่ไอ้นนท์อายุ16เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: เริ่มมีพี่ตอนก็24
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
3: พี่ใช
0: ่เพราะตอนที่เขาคบกับเมียเขาเมียเขา22
1: ใช่
0: เมียเขา22แล้วไอ้นนท์เข้ามาตอนที่เขาคบกันไปแล้ว2ปีเท่ากับเมียเขาต้องเป็น24
3: ใช่
0: ส่วนไอ้นนท์น่ะ16
3: 16
0: แล้วเขาไปได้กันตอนนั้นพี่รู้ได้เขาไปได้กัน
1: ก็
0: อย่าพูดคำหยาบนะเอาแค่ไปได้กัน
1: ก็เขาก็น้องเขาแหละน้องเขาจะโทรมาบอกผมจะ
0: น้องใคร
1: น้องของคุณเตยนั่นแหละครับ
0: มาบอกว่า
1: แอบ
0: พี่ไปพูดคำนั้นมันไม่ได้
1: แอบเอากับลูกน้องอะไร
0: แบบมีอะไรกัน
1: แอบมีอะไรกันเนี่ยครับ
0: ไอฝากเซนเซอร์ช่วยตู้ๆหน่อยนะข้างล่างอ่ะกดอยู่ใช่ไหมพยา
1: แอบ
0: พี่ไม่ได้นะมัน
1: ครับครับ
0: ไปมีอะไรกันนะ
1: ครับ
0: แล้วยังไงอีก
1: แล้ว
0: ไปก่อนเลยนะเอาเบรกเบรกเดี๋ยวกลับมานี่น้ำมูกไหลเนี่ยผมติดพี่ยังไม่รู
4: ้
0: ตั้งสติดีๆพี่ตั้งสติดีๆคือผมเข้าใจพี่แหละเขาก็เป็นภาษา
2: เขาพูดธรรมชาติ
0: เขาพูดเป็นธรรมชาติของเขาเขาพูดแบบนี
3: ้เขาเป็นแบบนี้แหละ
0: ต้องขออภัยกสทช.ด้วยนะผมก็พยายามเต็มที่แล้วแต่เขาเป็นชาวบ้านอ่ะบางทีเขาก็พูดอย่างนี้ผมก็พยายามห้ามเขาแล้วทีมงานก็บอกตั้งแต่แรกแล้ว
1: ครับ
0: แต่พยายามอย่าพูดนะ
1: ครับ
0: กสทช.ท่านละเอียดอ่อน
1: เข้าใจครับ
0: ท่านฟังคำพูดอย่างนี้ไม่ค่อยได้
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเด็กฟังด้วยไม่ดี
1: ครับครับ
0: นะพักสักครู่นี่ผมเริ่มน้ำมูกไหลเนี่ยผมติดพี่ยังเนี่ย
3: ยังมันจะเร็วอะไรขนาดนั้น
0: พี่หลังพี่บอกผมก่อนนะว่าพี
3: ่
0: เป็นไม่สบาย ISV พี่มาบอกบนโต๊ะตอนเข้ารายการไม่ได้นะฮะ
3: ย้ายไปนั่งนู่นละ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ

0: ค Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
5: ธรรมชาติลงโทษแล้วชัด
6: โอ้ย
7: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
6: เฮ้ยวะ
4: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
6: ้ดูลึกลับมีสตอรี
8: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
4: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบ3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบ3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้น

0: ึ้นผิวโชกุผิวโชได้
1: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้พี่นักกิจไปนั่งฝั่งนู้นนะฮะคือจริงแกเดินไปเองแหละแกเดินไปเองแล้วแกกลัวจะมาติดทางเราใช่ไหมพี่ผมไม่ได้ไล่พี่นะ
1: มันไม่ใช่โควิด
0: แต่มันติดได้ไง
1: แต่มัน
0: เป็นไวรัสการไอซ์
1: พ
0: ี
1: คืองี้ถ้าพี่กับพี่หนุ่มอ่ะไม่ได้จูบกันอ่ะไม่เป็นไร
0: ติดได้พี่มันหายใจมันลดกันอย่างเงี้ยมันเป็นไอซ์พีมันติดได้พี
1: ่ได
0: ้พี่อยู่ตรงหน้าดีแล้ว
1: เฮ้ยเอาเปลี่ยนคนไปแล้วกันนะ
0: เนี่ยมาละมานั่งนี่ละนี่คือทางฝั่งของตัวน้องโยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: น้องโยนะสวัสดีนะครับณัฐนินน้องโยนะครับเป็นอะไรกับวิชานกิจครับ
2: เป็นทีมงานค่ะจริงๆเป็นหลานเพื่อนวิชานกิจค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: ใช่
0: หลานนะลุงมาคุยกันต่อพี่ขออนุญาตอย่าไปพยายามสะกดตัวเองหน่อยนะอย่าพยายามพูดคำหยาบนะเนอะเพราะเด็กๆบางทีเดี๋ยวเขาดูนะสำคัญนะ
1: ครับ
0: โอเคทีเนี้ยไอ้นนตะวันเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่กับเราปกติดี
3: ปกติ
0: แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เขามีสัมพันธ์กัน
3: ใช่ครับ
0: ไอ้นนอยู่นานไหมตอนนั้น
3: อยู่ไม่นานครับอยู่ไม่ถึงปี
0: ไม่ถึงปีนะ
3: ใช่
0: แล้วก็ออกไป
3: ออกไป
0: แล้วเขาไปทำอะไร
3: เขาก็ไปทำงานอะไรของเขาขับรถก็จนเขาไปมีเมีย
0: นนไปมีเมีย
3: ใช่ผมก็อยู่กับใบเตยเหมือนปกติทั่วไปจนมาเนี่ยครับ
0: จนมาปัจจุบัน
3: ใช่ครับ
0: เรื่องราวทั้งหมดล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นไหนพี่ลองเล่าให้ฟังสิ
3: เรื่องราวล่าสุดนี่ก็คือ
0: ที่ไปจับได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่สงสัยอะไรกันถึงไปจับได
3: ้เริ่มตั้งแต่ที่นายนนท์เข้ามาเนี่ยครับ
0: เ
3: ข้ามาทำงานเดือนตุลาตุลาก็เริ่มให้รับเข้ามาทำงานแล้วเข้ามาทำงานที่ร้านช่างเสกสแตนเลสแล้วมันก็เริ่ม
0: หมายถึงนนท์กลับมาอีกทีเหรอ
3: ใช่ครับกลับมาอีกรอบนึง
0: กลับมา
3: เพราะว่าเมียเขาถูกจับเรื่องคดีความเขาก็เลยไม่
0: เมียของนนท์ถูกจับเรื่องคดีความ
3: ใช่ครับ
0: นนท์กลับมาตอน
3: เดือนตุลา
2: 6
0: ปีที่แล้ว
3: ปี68ครับ
0: ตุลา68นะ
3: ครับ
0: เข้ามาทำตำแหน่งอะไร
3: เข้ามาก็เหมือนเดิมมาสมัครช่างเชื่อมช่างประกอบเริ่มเป็น
0: เงินเดือนเท่าไหร่
3: เป็นก็จ้างวันละ400ครับ
0: จ้างวันละ400นะ
3: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคเข้ามาอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
3: หลังจากนั้นก็มาทำงานผมก็พยายามจะฝึกเขาทำให้เขาเก่งคือพูดง่ายจะสอนเขาจะปั้นเขาอะไรประมาณนี้ครับ
0: จะปั้นเขานะ
3: ใช่ครับ
0: สุดท้ายเขาจะมาปั้นเมียเราซะละ
3: ใช่
0: ยังไงต่อเชิญ
3: แล้วทีนี้ผมก็เอาออกงานนอกด้วยไปไหนก็เอาไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: เขาเรียกเราว่าอะไร
3: เขาเรียกเราว่าพ่อ
0: เรียกว่าพ่อเลยเหรอ
3: ใช่ครับเราก็รักเหมือนลูกเราก็พิมพ์อยู่ว่ารักเหมือนลูกมีการพิมพ์แชทคุยอะไรกันในแชทผมก็มีรักเหมือนลูกมันก็เรียกผมว่าพ่อรักพ่อผมรักพ่อเคารพพ่ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จนมันมาเรื่อยๆมันเริ่มปีใหม่มันก็เริ่มผิดสังเกตแล้ว
0: ผิดสังเกตยังไง
3: ผิดสังเกตตรงที่ว่าจากคนที่เคยเมียเราที่เคยห่วงเราให้เราก่อนทุกอย่างอะไรเงี้ย
0: เราโดนเนื้อโดนตัวได
3: ้กอดได้จูบได้ทุกอย่าง
0: เออ
3: แต่เวลาไอ้นี่อยู่ปุ๊บกอดไม่ได้หอมไม่ได
0: ้ต่อหน้าเนี่ยห้ามทำ
3: ไม่ได้ครับต้องแอบในห้องเฮ้ยผมก็ผิดสังเกตทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ที่ไอ้ความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยก่อนเนี้ยเมื่อ10ปีก่อนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้รู้มาก่อน
3: ไม่รู้ครับไม่ร
0: ู้ไม่เคยรู้มาก่อนก
3: ็
0: เข้าใจมันเด็กอายุ16เท่านั้นเองอ่ะ
3: ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่
0: เออโอเคพอมานี้พี่อย่าพูดคำหยาบนะผมคือไม่ได้เออต่อ
3: ก็ปกติก็ไม่มีอะไรนี่ผมก็เลยเฮ้ยมันผิดสังเกตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เริ่ม
0: แตะเนื้อไม่ได้โดนตัวไม่ได้กอดไม่ได้
3: ใช
0: ่ถ้าเกิดอยู่ในห้องกอดได
3: ้ใช่แล้วเริ่มปีใหม่เนี่ยเขาเริ่มขอกลับบ้านปีมกรา
0: ปีนี้ที่ผ่านมา
3: ขอกลับเริ่มกลับบ้านขอญาติกลับไปดูแลพ่อแม่เพราะพ่อแม่เขาแก่แล้วเมียผมอ่ะผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่ตัวเองก็ต้องไปมานะขอว่ามานอนนี่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่
0: คิดถึง
3: ใช่ว่าคิดถึงก็อยากให้กลับมานอนนี่บ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้เขาได้หนูก็จะกลับมานอนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วพอเริ่มไปสักพักนึงก็เริ่มจะไม่ค่อยแล้วครับไม่มาแล้วอยากจะนอนนู่นแล้วผมก็บอกแล้วของพี่ซื้อมานะเตียงอยากได้อะไรพี่ก็ซื้อให้อยากกินอะไรอยากกินทุเรียนอยากกินอะไรเงี้ยผมซื้อให้หมดทุกอย่างหอยจ้อซื้อให้หมด
0: หอยจ้อด้วย
3: ใช่ครับหอยจ้อที่บางแสนผมซื้อให้มาเยอะแยะเอาไปฝากพ่อนะอยากแม้แต่แบรนด์อยากพ่อแก่แล้วอ่ะซื้อไปให้พ่อให้แม่กินตัวเองพ่อแม่จะได้กินเขาจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือห่วงเขาทุกอย่างครับห่วงพ่อแม่เขาด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับแล้วยังไงต่อ
3: ก็จนมันครั้งสุดท้ายที่งานบางแสนมันจะเสร็จเขาไปด้วย
0: งานบางแสนคืออะไร
3: คือผมไปทำงานที่ริมทะเลครับ
0: ครับ
3: บางแสนเป็นงานเหล็ก
0: ขาไปด้วยนะ
3: ไปด้วยครับ
0: เขาไปด้วยก็
3: ไปมาปกติ
0: คือที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
3: ไม่มีอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเขาไม่ได้นอนนี่เขามาเช้าแล้วเย็นก็กลับแต่ผมมาสงสัยมานานแล้วแต่ผมยังไม่มีหลักฐาน
0: มาเช้าแล้วเย็นกลับ
3: ใช่เขาบอกว่าไปดูเลยต้องไปเฝ้าพ่อเฝ้าแม่ไง
0: แล้วแม่พ่อแม่เขาอยู่ที่ไหน
3: อยู่หนองโรงครับ
0: หนองโรง
3: ตำบลยางม่วงอำเภอธัมมกาจังหวัดกาญจนบุรี
0: อยู่การ
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนั้นพี่อยู่ที่
3: อยู่นครปฐม
0: อยู่นครปฐม
3: ใช่ครับ
0: อยู่นครปฐม
3: 8/1
0: โอเคไม่เป็นไรอยู่นครปฐมแต่เขาอะไปการ
3: ใช่
0: กลับกะคือเช้ามาหาเรา
3: เช้ามา
0: อยู่กับเรา
3: เย็นกลับไปเฝ้าพ
0: ่อเย็นกลับไปการ
3: ใช่ครับไปดูแลพ่อ
0: มันก็ใช้เวลาก็สักชั่วโมงกว่า
3: ประมาณนั้นครับ
0: ถูกไหมนครปฐมไปการก็สักชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งไม่ไกล
3: ไม่ไกลอยู่แค่ท่าไม้นี่เองครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ประจำช่วงหลัง
3: ใช่
0: เขากลับไปดูแลพ่อพอเช้าก็จะกลับมาหาเรา
3: ก็จะดักเวลาว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาถึงเดี๋ยวป้าครับเดี๋ยวหนูขับรถก่อนนะเดี๋ยวถึงหนูจะทักหาอะไรมา
0: ซึ่งตลอดระยะเวลานั่นน่ะก็คือไอ้เจ้านนตะวันเนี่ยก็ยังทำงานอยู่กับเรา
3: ทำงานอยู่นี่ก็เรียกพ่อผมก็ให้ทำงาน
0: แล้วตอนกลางคืนมานอนไหนนน
3: มันก็กลับไปนอนบ้านมัน
0: บ้านมันอยู่ที่ไหน
3: บ้านมันก็อยู่อะไรนะผมอ
0: ย่าบอกว่าการนะ
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะ
3: อยู่พงมะเดือทางพงมะเดือครับ
4: อยู่ใกล้ที่พักที่อ
3: ยู่ใกล้ที่ทำงานเลย
0: อยู่ใกล้ที่ทำงาน
3: ใช่ครับ
0: เป็นห้องเช่าหรือเป็นอะไร
3: เขาอยู่เขาก็อยู่บ้านเมียเขาบ้านป้าเขาที่เมียเขาที่ว่าโดนจับไป
0: อยู่บ้านป้านะ
3: ใช่ครับบ้านป้า
0: อยู่บ้านป้าแล้วป้าเขาอยู่ใช่ไหมเมียเขายังอยู่ที่นั่นไหม
3: เมียเขาโดนจับติด
0: เมียโดนจับไปเขาก็อยู่คนเดียวกับป้า
3: ใช่ครับแล้วเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกนั่นแหละคือจุดประเด็นของผมแหละไอ้นี่กลับบ้านไอ้นั่นจะเป็นจุดเช่าบ้านอยู่ข้างนอกมันก็ผิดสังเกตแหละ
0: สงสัย
3: ใช่
0: สงสัยเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้บ้างแล้วยิ่งแบบเรามาโดนเนื้อโดนตัว
3: ใช่
0: เมียเราต่อหน้าม
3: ันเนี่ยไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
3: ถ้าต่อหน้าพวกนี้ได้หมด
0: ยกเว้นคนเดียวคือห้ามโดนตัว
3: ใช่
0: ห้ามโดนตัวหนูต่อหน้าเขานะ
3: ใช่มันจะไปทะเลาะกันเอง
0: พี่รู้ได้
3: แชทไลน์ก็มันมีแชทที่ดูมันมีแชทอ่
0: ะโอเคเดี๋ยวจะมาแชทแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นพอพี่สงสัยพี่ทำยังไง
3: ผมก็ติด GPS เลยครับ
0: ติดที่ไหน
3: ที่รถเลยครับเพราะผมเอารถให้เขาไปใช้ผมยอมสละรถที่ทำงานเอารถเก่งไปให้เขาใช
0: ้เออ
3: ครับติดใส่เข้าไปในซองนี่เลยครับซองรถเลย
0: หลัง GPS ยังไง
3: นี่ครับ
0: อันนี้เหรอเป็นแบบนี้เหรอ
3: ไม่แพงครับแต่ได้ผลจริง
0: นี่อย่างนี้นะ
3: ครับของแท้เลยเนี่ย
0: แล้วยังไงต่อ
3: ก็ติดเสียไปก็ลองดูก่อน1อาทิตย
0: ์1อาทิตย
3: ์ใช่
0: กลับไปไปการไหม
3: กดเลยครับกดดูปุ๊บทำไมจีเวฟมันอยู่แค่9กิโลเอง
0: เฮ้ยไม่ใช่การบ้านพ่อบ้านแม่ไม่ได้อยู
3: ่ใช่ครับใช่มันไม่ใช่แล้ว
0: บอกกลับไปการนี่ว่า
3: ผมกดไปบ้านเลขที่ที่หนองลงมัน20กิโล
0: 20กิโล
3: ใช
0: ่รถคันนี้ที่ให้ไปเนี่ยมันอยู่แค่นั้นแหละ
3: ใช่อยู่แค่9โลนะ9โลเงี้ย7
0: ทุกคืน
3: ใช่ครับ
0: ทุกคืน
3: 7ทุกคืนเลยครับ
0: 7ทุกคืนไป7กิโลทุกคืน
3: อยู่ที่เดิมกดยังไงก็อยู่ที่เดิมครับ
0: หลังจากนั้นพี่ทำยังไง
3: วันที่ผมจะจับเขาได้นี่คือวันที่ผมกลับจากบางแสนวันสุดท้ายก็คือยายไปเก็บงานเพื่อจะเคลียร์เงิน
0: ยังไงจ้ะยาย
3: ไปด้วย
0: ยายลองเล่าสิจ้ะยายเขียด
3: ยายก็เล่าเลยว่าเรากลับจากบางแสน
5: ยายก็กลับมาจากบางแสนเฮียเขาก็
0: ทำไมเสียงสั่นอย่างนั้นล่ะ
5: เฮียก็ขับรถมาแล้วก็บอกว่าเฮียขับเบาๆเขาบอกว่ายายจะรีบกลับเขาบอกเขาจะรีบกลับผมบอกเฮียขับเบาๆอย่ารีบไม่ต้องรีบมากแล้วมัน
0: กลัว
5: กลัวผมบอกผมอยากถึงบ้านแล้วผมอยากถึงบ้านก็ตะโกนเงี้ยพอมาถึงบ้านก็ปุ๊บเขาว่าส่งไปกลับบ้านกลับบ้านเสร็จแล้วพอตัวก็ใจไม่ดีไง
0: ทำไมใจไม่ดีเรื่องอะไร
5: เด็กก็บอกว่าขับเบาๆพอไปส่งถึงบ้านสักพักนึงเสียงคือจะรังจะรับเขาโทรมายาย
0: ใครโทรมา
5: ทั้งเฮียยายรู้ไหมว่าไอ้เตยมันมีชู้อุ้ยยายไม่รู้เรื่องยายไม่รู้เรื่องยายไม่รู้จริงๆนะครับบอก
0: แล้วเคยรู้มาก่อนไหมถามจริง
5: ๆก็สังเกตเขาก็ผิดสังเกตนะ
0: สังเกตตรงไหน
5: ตรงที่ว่าตามธรรมดาเขาจะไปบ้านแม่เขาก่อนเช้ามาก็จะโทรมายายยายไปบ้าน

0: านยังยายไปร้านยังบอกยังทําไมยายไปนะซื้อทํากับข้าวซื้อกับข้าวให้เฮียด้วยนะให้พี่เสกด้วยนะ
1: เขาเป็นห่วง
0: ใช่พอมาหลังๆเขาก็ไม่เคยโทรบอก
1: ไม่เคยโทรถามอีกเลย
0: ไม่เคยโทรบอก
1: ให้หากินกันเราเองไม่สนใจ
0: ไม่สนใจ
1: แล้วยายทำหน้าที่อะไรกับเขาเนี่ยยาย
0: ก็อยู่กับเขาก็เก็บเสื้อผ้า
1: ไม่คือเป็นยายแท้ๆเขาเหรอ
0: ก็ยายใกล้ยายก็อยู่กับเขามาตั้งแต
1: ่ยายเป็นอะไรกับเขาอ่ะ
0: ก็เป็นลูกจ้าง
1: อ๋อเป็นลูกจ้างเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้าน
2: แต่รักเขาเหมือนยายดูแล
1: โอเค
2: เราทุกอย่าง
1: เป็นเ
0: ก็บเสื้อผ้าทำอะไรซ
1: ะเป็นแม่บ้านยายเป็นแม่บ้านโอเคโอเค
0: ก็ทำให้เขาแล้วก็ผิดสังเกตแล้วก็ไม่กล้าบอกเฮียไงเราก็ไม่กล้าบอกเขาเพราะว่าเราคิดว่าเขาคนใจร้อนไงเวลาบอกไปแล้วเขาจะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยไม่บอกพอเราก็ขับรถตามหลังเขาไอ้กลับบ้านแล้วแฟนเขาว่าขับรถเก่งไปเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาเลี้ยวช่องนี้ทำไมไม่เลยไปทางนู้นเพราะว่าหนองลมมันจะเข้าทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเลยไปนู่นอีกเลยไปทางบ้านโป่งทำไมไม่เข้าทางบ้านโป่งหรือไม่เลี้ยวตรงศูนย์เบสศูนย์ไออิซูซูตรงเนี้ย
1: เออ
0: แล้วก็เดินทุกคืนแล้วก็ไม่กล้าบอก
1: เราเห็นเหรอ
0: ก็ขับรถตามตูนเขากลับบ้านทุกวัน
1: มาถึงตามเตยเนี่ยนะ
0: ใช่ขับรถตามตู้เข้าไปแล้วเขาก็จะเลี้ยวไม่เลยไปทางบ้านโป่ง
1: คือไม่เลยไปทางบ้านโป่งซึ่งต้องไปบ้านพ่อแม่เขาแต่มันวับวับเขาเห็นตลอด
0: ทุกวัน
1: แต่ไม่กล้าบอกทางนี
0: ้
1: กลัวใจร้อน
0: ใช่
1: จนเขาโทรบอกว่าเฮ้ยเมียผมมีชู
0: ้
1: ทำยังไง
0: ติด GPS เขาบอกยายผมติด GPS ที่รถแหละเดี๋ยวผมจะดักคนเขาว่าน้ำถามว่าดักใครบอกเดี๋ยวจะดักยายเตยนี่แหละเขาพูดเงี้ยดักเมียผมนี่แหละ
1: เออ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรากลับไปบางแสนไปเก็บงานเสร็จกลับมาเขาก็รีบขับรถกลับมาเลยวันนั้นแหละเขาก็โทรพอเขารู้เขาบอกว่าเขาก็ไปบอกแม่บ้านที่คนก็บอกว่าเปิ้ลประตูสิเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินแล้วเขาก็ไม่ได้ไปหาข้าวกินหรอกเขาก็ตาม GPS เป็น
1: ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นในตะวันหรือในนนท์นี่ถูกไหมเราไม่รู้ด้วยใช่ไหมตอนนั้นที่คิดว่าเขามีชู้เนี่ย
2: หรือ
1: ไม่รู้ตะวันนะ
2: ไม่ใช่รู้คิดว่าไม่ใช่ตะวันแน
1: ่คิดว่าไม่ใช่เขา
2: คิดว่าไม่ใช่
1: คิดว่าเป็นผู้ชายคนอื่น
2: ใช่คิดว่าเป็นผู้ชาย
1: ใครจะไปคิดว่าไอ้คนที่เรียกเราว่าพ
2: ่
1: อ
2: ใช่
1: ไอ้คนที่มาทำงานกับเราเราให้เงินมันเพื่อไปได้กินข้าวเนี่ย
2: ใช่มันเรียกเราว่าพ่อแต่มันไม่น่าทำแบบนี
3: ้
2: ไง
3: แล้วในระหว่างนั้นตะวันเขาทำงานอยู่กับช่างเสกเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงไหมครับ
2: หรือเขาเป็นคนที่ว่าไว้ใจเมียเชื่อเมียไม่ระแวงหรอกครับแต่ว่ามีคนบอกทุกคน
3: ตะวันเขาดื้อไหมแบบสั่งงาน
2: ไม่ดื้อครับพ่อครับพ่อครับครับทุกอย่างรักพ่อครับพ่อให้ผมทำได้หมดพ่อไม่ต้องห่วงผมดูแลร้านได้ไม่ต้องห่วงพ่อผมว่าครับครับ
3: ช่างเสกเลยไม่ได้สงสัยคร
2: ับ ใช่ไว้ใจเชื่อใจรักเหมือนลูกเลย
1: รักเหมือนลูกเลยนะ
2: ลูกบุญธรรมเลยคนแต่เจอแบบนี้ก
1: ็โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะพี่เสกเนี่ยจากที่ไม่รู้เลยนะว่าผู้ชายที่ไปคบชู้กับเมียเขาเนี่ยคือในนนหรือในตะวันคนนี้สุดท้ายเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาฟังว่ารู้ได้ยังไงแล้วตามไปจับได้แบบคาหนังคาเขาแล้วยังไปเจอพวกคลิปหรือว่าไอ้พวกไอ้ข้อความที่เขาคุยกันอีกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พี่ก๊อปมาหมดเลยใช่ไหม
2: มีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวมาอ่านให้ฟังแล้วนี่ไปช่วยเหลือไงบ้างนะ
4: ค่ะก็ไปช่วยเรื่องคดีความค่ะแล้วก็ช่วยตามแบบเอกสารอะไรแบบเนี้ยค่ะคือพี่เขาน่าสงสารนะคะเพราะว่าที่เขาบอกว่าทองเขาคืออันนั้นคือเงินทั้งชีวิตของเขาที่เขาทำงานนะคะเขาจะซื้อทองเก็บตลอด
1: ไอ้ที่300บาทเนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่12บาท
4: 12บาท
1: ได้300บาทขายไปบ้างแล้ว
2: ขายไปหมดแล้วครับ
1: ขายหมดแล้วก็เหลือ12บาทแต่เตยก็บอกของเขานะ
2: ก็เดี๋ยวมาดู
4: มีหลักฐานค่ะ
1: มีหลักฐานนะโอ้เตยยุ่งแล้วไงอ้าวโอเคพี่เป็นไงบ้าง
5: สบาย
1: โอเคอยู่นะ
5: เดี๋ยวจะบอกว่ามีมันกว่านั้นอีกแต่อยู่ตรงนี้เลี้ยวมาเมื่อไหร่แล้วมาตรงนี้มันเมื่อไหร่เลี้ยวมาท
1: ำโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะสักครู่เดียวครับ
6: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
7: ์โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ด

0: กงแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
2: จริงนะ
5: ดีลดีดีลดี
6: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
7: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
8: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
9: ปานค่ะ
10: เสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
11: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นอะไรมาใส
12: ่ Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11 กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
14: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
15: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
14: ฆ่าเชื้อโรค
15: แอลกอฮอล์แอลซอล
16: ตราเสือดาว
15: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โ
18: หสั่งพิเศษลูกชิ้น
17: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง
19: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45 วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
20: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
21: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
22: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับยังคุยกับทางฝั่งของตัวพิเศษชายหนุ่มซึ่งโอ้โหโดนตีท้ายครัวครับกินบนเรือนขี้บนหลังคานะฮะนั่นก็คือ1มีเมียอายุน้อยกว่าหลายปีทีเดียวนะครับคือไปเอาน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเจเบียเด็กเอ็นตอนอายุ22มาคบหาแล้วก็รักกันเป็นเมียกันผัวเมียกันอยู่กันมา12ปีปฏิบัติกันมาตลอดนะฮะนั่น1นะนะ2ไปรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งซึ่งมาสมัครงานชื่อว่านายนนท์หรือชื่อจริงชื่อตะวันนะครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมาช่วยดูเรื่องของไอ้ร้านหมูกระทะหลังจากนั้นนนท์ออกไปมีเมียก็ขาดการติดต่อกันไปสุดท้ายนนท์กลับไปอีกครั้งนึงเมื่อตุลาคมปีที่แล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บมาเป็นช่างเชื่อมให้เงินเดือนวันละ4ได้ให้เป็นรายวันวันละ400
1: ใช่ครับ
0: เสร็จปุ๊บภรรยาเริ่มเปลี่ยนไปเพราะคราวนี้แตะเนื้อต้องตัวเนี่ยไม่ได้เพราะในนนท์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเมียจะไม่ให้แตะตัวเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังๆมีพฤติกรรมคือเมียเนี่ยบอกจะไปหาพ่อหาแม่ซึ่งอยู่กาญจนบุรีเขาอยู่นครปฐมขับรถกลางคืนไปออกไปเช้ากลับมาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันจนเขาเอะใจว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้วะเขาก็เลยเอา GPS อันเนี้ยไปใส่ไว้ในรถเป็นรถเก่งที่เขาให้เมียเขาขับปรากฏไปดูอีกทีเอ๊ะทำไมมันขับไปแค่7โลวะเนี่ยนะฮะมีเสียงเพลงต้องปิดเสียงโทรศัพท์นะครับทุกคนนะฮะเมื่อกี้ผมแจ้งไว้แล้วเนาะแล้วก็7โลไม่ไปไหนเลยบางทีก็9โล7โลอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนอยู่บริเวณใกล้ๆปรากฏว่าเนี่ยฮะยายเขียดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของทางพิเศษเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็ปรากฏว่าไปเห็นเนี่ยว่ารถของเมียพิเศษคือในนางเตยเนี่ยแทนที่จะขับรถเลี้ยวขวาไปบ้านพ่อบ้านแม่ป่ามันเลี้ยวซ้ายไม่รู้ไปไหนเขาก็ไม่กล้าบอกจนสุดท้ายพิเศษเขามั่นใจแล้วว่าเมียมีชู้ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่าผมจะจับชู้จากนั้นยังไง
1: จากนั้นผมก็ไปซื้อสั่ง GPS ใน TikTok ครับเอามาซ่อน
0: ซื้ออีกแล้วเหรอ
1: ซื้ออีกครับซื้ออีก
0: ซื้ออีกนะ
1: ใช่ครับก็ใส่รถกระบะด้วยรถเก่งด้วย
0: โปรย
1: ใช่ครับ
0: โปรยเลย
1: จะเอาคันไหนไปก็ต้องเจอแน่นอนทีนี้เขาเอาวันนั้นก็คือวันที่ผมกลับมาจากภาษาก็คือเอารถเก่งไปแล้วผมก็ขับรถกระบะตามไปผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่นครถมเพราะว่าเขาอะสามารถดูกล้องได้เพราะผมมีกล้องผมให้เขาดูกล้องสามารถดูในร้านกับนอกร้านได
0: ้เขาก็จะเห็นพฤติกรรมของพี่ทำอะไรอยู่ในร้าน
1: เวลาผมอยู่ในร้านเขาจะเห็นหมด
0: ก็จะเห็นหมดว่าพี่ทำอะไรอยู่ในร้าน
1: ใช่ครับแล้วผมก็จะมีของผมดูเฉพาะในร้านแต่ผมไม่สามารถรู้เขาได้
0: ครับ
1: โอไปเขาก็บอกว่าแม่เขาด่าแม่เขาเป็นผู้ดีไม่อยากเสียงดังไม่อยากอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยไม่ชอบคนเสียงดังไม่ชอบอะไรประมาณ
0: ไม่ต้องโทรมา
1: ไม่ต้องโทรมา
0: โทรมาเดี๋ยวแม่เขาโมโห
1: ขอถ่ายรูปไปดูหน่อยสิอยู่ตรงไหนอะไรไม่ได้มืดแล้วนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อพี่บอกเขาเลยบอกเตยถ่ายรูปส่งมาดูหน่อยที่ทำอะไรอยู่นอนแล้วปิดไฟแล้ว
1: ใช่อ
0: ะไรนักหนา
1: ใช่ก็คือบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย
0: เออ
1: ผมก็ไม่ว่าไม่เป็นไรหน่าเดี๋ยวผมต้องมีหลักฐานสักวันนึง
0: ก็รักเขานี่
1: ใช่ครับ
0: รักเขาไม่เป็นไรอ่ะไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย
1: ก็เลยตามไปก็เลยขับรถไปก็ดูว่า GPS มันเหลือแค่9มันแค่9กิโลเฮ้ยมันไม่นานหรอก GPS มันหล่นหรือเปล่าเพราะมันเราดูมา7วันแล้ว
0: GPS มันหล่นที่พื้นหรือเปล่า
1: ใช่คิดว่ามันหล่นตรงนั้นหรือเปล่าไง
0: เอ้ยคนซื่อนะ
1: ผมก็เลย
0: คิดในแง่ที่ดี
1: คิดในแง่ที่ด
0: ีไม่อยากคิดว่าเมียไปมีชู
1: ้คิดในแง่ดีก็เลยขับรถเลยไปบ้านโป่งเลย GPS ไปปุ๊บไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้ว GPS มันหล่นทางนู้นเรามาทางนี้ทำไมแล้วก็วนกลับรอใต้สะพานมา
0: อ๋อแล้วขับไปทางร้านโป่ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราคิดว่าเขาไปบ้านพ
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: ขับตามไป GPS มันหล่น
1: อยู่นี่คร
0: ับ
1: อ้
0: าวไม่ใช่นี่หว่ามันอยู่ทางนี้นี่หว่า
1: ใช่ครับ
0: วกกลับมา
1: ก็เลยวนกลับมาเข้าทางหัวโป่งวิ่งเลาะทางคลองไป
0: หัวโป่ง
1: ใช่ครับ
0: หัวโป่งคืออะไร
1: เป็นคลองหัวโป่งครับ
0: คลองหัวโป่งนะโอเคแล้วยังไงต่อ
1: ใช่ครับวิ่งคลองเข้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: เข้าไปเรื่อยๆก็จนไปเจอตำแหน่ง GPS พอดีก็เห็นรถเก่งกับรถเครื่อง
0: รถมอไซค์
1: ใช่ครับมอไซค์อ
0: ยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงจุด GPS เลยครับไปถึงปุ๊บผมก็จอดรถก็เดินเข้าไปที่ห้องเลย
2: เป็นบ้านเป็นที
1: ่เป็นบ้านเช่าครับเป็นบ้านเช่า
0: เป็นบ้านเช่าพี่รู้มาก่อนบ้านเช่าตรงนั้นเป็นของใครรู้มั้ย
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้
1: ครับ
0: แต่มันเป็นบ้านเช่า
1: ใช่
0: เป็นห้องหรือเป็นบ้าน
1: เป็นห้องแถวเป็นห้องเช่า
0: เป็นห้องเช่านะ
1: ใช่ครับเป็นห้องเช่า
0: เห็นรถของเรา
1: จอดอยู่แล้วก็รถเครื่องจอดอยู
0: ่รถเก๋งนั้นของเราด้วย
1: เครื่องขอไอ้นนท์อยู่ปุ๊บก็รู้เลยว่าใช่เลยนั่นแหละคือรู้จุดนั้นเลย
0: รู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันรถไอ้นนท์นี่หว่ามอเตอร์ไซค์ของไอ้นนท์นี่หว่า
1: ใช่ครับเพราะรถเก๋งมันจอดอยู่กับรถเครื่องคู่กันเลย
0: เฮ้ย
1: แล้วผมก็เปิดประตูเข้าไปเลยผมไปคนเดียวครับ คนเดียว 100% เจ้าของเขารับประกันแล้วเจ้าของห้องแถวเขารู้ทันทีเขาเห็นผมคนเดียว
0: ตอนคือรู้จักของห้องแถวหรือ
1: ไม่รู้จักครับไม่รู้จักแต่ว่าไปถึงมันคือตอนนั้นเขานอนกันหมดแล้วไง
0: กี่โมง
1: ประมาณ4ทุ่มกว่ากับ5ทุ่มครับ4ทุ่มกว่ากับ5ทุ่ม
2: ไปตอนกลางคืนเหรอคร
1: ับ ใช่ครับไปตอนกลางคืน
0: โอ้โหมีคลิปใช่ไหม
3: มีคลิปมีคลิปมอเตอร์ไซค์
1: ม
3: ี
1: คลิปอะครับ
0: ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เลยนะพี่ถ่ายตั้งรถมอเตอร์ไซค์เลยนะเอ้าเปิดคลิปนี้นะคลิปมอเตอร์ไซค์นะเห็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหนอ่ะ
1: ท
0: ำ
1: ไมมึงทำแบบนี
0: ้เอาไม่มีอีกไม่มีไอ้เอาลงก่อนเอาลงก่อนเอาลงก่อนโอ
1: ้มีรถเก๋งจอดอยู
0: ่พี่ถ่ายไว้ยัง
1: ไม
0: ่พี่ส่งให้เปล่า
1: ถ่ายไว้ครับที่มีรถ
3: ถ่ายแล้วส่งไปแล้วมีคลิปมีคลิป
0: ทีมงานลองดูหน่อยนะเขาบอกมีไหม
4: คล
0: ิ
4: ปล้างรถมอเตอร์ไซค์
0: คลิปล้างรถมอเตอร์ไซค์เหรอคล
1: ิ
0: ปไหน
1: ไม่ใช่ฮะคลิปที่ว่าผมไปเจอแล้วถ่ายเก็บไว้ครับส่งไปให้5คลิปอ่ะ
0: 5คลิปก็ตัดไป5คลิปนะเมื่อกี้พี่ไปดูภาพเองไงนะทีมงานแย้งมันแล้วบอกพี่ไปดูภาพเองเลยผมโดนด่าอีกแล้วเขาบอกงั้น
1: ผมไปดูเองผมส่งไป5คลิปไง
2: ช่างเสกก่อนเห็นรถกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไง
1: ไม่ได้ถ่ายตอนนั้นไม่ได้ถ่าย
2: เห็นรถกับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้า
1: ก็มั่นใจเลยว่ามันอยู่ด้วยกันมันเป็นชู้กันไง
2: อารมณ์ยังไงครับ
1: โอ้สุดแล้วครับสุดเลยหลุดเลยครับตอนนั้นหลุด
5: มอเตอร์ไซค์ก็เงินพิเศษนะคะ
0: ฮะมอเตอร์ไซค์เงินพี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ของไอ้นนท์นะนะ
1: ใช่ครับก็ผมเอาทองเนี่ยให้เตยไปให้ฝากแม่ไว้แล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้ไปฝากแม่เพราะในแชทมันก็มีอยู่ว่า
0: คันนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใครล้างอยู่อ่ะ
5: ไ
0: อ
5: ้นนท์ค่ะโดนล้าง
1: นนท์
0: อันนี้พี่ไปจอดรถแล้วพี่เห็นอันนี้เหรอ
1: ไม่อันนี้คลิปก่อนนี่ครับเขาถ่ายส่งมาเขาถ่ายกันในคุยกัน
5: ในแชท

0: เงินในใช้ของเขาครับ
1: เขาส่งเงิน
0: แต่เวลาผมไปเจอเนี่ยไปเจอรถมันจอดแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นมันหลุดแล้วไง
2: พี่ผมสมมติพี่ก็พูดผมงงหมดเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่พี่ซื้อให้เขาแล้วก็เลยยืนยันว่ารถคันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้คือมอเตอร์ไซค์นนท์จริงๆเพราะฉะนั้นผมจำได้หนึ่งมันเป็นเงินที่ผมให้ไปซื้อ
0: ใช่ครับ
2: สองไอ้นนท์เนี่ยล้างรถแล้วก็ส่งมาให้ดูว่ารถคันนี้ล้างอยู
0: ่ครับ
2: เพราะฉะนั้นพอพี่ไปถึงเสร็จพี่จอดรถปุ๊บพี่เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นพี่เลยมั่นใจว่านี่คือรถไอ้นนท
0: ์ใช่ครับ
2: ไม่ผิดตัว
0: ไม่ผิดแน่นอนครับ
2: ไม่ผิดตัวโอ้โหแล้วรถเก๋งคันนั้นก็จอดอยู่ข้างๆ
0: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นพี่โทรไปตามทำไมถึงโทรไปตามยายเขียด
0: ไม่ได้โทรตามครับโทรตามลูกชาย
2: เขาโทรไปตามลูกชายเหรอ
0: ก่อนจะโทรตามลูกชายผมเข้าไปก่อนแล้วผมถ่ายคลิปวิดีโอแล้วผมถ่ายคลิปวิดีโอก่อนผมเข้าไปคนเดียวเจ้าของเขารู้เขาเห็นเขาว่าผมเข้าไปคนเดียว
2: แล้วทางคุณเอรู้เรื่องนี้มาก่อนไหม
1: พี่เขาปรึกษาค่ะคุณหนุ่มคือปรึกษาว่าโทรมาถามว่ารู้เรื่องไหมไว้เตยมันเป็นชู้หรือบอกว่าหนูจะรู้ได้ไงหนูไม่ได้คุยกับมันหนูจะรู้ได้ไงแกก็เลยเล่าให้ฟังหนูก็เลยบอกว่างั้นเราทำอะไรไม่เป็นไปแจ้งความไว้ก่อนไหมไปแล้วก็โทรถามทางเพื่อนที่เป็นทนายกันเนี้ยค่ะว่าต้องทำไงเพื่อนบอกว่าไปแจ้งร้องทุกข์ไว้ก่อนยังไงเนี้ยแกก็ไปแจ้งวันที่13วันรุ่งขึ้นเลยค่ะคุณ
0: ก็ไป
1: ใช่ก็ไปกับแกก็ไปร้องทุกข์ไว้มีใบร้องทุกข์อะค่ะ
3: โอ้โหมอเตอร์ไซค์คันน
2: ี้อ้าวโอเคเอาเป็นว่าพี่ขับรถตามไปตอนแรกจะไปทางบ้านโป่งเพื่อจะไปทางบ้านพ่อแม่เขาที่การเสร็จปุ๊บดูสัญญาณ GPS
0: มันเลยไปแล้ว
2: มันเลย GPS ไปนิวา
0: เลยย้อนกลับอ
2: ยู่ตรงนี้พี่ไปนี่เลย
0: ครับ
2: พี่ก็เลยย้อนกลับมาตามไปเอ๊ะเราหวังเราคิดดีแล้วนะ
0: ครับ
2: พอขับรถตามไปเนี่ยคิดมันหล่นอยู่แถวนี
0: ้ใช่ครับ
2: พอไปจอดตรงไอ้ GPS ปุ๊บเจอรถเราจอดอยู่เป็นรถเก๋ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงซึ่งจำได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของไอ้นน
0: ท์ใช่ครับ
2: ฟิลขาดทันที
0: ใช่
2: รู้เลยว่าเมียกูรักกันมา12ปีไปได้กับเด็กหนุ่มอายุ20กว่าซึ่งเป็นลูกน้องเรียกเราว่าพ
0: ่
2: อ
0: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นเปิดประตูเข้าไปเลย
0: ใช่ครับเพราะประตูไม่ได้ล็อก
2: ไม่ได้ล็อกด้วย
0: ไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกทั้ง2บานถ้าคนถ้าผมไปกระชากประตูอะไรชาวบ้านเขาก็ต้องได้ยินหมดแล้วแต่ที่เขาได้ยินน่ะคือได้ยินผมด่าเพราะผมเป็นคนเสียงดังฟังชัด
2: อ่ะพักสักครู่นึงคืนเวลาให้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปตอนเข้าไปในห้องและเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้นนท์ว่ายังไงบ้างนะแล้วเมียพี่ว่ายังไงบ้างช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณสยามยิ้มบัวนะครับกับตายลิจิน่า 12xแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะพบกับคุณสยามยิ้มบัวครับสวัสดีครับคุณสยามครับ
4: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
2: โอ้ย
4: ดีใจได้เจอพี่หนุ่มครั้งแรกเลย
2: ครับผมนะเชิญเลยครับคุณสยาม
4: อยากจะบอกครับผมว่าวันนี้ได้เจอพี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักอีกครั้งนึงกับเซรั่มเตลจิน่าครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับว่าเซรั่มเตลจิน่ากระปุกแดงกระปุกนี้เนี่ยจะเจอกับพี่ๆศิลปินดารานักแสดงที่ใช้จริงนะฮะแล้วก็จะมาพูดการันตีเกี่ยวกับคุณภาพของเตลจิน่านะครับวันนี้ผมสยามมาเองเลยนะครับแล้วบอกเลยว่ามาเหมือนกับเป็นทีมงานไตรจิน่าอยู่แล้วเนี่ยคือไลฟ์กับเขาอะไรเขาอยู่เขามานานมากครับและคราวนี้อยากจะมาบอกโปรเด็ดโปรดีมามอบของดีให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้บอกเลยว่าโปรที่จะได้ยินตอนนี้ดีแน่นอนและบอกเลยครับว่าลูกค้าประจำของเราเนี่ยนะครับบอกถึงคุณภาพของไตรจิน่าครับว่าใช้แล้วมันชุ่มชื้นรู้ว่ามันดีขนาดไหนครับและอยากบอกเลยครับว่าสินค้าของไตรจิน่านะครับบริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะกว่าจะออกมาแต่ละกระปุกเห็นกระปุกแดงกระปุกนี้คุณภาพทุกกระปุกครับสารสกัดจากเอเชียแล้วก็ยุโรปทั้งนั้นเลยและอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ครับว่าสินค้าของเตลจิน่าเนี่ยนะครับใช้แล้วรู้สึกถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยครับภายใน14วันครับพี่หนุ่มเซรั่มกระปุกแดงเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าซื้อเซรั่มไปการบริการเนี่ยเหมือนคุณซื้อสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เขาดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงครับพี่หนุ่
2: ม
4: คือดูแลแม้กระทั่งการโทรศัพท์การติดต่อทาง LINE 24ชั่วโมงไปเลยผมอยากให้สนับสนุนสินค้าไทยแบรนด์ของไทยและบอกเลยครับว่ามาวันนี้เนี่ยนะของดีขนาดนี้9เดือน9จัดเต็มกันไปเลยดีกว่านะครับโปรที่เอามาให้ในวันนี้นะครับ เป็นโปรที่เรียกว่าโปรไหนจะดีเท่าทีมงานมาขายเองครับพี่หนุ่มโปรนี้ดีแน่นอน
2: ดีกว่าดารานะ
4: ดีกว่าดารา
2: โปรดีกว่าดารานะ
4: กด1577หรือ LINE @trajina brand นะครับเอาโปรแรกไปเลยครับโปรนี้ไม่มีให้ที่ไหนครับพี่หนุ่ม200สายแรกครับผม
2: โอ้ยอย่าให้ดีกว่าสยามถ้ามาขนาดนี้เป็นตัวแทนอายขายหน้า
4: คุ้ม
2: ดาราเข้ามาเขาให้มากกว่า200
4: เต็มที่เลย
2: มึงอยากจะโทร
4: ห้าสิบผม
2: โทรเท่าไหร่ก็โทรมา
4: เอาไป350สายครับผมโป

0: ห้าร้อย
1: ครับพี่หนุ่ม
0: ห้าร้อย
1: ให้เน
0: า
1: ะขอผู้จัดการให้ละกัน
0: เขาบอกไม่ให้
1: เอาไม่ให้เอางั้นสี่ร้อย
0: สี่ร้อย
1: อ๋อรอเพื่อทางเคลียร์กันเองนะซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่ฟรีสองพกพาราคานี้ 5,900 บาทไม่ขายครับผมจ่ายเพียง1,999คุ้มขนาดนี้จัดไปเลยครับเพราะว่าใช้ได้2เดือนตกวันละ30บาทเช้า15บาทเย็น15บาทและโปรนี้มีให้แค่รายการนี้เท่านั้นครับดูแล้วกดเลยครับผมได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีก1โปรคือโปรเปิดใจไม่พอโปรติดใจไปด้วย
0: มาอีก
1: มาเองก็ขอ2เลยละกันครับพี่หนุ่ม1577หรือ Line @regina brand นะครับ2กระปุกใหญ่2พกพากับ1 fora bag ครับกระเป๋าใบใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คุ้มจริงๆ5ชิ้นนี้ครับ 1,900 บาทไม่ขายครับเอาไป2990ใช้ได้นาน4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทคุ้มแบบนี้จัดไปได้เลยนะครับกระเป๋า fora bag ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยครับว่าใส่ของได้เยอะมากและแค่ตัวกระเป๋าอย่างเดียว 1,500 บาทไม่พอนะครับอันเนี้ยให้ฟรีไปเลยจัดฟรีไปได้เลยนะครับเลือกจะเป็นโปรเปิดใจ1,999หรือโปรติดใจ2,990ความคุ้มค่านี้ไม่มีมาบ่อยๆกดไปได้เลยนะครับ1577หรือ Line @regina brand นะครับปีนี้ผม42แล้วครับพี่หนุ่มคืออยากจะบอกเลยครับว่ามันต้องดูแลผิวหน้าตั้งแต่เร็วๆฮะริ้วรอยยิ่งดูแลเร็วยิ่งดีก็บอกเลยว่าไปจัดกันเลยดีกว่าครับกับ1577กดไปเลยครับโทรไปเลยหรือ Line @regina brand นะครับความคุ้มนี้จัดไปได้เลยโปรเปิดใจคุ้มจริงๆโปรนี้ไม่มีให้ที่ไหนครับผม1กระปุกใหญ่ฟรี2พกพา 5,900 บาทไม่ขายครับเอาไปเลย1,999ความคุ้มแบบนี้จัดไปเลยหรืออีก1โปรเป็นโปรติดใจอยู่กับครอบครัว @regina ไปยาวๆเลยนะครับคุ้มขนาดนี้นี่เลย2กระปุกใหญ่2พกพา1 fora bag คุ้มขนาดนี้จัดไปได้เลยนะครับจะเป็นโปรเปิดใจหรือโปรติดใจโทรตอนนี้เลย1577หรือ Line @regina brand นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้มาถึงโหนกระแสแล้วคุ้มขนาดนี้กดไปก่อนครับ1577รายละเอียดสอบถามกับทีมงานได้เลยโอสยามก็ได
0: ้ได้ครับอ้าวขอบคุณมากนะครับสยามครับ
1: ขอบคุณครับ
0: กดเวลาหมดนะฮะ
1: 1577
0: นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: พระซิบคุณผู้ชมท่าปราศจากน้ำตาลของพี่นัทมีเรียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตอุปโลกขึ้นมานะคะเพราะมาวินจะมาสัมภาษณ์พี่นัทมีเรียค่ะดีว่าสาวของเมืองไทยเกี่ยวกับการรักษาเสียงของพี่นัทโอ้ยพี่นัทเนี่ยเขาร้องเพลงบล็อกมาตลอดเลยมาวินตื่นเต้นมากจะได้เจอพี่นัทตัวจริงแล้วปราศจากน้ำตาลพร้อมกับมาวินกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ผ่านมาหมดทั้งการเป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรแล้วก็นักร้องสาวระดับตัวแม่ของเมืองไทยสวยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีจนฉันร้องกรี๊ดเลย
1: ตอนนี้อยู่กับดีว่าอีกคนหนึ่งของเมืองไทยครับพี่นัทสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: ต้องถามพี่นัทอยู่วงการมาตั้งแต่37-38เพลงเพลง
3: 62ปี38ใช่แล้วก็39อัลบั้มตัวเองชุดแรก
1: พี่นัทการรักษาเส้นเสียงเพลงเมื่อก่อนเคยฟังพี่นัทบอกว่าจะกินเฉาก๊วยยังต้องอมไว้อย่างเงี้ยใช่มั
3: ้ยไม่หรอกค่ะคือพี่นัทเนี่ยเป็นคนที่ทานน้ำไม่เย็นเด็กๆก็ทานแต่พอเริ่มเข้าห้องอัดอายุสัก20กว่าเนี่ยเขาว่ากินน้ำอุ่นจะดีกว่าแล้วก็น้ำอุ่นมาโดยตลอดก็อาจจะเป็น1เทคนิคกับ2เราต้องใช้เส้นเสียงให้มันถูกอะค่ะคือบางทีมันคงไม่ต้องใช้จากคอมันต้องใช้จากท้องก็เลยทำให้เราหน้าท้องเราได้เกร็งแล้วมันก็เลยขึ้นซิกแพคได
1: ้คุณนัทจริงหรอมีหน้าที่ผ่านมาดิฉันเหมือนคนจะขาดใจตายหายใจผิดมาตลอด
3: ต้องมาจากกระบังลม
1: กระบังลม
3: สุดท้ายการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันมีผลนะคะกับร่างกายทั้งหูไม่มันจะได้มันโฟลว์อะค่ะโฟลว์ไม่โฟลว์มันอยู่ที่การหายใจแล้วก็เสียงด้วยทำให้เสียงเราแบบถ้าเราหายใจถูกเราออกเสียงถูกมันก็จะไม่ค่อยไปกวนเส้นเสียงมันจะไม่ออกมาจากคอไม่งั้นมันจะตะโกนมันจะเจ็บคอ
1: ง่ายหลังๆตอนสมัยแรกๆเนี่ยหนูจะมองพี่นัทเป็นเพื่อนเสน่ห์หลังๆพี่นัทก็จะเป็นแนวละครเวทีเสียงมีพลังอะเสียงแข็งแรงมากอันนี้ก็คือเคล็ดลับต่างๆที่ฝึกมาตลอดเบลซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
6: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
2: ได้ประชันกับดีว่าระดับตำนานอย่างพี่นัทมีเรียทั้งทีละขอฟังเสียงปราศจากน้ำตาลสะท้อนได้ไหมจ๊ะ
3: เริ่มแล้ว
4: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่ต้นแบบแล้ว
3: ปราศจากน้ำตาล
4: นี
3: ่ชิมมาเวงละกัน
4: ชิมมาแวง
3: ไม่ต้องมาเวงก็ไม่รู้
4: แล้วถ้าอย่างนี้ใช่ไหมปราศนี่ใครคิด
3: ยังไงที่ดีไซน์ท่าเต้นอย่าทำอย่าทำคือพี่อู๋เปรมจิตแล้วก็ปราศจากน้ำตาลใช่ส่วนพี่ดีเป็นคนบอกว่าให้ร้องว่า
4: จริงๆก็คอนโทรลดีนะถ้าเป็นดิฉันนี่น้ำลายพุ่งเลยเลิศ
3: เก็บปากสนิท
4: แล้วถ้าเกิดคนเห็นหน้าคุณนัทมีเรียเขามักจะนึกถึงเพลงอะไร
3: ถ้าตอนนี้นะรักไม่ช่วยไรก็ดีใจนะมีน้องๆท่านไหนเขาก็นำมาร้องกันทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยพี่นัทก็รู้สึกดีใจภูมิใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงเศร้าแต่ว่านะว่าเพลงเศร้ามันก็คือหนึ่งในชีวิตของคนนะมนุษย์มันไม่ใช่มีด้านเดียว
4: มันคือการเดินทางเนาะของชีวิตที่ทุกคนอาจจะพบเจอเพราะพี่นัทนี่เมื่อก่อนจะมียาทำขอโทษที่คนใจเธอ
3: เ
4: ยอะฟ้าก็ต้องวางแต่หนูชอบเพลงทำไมมากนะอัลบั้มแรก
3: เออแต่มันก็เก๋
4: ไม่ค่อยได้ร้องเรื่องความรักอะไรเง
3: ี้ยใช่ค่ะอันนี้ที่เอ่ยมานี่คืออยู่ในอัลบั้มชุดแรกนะคะเผื่อไปเซิร์ชกันได
4: ้ไม่ทันสำหรับพี่นัทแน่เลยวันนี้ดีใจมากได้เจอแบบต้นแบบจริงๆพี่นัทสุดท้ายแล้วฝากดีกว่าสำหรับคนที่ติดตามพี่นัทมาตลอดระยะเวลาหลายปีเลย
3: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแฟนๆจะเป็นเจนเดียวหรือว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ก็ขอบคุณสำหรับที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานขอให้ทุกคนมีความสุขในการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามก็ถือว่าเพลงเป็นเพื่อนของคุณแล้วกันแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะคะจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ร้องเพลงให้ได้ฟังกันอีกจะทำให้เต็มที่ค่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะ
4: ปราบพร้อมกัน3 2 1
3: จากน้ำตาลจากน้ำตาลชิมมาแวงละกัน
4: ได้ๆๆ

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: บุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี
8: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เด็กเจนใหม
10: ่เขาเที่ยวกันยังไง
11: โอ๊ยทีวีของพี่เนี่ยให้เราใส่แว่นนี้ก่อนใส่ปุ๊บว้าว
12: เพื่อนเกียร์อะไรปะเนี่ย
13: เปรี้ยวปากเสาร์นี้รวมร้านเด็ดย่านสุรวงศ์บางรักเริ่มที่ร้านส้มตำขวัญใจชาวออฟฟิศไปต่อที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่มีมากกว่า100ไส้ปิดท้ายกับอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับเตรียมเซฟพิกัดได้เลยนะคะ
8: ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: บุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี
8: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
3: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนใส่หมวกกันน็อกก่อนขี่ใส่ใจคุณพี่ก่อนใคร
4: พี่ว้ามกลับมาแล้ววะ
5: ว้ามอะไรวะ
4: ครับก็เนี่ยกรุงเทพมหานครบ้านฉันเองปี2569ที่ไหนก็มาแล้วแต่ฉันพาตัว
6: มันบ้านเมืองที่ใดกันอุ้ยพ่อชายมีเกวียนเหล็กวิ่งเร็วกว่าม้าด้วยเฮ้ยนั่นมันแม่บุญตานี
7: ่บุญตาบุญตาบุญตา
6: พ่อชายเดี๋ยวบุญตาที่นี่มีม้าหรือไม
7: ่ม้ามีมีแต่มอไซค์น่ะข้าจะตามแม่บุญตาในเกวียนเหล็กนั้นไปจะไปขึ้นไหม
4: เดี๋ยวเจ้าค่ะใส่หมวกกันน็อกก่อนใส่หมวกกันน็อกก่อนเจ้าค่ะป้องกันเวลาสมองเกิดอุบัติเหตุเจ้าค่ะ
7: สมองหรือ
4: สมองของคนเรานะเจ้าค่ะมันบอบบางมากถ้าเทียบก็เหมือนกับไข่ไก่เจ้าค่ะ
7: แล้วถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก
4: ก็เหมือนกับไข่ที่อยู่นอกแผงเจ้าค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ใส่อะไรป้องกันหรือว่าใช้ลดความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยลอยแล้วก็ไปกระแทกในกะโหลกซ้ำๆจนทำให้สมองที่เป็นอวัยวะส่วนควบคุมเนี่ยเสียหายแล้วเวลาใส่เนี่ยอย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะเจ้าคะเวลาเลือกหมวกกันน็อกเนี่ยต้องเลือกแบบเต็มใบเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเจ้าค่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะกันน็อกก่อนคี
7: สวมหมวกกันน็อกสมองไม่น็อก

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิร์กแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณไต่ครับ
1: ทุกท่านที่มาจากรายการและโดยเพราะอย่างนี้ในช่วงเปิดรายการก็คิดกันหัวโตเลยนะฮะมีที่บริษัทเนี่ยโตไปหลายคนแล้วหัวเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาบอกดีอะไรจะเป็นประโยชน์นำเสนออะไรดีนะครับแล้วตอนนี้ก็หัวโตมา 5-6 คนแล้วนะเพราะว่าโอ้โหมันหายากเหมือนกันนะที่เรียกร้องความสนใจหรือให้คนดูสนใจได้
2: ไอ้เรียกร้องมาเท่าไหร่14ปี
1: เราก็ต้อง
2: ปั่นหาแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์กับคนดูหรือว่าคนที่รับประทานอาหาร
1: ใช่
2: เราก็นำเสนอ
1: ใช่เพราะว่ารายการผมพยายามนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพราะว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในรายการเนี่ยผมเอาออกไม่ได้
2: เยอะแล้ว
1: เอาออกไม่ได้
4: อ๋อไม่ถึงพวกข้อมูลอะไรเงี้ยหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะนี่เลยฮะเนี่ยไอตัว2ข้อมูลเนี่ยผมเอาออกไม่ได้เนี่ยวันนี้เลยมีเรื่องราวการเสนอเค้าเรียกเคล็ดลับซึ่งท่านต้องชอบเพราะว่าวัยที่ดูรายการผมเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเรื่องนี้เลย
2: ใช่ๆ
1: เคล็ดลับการชะลอวัย
4: คุณเรืองศรีเทพทันกรุณาดูเทปนี้นะครับ
1: นี่ครับ
4: ขั้นแรก
1: มาดาเขาครับ
4: แม่ผมครับขั้นแรกสุดต้องนอนเร็วและนอนเต็มที
1: ่นี่อันนี้เขาบอกเลยว่าสำคัญนะว่าเวลาการหลับลึกดีๆเนี่ยร่างกายเราจะซ่อมแซมทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ขอให้ท่านเนี่ยนะนอนให้มันเต็มที่
2: อันนี้พี่ออกำลังบอกใครนะแม่หญิง
4: บอกแม่หญิง
2: คุณนายดาวเรืองแต่ข้อแรกนี่ได้เลยเพราะว่าไม่เกิน2ทุ่มแม่นอนแล้ว
1: ใช่ครับเพราะว่าตีหัวตั้งแต่6โมงเลยบึ้นแม่กันนั่นแหละคือ1นอน
4: เร็ว
1: และนอนเต็ม
4: นอนเต็ม
1: อ่ะข้อ2
4: โดนแดดบ้างครับเวลาโดนแดดบ้างคุณจะได้นอนหลับเพราะว่าการเพิ่มสารพวกเมลาโทนินในแดดยังมีวิตามินดีอีกด้วยนะครับและยังมีรังสี NIR เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะช่วยปรับปรุงการเผาผลาญระดับเซลล์ลดการเป็นโรคเรื้อรัง
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นการว่าโดนแดดบ้างเนี่ยเขาบอกแดดที่สมบูรณ์เลยนะที่แดดที่น่าสนใจมากคือประมาณ
2: แ
1: บบอะไรนะฮะ
2: ช่วงเช้า
1: ไอ้คำว่าเช้ามันไม่จริงแล้วเขาไปดูไปมากลายเป็น
4: 10 โมง
1: ถึงเที่ยงเนี่ย
4: โอ้โ
1: หแต่โดนบ้างนี่ก็คืออาจจะสักครึ่งชั่วโมงอะไรก็ด
4: ีประมาณครับ
1: อย่างน้อยก็ได้วิตามินดีด้วยนะครับอันที่3
4: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ยังไม่พอนะครับคุณจะต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วย
1: อย่างน้อยอาทิตย์ละ
4: 2ครั้งครับ
1: ใช่
4: 2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้
1: การฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมันช่วยชะลอวัยจริงสมมติไม่มีอะไรจะทำยืนอยู่ง่ายๆทำงี้อยู่อย่างงี้

0: นะฮะแล้วก็แค่นี้อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับตรงนี้ถ้ารู้แล้วว่าจะได้แย่แล้วนะ
1: ขึ้นไม่ได้
0: จะได้ทั้งแกนกลางนะฮะแล้วได้ทั้งตรงนี้แล้วก็สมมุติว่าถ้าเป็นขาก็ให้รู้จักว่าอย่างนี้บ้าง
2: อย่างนี้บ้าง
0: ฮะใช่อ่ะแล้วจะขึ้นยังไงอ่ะอ้าขึ้นได้นะฮะเข้าใจมั้ยฮะคือต้องทําบ้างกล้ามเนื้อมันจะได้แข็งแรง
2: อย่างต่อไปนะครับระดับต่อไปก็คือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบตัวทำให้การชะลอวัยได้เป็นอย่างดีครับอันนี้มีผลงานวิจัยจาก Harvard ยืนยันเลยนะครับและทำเรื่องนี้มานานถึง83ปีเป็นหลักฐานที่หนักแน่นในเรื่องนี้ก็คือให้มีสัมพันธภาพมีการพูดคุยกับคนรอบตัวในทิศทางที่ดี
0: แล้วเขาบอกเป็นข้อหนึ่งด้วยซ้ำที่ทาง Harvard เขาทำเรื่องนี้มาเขาบอกข้อสำคัญที่สุดเลยการที่รู้จักพูดกับคนโน้นทำคนนี้ยิ้มแย้มกับคนโน้นแจ่มใสอ่ะ
2: มีความสุขอ่ะ
0: มีความสุขอ่ะ
1: โอ๊ยไม่แน่
0: กับคนทั่วๆไปนะเขาบอกได้ข้อหนึ่งเลย
1: แม่หนูนี่82แล้ว
2: ยังไง
1: ทุกวันนี้นั่งด่าหมาคุยกับหมาทั้งวันแม่
0: ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องด่าคุยได้นะอันต่อไป
2: กินพืชเป็นหลักครับและคุณจะต้องกินแบบหลากหลายสีด้วยนะครับพอมาถึงข้อนี้อ๋อเลยแบบเอออันนี้เราพลาดเพราะว่าเรากินแบบสีเดียวคือเขียวเลยนะครับให้กินหลากหลายสีทั้ง7สีเลยแล้วก็กินผักหมักดองด้วยเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ครับแล้วก็เรื่องการกินเนื้อสัตว์ลดหวานลดมันลดเค็มจากงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเขาคอนเฟิร์ม
0: คนพูดดีๆจะเถื่อนแสตนฟอร์ด
2: โปรตีนในถั่วโปรตีนในธัญพืชผักผลไม้บางชนิดเนี่ยขึ้นแท่นเป็นโปรตีนอย่างดีเทียบเท่าเนื้อสัตว์เลยนะครับ
0: ครับผม
2: เพราะว่าโปรตีนจากถั่วธัญพืชผักผลไม้บางชนิดเนี่ยเมื่อเขาย่อยมาเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นหน่วยที่ร่างกายต้องการมากนะครับก็จะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดไม่ต่างจากเนื้อสัตว์แถมยังดีกว่าด้วยในบางชนิดนะครับในแง่ที่ว่าอาหารจากพืชเนี่ยมาพร้อมตัวช่วยหลักก็คือกากใยครับ
0: เพราะฉะนั้นสำคัญมากที่การดูแลเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำคัญมากใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่เนื้อสัตว์อ่ะ
2: เนื้อสัตว์ก็โอเคมีประโยชน์ครับเนื้อสัตว์บางชนิดจะมาพร้อมกับไขมันอิ่มตัวอันนี้ก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าคุณจำเป็นต้องเติมโปรตีนอ่ะเพราะว่าเวลาคุณออกกำลังกายแล้วเพิ่มกล้ามเนื้อคุณต้องใช้โปรตีนเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มแล้วมาถึงข้อสุดท้ายสำคัญสุดครับเวลาตื่นนอนในทุกๆเช้าครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับในแต่ละวันคุณลองทำ small win หมายถึงว่าทำเป้าหมายเล็กๆอ่ะเช่นแบบวันนี้เราอยากออกกำลังกายตอนเช้านะเราบอกตัวเองหรือคืนนี้เราจะนอนเร็วขึ้นนะแล้วคุณค่อยๆทำไปครับทำไปอย่างมีวินัยแล้วไม่ต้องเครียดครับทำให้ความสำเร็จเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆวันผมว่าสิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเคล็ดวิชาชะลอวัยเนี้ยเราสามารถทำได้ทุกคนนะครับ
0: ถ้าทำไม่ได้คิดง่ายๆนะฮะจริงๆมันมีเรื่องนิดเดียวฮะตื่นเช้ามาอย่าท็อกซิก
2: อ๋อใช่โอ้ขอบคุณมาก
0: ก่อนนอนอย่าท็อกซิก
3: โอ้โห
0: ขอร้องเลย
3: ใช่
0: ตื่นเช้ามาทั้งวันลุกขึ้นมาสบายๆแล้วนั่งที่ขอบเตียงแล้วยิ้มซะยิ้มว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราจะทำเรื่องดีๆอะไรก็ตามอะไรมันไม่ดีมันสตาร์ทดีเดี๋ยวมันไปดีเองมีอะไรไม่ดียิ้มก็ไว้ก่อนนอนสำคัญสุดไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามอย่าท็อกซิกอย่าอารมณ์เสียอย่างี่เง่าอย่าหงุดหงิดอย่ายิ้มไว้แล้วก็นอนสบาย
2: ๆ
0: หมอนไม่สบายจัดแต่งใหม่จัดโน่นจัดนี่หน่อยอย่าเอ๊ะทำไมฉันยังทำไมอันนี้ไม่เวิร์กขอให้มีความสุขครับ พักตรงนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
4: ปักตุเดชคากิครับ
0: เขาตั้งใจทำจริงนะท่านผู้ชม
1: ผู้ชมน่าจะไม่ค่อยได้เคยกิน
2: โอ้โหมันมีเสน่ห์มาก
0: เครื่องยามันถึง
1: ถ้าจะทำเราบอกตูดไปแล้วไปทำกันเอง
0: อย่าเลย
1: ห้า

0: ชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: ออสตางค
3: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้แบ๊ก
5: แบ๊กเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
9: คร
8: ั
9: วคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี่
13: เบนโต
14: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: หิวกันไหมครับวันนี้จะพาไปชิมครับ
16: ข้าวยำปักใต้ครับกระท้อนทรงเครื่องครับยำมะม่วงเบาครับปลาดุกร้าครับไข่ครอบครับ
15: ลิ้นติดดาวครับ
16: ราวเดอะเวิลด์ครับ
15: อาทิตย์นี้ครับ
17: พี่รุ่งยังดูดีมากเลย
18: ขอบคุณค่ะ
17: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
18: 81ค่ะ
17: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
19: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
18: 2,000 เพลงต่อจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจบค่ะ
9: คร
18: ั
9: วค
18: ุ
9: ณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
20: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: ทิพรส
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
22: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าจิวปากุ้ยเต๋ติ่มซำ
4: ครับ
2: วันนี้เมนูที่ก็จะมาสอนคือปักกุ้ยเต๋แต่รับรองว่าไม่เหมือนใครยังเพิ่งคุยกันอยู่หยกๆกันหลังฉากเพิ่งคุยกันอยู่อย่างบอกว่าเรากินปักกุ้ยเต๋กันมาเยอะแล้วแต่ว่าคนเอาคากิมาทำปักกุ้ยเต๋ เรายังไม่เคยเห็น
3: ครับ
2: แต่คนคนนี้คิดครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำปักกุ้ยเต๋คากิจริง
3: ๆครับ
2: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกอบบุญบุรณศักดาจากร้านจิ้วปักกุ้ยเต๋ติ่มซำครับ
4: คุณกอบครับต้องมาดูลูกค้าเพื่อครับสวัสดีลูก
2: โว้ยน่ารักน่ารักมากค่อยๆมาทีละนิดนะครับท่านผู้ชมก่อนแล้วค่อยทุกท่านทีหลังนะดีๆฮะจิวคือชื่อใคร
4: จริงๆร้านนี้ชื่อจิวก็คือเดี๋ยวขอท้าความไปนิดนึงนะฮะคือผมเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะชอบกินปากุเต๋มาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนสมัยคุณพ่อก็พาไปกินแถวประชาชื่นแล้วพอดีผมย้ายมาอยู่แถวนวลจันทร์ก็ได้มาเจอร้านหนึ่งชื่อหาดใหญ่ปากุเต๋อยู่ที่นวลจันทร์ซึ่งอันเนี้ยก็ไปกินกับเจ้าของร้านเข้ามาเป็นเวลา5ถึง15ปีกว่า
2: ชอบเขา
4: ชอบเขามาก
2: ไปกินตลอด
4: ก
2: ็
4: คือทุกอาทิตย์จะได้ไปกินตลอดนะฮะแล้วก็ประสบโอกาสที่ผมอยากได้เปิดร้านจริงๆก็อยากจะให้เจเขาเนี่ยมาเปิดที่ที่ที่ผมไปหามาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สะดวกก็เลยมาร่วมหุ้นด้วยกันเพื่อเป็นการให้เกียรติเขาเนี่ยก็คือผมก็เอาแซ่ของคุณพี่เขามาใช้ในการชื่อ
5: เอาแซ่ร้านนู้นแซ่ของเจ้าของเ
2: ขาคือแซ่จิว
4: แซ่จิว
2: เลยมาตั้งชื่อร้านว่าจิวปักกุ้ยเต๋ติ่มซำ
4: ถูกต้อง
2: นะครับเขาเป็นหุ้นด้วยป่ะ
4: เป็นหุ้นด้วยตอนแรก
2: ตอนแรกแต่ตอนนี้เราเป็นของเราแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ร้านอยู่ที่
4: อยู่ที่ลาดประเขา75ทับ1ครับผมระหว่างรามอินทรากับเกษตรนวมินท
2: ร์ร้านเราขายอะไรบ้าง
4: ที่ร้านก็จะมีหลักๆเลยปักกุ้ยเต๋แน่นอนครับผมแล้วก็ติ่มซำมีอยู่ประมาณ40หน้าครับผมอาหารจานเดียวก็มีอย่างที่นำมาวันนี้ก็จะมีทั้งคั่วไก่ข้าวแห้งทะเลรวมโกยซีหมี่ข้าวยกนะครับ
2: เรียกได้ว่าร้านเป็นที่พักพิงของคนแถวนั้นเลย
4: ครับ
2: สามารถแต่วันนี้ที่เมื่อออกรายการเพราะมันเป็นความพิเศษนอกจากจะพักพิงคนแถวนั้นแล้วจะสามารถทำให้กระจายทั่วไปได้อีกทั้งกรุงเทพมหานครและอย่างน้อยสุดถ้าเกิดท่านอยากกินปักกุ้ยเต๋ที่ไม่เหมือนใครคือคากิมาที่นี่ได
4: ้ครับใช่ครับ
2: เขาตั้งใจทำจริงนะท่านผู้ชมมันเป็นความชอบส่วนตัวก็จริงแหละแต่พอตั้งใจแล้วมันทำจริงและเวลาในการทำทั้งหมดมันใช้เวลามากท่านดูไปพร้อมๆกับผมแล้วค่อยๆดูอย่างละเอียดแล้วจะรู้ว่าทำไมเราควรส่งเสริมร้านแบบนี้ผมนะทำไมเราถึงส่งเสริมร้านแบบนี้ข้อ1ข้อ2ท่านจะเห็นว่าทำไมท่านควรไปกินร้านแบบนี
4: ้ครับ
2: ท่านผู้ชมครับนี่คือปักกุ้ยเต๋คากิครับร้านเขาเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ใหญ่โตโมโหร้านอะไรนักหนาหรอกร้านธรรมดา
4: ธรรมดา
2: จริงๆนะท่านผู้ชมร้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าความตั้งใจมันสูงและเนี่ยที่ทำร่วมกับใครบ้างเนี่ยใครช่วยบ้างอ่ะ

0: ส่วนหลักๆ ก็จะมีน้องๆนี่แหละครับ
1: ซี่โครงหมูครับ
0: ซี่โครงหมู
1: เอาไปต้มก่อน
0: ขั้นตอนการทำก็คือเราก็จะมีทั้งโครงไก่กระดูก
1: คอใจเย็นๆก็เอาตามภาพครับซ
0: ี
1: ่โครงหมูต้มเสร็จเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เลือดมันนั่นแล้วเสร็จตอนนี้เอาเล้งต้มครับ
0: ใช่คร
1: ับ ไล่เลือดออกเห็นไหมครับว่าต้มเพื่อไล่เลือดไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนักใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสร็จแล้วก็เอามาพัก

0: กี่นาทีครับไอ้ไล่เลือดเนี่ย
1: จริงๆไล่เลือดประมาณสัก5นาที
0: 5นาทีเท่านั้นแต่ละอย่างครั้งนี้ทำแล้วท่านผู้ชมพริกไทยดำเท่าไหร
1: ่10กรัมครับ
0: 10กรัมซวงเจียง
1: ซวงเจียง5กรัม
0: 5กรัม
1: ลำไยแห้งนี่ก็5กรัม
0: 5กรัมครับ
1: ต่อไปการผูกก็จะ5กรัม
0: ท่านผู้ชมดูนะฮะปักกุยเตี๋ยวไม่ใช่เรื่องทำ
1: หมูเ
0: ท
1: ียนข้าวเปลือกหอมเนี่ยเราก็ใส่5
0: 5กรัมฮะท่านผู้ชมดูไว้ก่อน
1: ตังกุยเนี่ย5กรัมเหมือนกันยัง5อยู่อันนี้จะได้กลิ่นหอมมาก
0: แล้วก
1: ็ขาแห้งเนี่ยใส่ประมาณ5แผ่นชะเอมเนี่ย5กรัมครับ
0: นี่เห็นมั้ยฮะ
1: เง็กเต็กอันนี้มันจะกลิ่นแรงหน่อยเราใส่แค่2กรัม
0: ใช่
1: ปักขี้1แผ่น
0: ครับ
1: ตังเซียมนี่ก็คือ1แท่งครับ
0: ใช่
1: เซกตีอันนี้ก็จะทำให้น้ำซุปออกมาสีดำๆ1ก้อน
0: 1ก้อน
1: พุทราแห้งเนี่ยสักประมาณ5เม็ด
0: ครับรวยมากใส่มากนะพุทราแห้งว่าตรงๆนะแล้วก
1: ็สวยก็1 1แผ่น
0: 1แผ่นส่วน
1: หล่อฮังกล้วยเนี่ยครึ่งเม็ดพอครับ
0: ครึ่งพ
1: อฮะ
0: เกากี้
1: เกากี้1หยิบมือพอครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ย่าหวาน1หยิบมือ
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไปใส่อยู่ใน
0: ท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าทำไมเขาไม่ทำกันครับมันเยอะขนาดนี้เสร็จแล้วไปต้มถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาไปต้มไว
1: ้ใส่ตะแกงไปแล้ว
0: ผักชี
1: รากผักชี 4-5 ราก
0: แล้วก็กระเทียม
1: แบบนั้นเลย2หัวครับ
0: ครับ
1: เห็ดหอมสัก5ดอก
0: แล้วยังตามด้วย
1: ใบเตยประมาณ10ใบ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ต้นชายาหรือเราเรียกว่าต้นชูรสอันเนี้ยมันจะเป็นต้นที่รสชาติออกมาเหมือนได้น้ำผงชูรส
0: เท่าไหร่ใส่เท่าไหร
1: ่ใส่สัก10ใบ
0: ดอกเกลือเท่าไหร
1: ่ดอกเกลือ2ช้อนโต๊ะครับ
0: ผงปรุงรสหมู
1: ผงปรุงรสหมู2ช้อนชา
0: ซีอิ๊วขาว
1: ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ
0: ซีอิ๊ว
1: มาเล
0: ย
1: 2ช้อนโต๊ะครับ
0: น้ำมันหอย
1: น้ำมันหอยก็2ครับ
0: ท่านผู้ชมเลิกทำหรือยังครับ แล้วก็ต้มในหม้อแรงดันเพราะมันเป็นสมัยใหม่แล้วเราทำขายท่านผู้ชมมาเมื่อใช้หม้อแรงดันมันจะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้น
1: ในการต้ม
0: ทั้งหมดเอาออกให้เรียบเลยครับเราต้องการเบสมันคือน้ำเท่านั้น
1: ใช
0: ่และนี่คือน้ำปักกุยเตี๋ยวน้ำที่เวลาที่คนจะมาทานก็จะได้ทานตรงนี้คราวนี้เราคากิที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใส่ลงไปแล้วใส่ด้วยรากผักชี
1: ใส่ก็คือรากผักชีขาแห้งเพิ่มไปอีกนิดหน่อยแค่นั้น
0: อีกนิดหน่อย
1: ให้มันมีความกลิ่นหอม
0: ห้ามพลาดเด็ดขาดคือซีอิ๊วดำมาเล
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตุ๋นต่ออีก
1: 1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงครับท่านผู้ชมและคราวนี้เราจัดจานแล้วเอาใส่อะไรบ้าง
1: ก็ที่ร้านเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นซี่โครงเป็นเบสแต่ถ้าเกิดมีคากิก็จะใส่คากิ
0: แล้วก
1: ็ใส่ฟองเต้าหู
0: ้นี่เท่มากใส่ฟองเต้าหู้แล้วก็ตามด้วยเฮดแชมบิยองไม่มีใครใส่นะครับเขาทำแล้วก็เห็ดหอมต้องใส่อยู่แล้วถูกนะฮะน้ำเบสของเราใส่ลงไป
1: จากการต้มเมื่อตะกี้ครับผม
0: และ
1: พริกไทยพริกไทยดำหนึ่งหยิบ
0: คั่วเองทุกวัน
1: พริกไทยดำนี่
0: ซื้อ
1: เดียว
0: ตำอย่างเดียวซื้อมาตำเนี่ยซื้อมาตำโอเคพูดปิดไปแล้วก
1: ็
0: ตำด้วยเห็ดเข็มทองแล้วก็
1: ผักชี
0: ผักชีมันต้องต้มเดือดๆอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: สนิทจะน่าก
0: ินเวลาที่เสิร์ฟใช่มันถึงจะน่ากินก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยมานั่งกินที่ร้านจะเจอแบบนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ปักกุ้ยเต๋อคากิครับทั้งนี้เดือดๆแบบนี้เลยนะขอบคุณมากๆครับคุณโกผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าผมซ้ำไม่ได้แต่มันทำให้เห็นว่าเราเกิดอยากจะกินปักกุ้ยเต๋อขึ้นมาไอ้เจ้านี่ของจริงครับไอ้เจ้านี่ทำจริงตั้งใจจริงและทำเรื่องราวต่างๆจริงหมดแต่ร้านเขาไม่ได้ขายแต่ปักกุ้ยเต๋อนะเขาขายอย่างอื่นอีกเยอะแยะมีติ่มซำมีอะไรแต่ที่ผมเอาปักกุ้ยเต๋อมาชูให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้มันยากมากและผมแปลกใจมากๆสำหรับเขาค่อนข้างแปลกใจและรู้สึกเลยนะว่ามันแล้วแต่เจ้าแล้วแต่คนเขาบอกว่าเขาขายไม่ได้คือซีอิ๊วดำมาเลเขาบอกว่ามันหอมยังไง
1: ซีอิ๊วดำมาเลเนี่ยมันจะเค็มน้อยกว่
0: า
1: แล้วถ้าเกิดเราชิมเข้าไปโดยกลิ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆเหมือนคาราเมลนะฮะซึ่งมันจะหอมกว่าม
0: ันจะได้ความรู้สึก
1: ละมุนกว่า
0: แล้วแต่เจ้าแต่เจ้านี้ใช้ซีอิ๊วดำมาเลยความแตกต่างอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเขาใช้ทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะคือผมคิดว่าเขาประณีตเขาลวกของแต่ละอย่างเขาไม่ลวกรวมด้วยนะฮะ
2: แยก
0: ลวกแยกหมดนะ
2: ลวกเลือด
0: ลวกเลือดอะเลือดนะฮะ
1: หม้อมันเล็กครับ
0: อ๋อหม้อมันเล็กถ้าหม้อใหญ่ก็จะลวกด้วยเฮ้ยจริงนะแต่จริงหม้อเขาเล็กจริงเออผมก็ว่างั้นอะผมว่างั้นอะแต่ท่านผู้ชมนี่คือความตั้งใจของเขาอ๋อครับ
2: โอ้โหมันมีเสน่ห์มากผมเข้าใจแล้วทำไมมันถึงแบบอร่อยเครื่องที่อยู่ข้างหน้านี้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับมันมีกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในน้ำเลยมันเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะฮะแล้วคือเราไม่ค่อยได้กินเหล่านี้เวลาเรากินแล้วก็มันอร่อยอ่ะผมไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วตัวคากินุ่มปริ๊ดเลยผมยังไม่ได้กินตัวซี่โครงนะแล้วกินตอนน้ำเดือดๆนะอันนี้อร่อยมาก
0: คุณโก้ครับ
3: คืออยากจะบอกว่าเป็นปักกุ้ยเตี๋ยวที่หลายๆคนเชื่อส่วนน้อยหรือว่าส่วนน้อยที่เคยได้รับการกินแบบนี้แล้วก็กลิ่นแบบมันอย่างที่บอกว่าทำไม
0: เครื่องยามันถึง
3: ใช่แล้วก
0: ็
3: ซ
0: ี
3: อิ๊วดำมาเลย์ของเขาคืออย่างที่บอกว่าคือไม่ได้แบบไม่ได้เค็ม
1: อ๋อแล้วต้องขออนุญาตครับถ้าเกิดรสชาติมันจืดไปเนี่ยจริงๆที่ร้านก็คือแนะนำว่า

0: ให้จิ้มกับซอสตัวนี้ครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวนี้มันจะเป็นซอสมาเลย์ผสมกับมาปรุงอีกทีนึงจริงๆก็คือเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเพิ่มอีกหน่อย
2: คุณผู้ชมครับร้านจิวบักกุเต๋ติ่มซำเมนูบักกุเต๋คากิซึ่งคุณผู้ชมน่าจะไม่ค่อยได้เคยกินถ้าจะทำเราบอกสูตรไปแล้วไปทำกันเอง
3: เหี้ยอย่าเลย
2: ฮะไม่อยากทำมึงที่จะทำไปที่ร้านนะครับจ
1: ิ
2: วบักกุเต๋ติ่มซำเพราะเมนูบักกุเต๋ติ่มซำคากินั้นบักกุเต๋คากิรับไปครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโหก็เลยจะต่อคากิไงก็เลย
4: มีอันนึงอยากให้ลองดูพวกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เงี้ยครับพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่านกินแล้วเป็นไงรสชาติดีมั้ย
3: คือเครื่องยาจีนมันถึงไง
4: คร
3: ับมันถึงมันก็มีความสุกอยู่แล้ว
4: ก็หอมเลยนะหอมกลิ่นยาจีนสมุนไพร
3: คือข้อสำคัญเครื่องยามันต้องถึงมันได้รสจริงๆ
0: เครื่องนี้ก็คือจริงๆก็ปรับมาหลายครั้งจนตรงนี้ก็คือเป็นสูตร
3: ลงตัวแล้ว
0: ที่สุด
3: ที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ถ้าเป็นผมของผมนะ
0: ครับ
3: เวลาผมไปกินเองจริงผมเติมพริกไทยมากกว่านี้อีกผมกินเผ็ดผมต้องการให้มันเผ็ดพริกไทยปกติมันจะมีรสชาติมันความอร่อยมันดีอยู่แล้วแหละสำหรับเครื่องยาจีนแต่ว่าถ้าท่านกินแล้วมีพริกไทยดำเยอะๆแล้วมันเผ็ดกว่านี้มันจะเต็มๆกินกับข้าวนะฮะแล้วกินกับข้าวมันจะมีความสุขมากท่านโทษขายหม้อเท่าไหร่เนี่ย
0: 120บาทครับ
3: โอ้โหท่านรีบไปเดี๋ยวนี้เลยป้าไปแล้วถ้าแค่นี้120บาทไปเถอะฮะไปเถอะฮะนั่นทีมงานทั้งหมดขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนั่นใครผู้หญิงคนนั้นใครครับ
0: เพื่อนๆครับผม
3: นั่นเพื่อนหมดเลยฮะ
4: เพื่อนหมดเลยคร
3: ับ เหรอครับโอ้ที่คุณมีทั้งแฟนผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอครับ
4: ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันเลย
3: เพื่อนกันหมดแล้วนั่นก็ทีมงานนะครับ
4: คือข้างหน้าแถวหน้าเนี่ยเขารอว่าจะทวงหนี้ตอบปุ๊บแล้วแถวหลังรอ
3: ไปเล่นข้างนอกไปเล่น
4: เขาก็ไล่มาตรงนี้
3: แหละอ๋อไล่มาเล่นตรงนี้นะครับขอบคุณคุณกอบบุญนะครับขอบคุณจิวปากุเต๋ติ่มซำขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดมันมีคนอย่างนี้จริงๆฮะแล้วมันมีความตั้งใจแบบนี้จริงๆอยากจะได้ของแบบนี้อยากจะนำของแบบนี้มาโชว์แล้วอยากจะทำงานแบบนี้มันมีจริงๆครับถ้าท่านรักปากุเต๋ลองดูครับ ไม่ผิดหวังฮะนี่มันเป็นปากุเต๋คากิเวลาหมดแล้วข้าลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: รายการโคคุณต๋อยทุกๆปี
3: จำได้
2: นะครับจำได้ช่วงนี้ไหว้พระจันทร์โคคุณต๋อยเอาไหมแล้ว
3: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ10ท่าน10ชุด
4: มูลค่ารวมในการแจกวันนี้นะครับ 26,040 บาทเลยนะครับ
3: ผมก็ถามเขาแล้วด้วยว่าลูกบวงผมมีมาหรือเปล่าเขาบอกมีมาให้เม็ดนึง
4: ขอบใจนะ
3: ขอบใจมากนะเม็ดเฝอแห้งครับไม่เคยเห็นมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เคยเห็น
4: คำแรกเข้าปุ๊บรู้รสชาติเลยแล้วมันอร่อยมากแล้วไม่ต้องปรุง
3: มันแตกต่างมากแล้วมันสุดยอดมากๆ
2: ไม่รู้จะพูดคำไหนไปกินอยู่ปทุมครับสามสิบกว่าปีไม่อร่อยอยู่ไม่ได
5: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: ดวงใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
8: กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ250แคปซูลมาใส่ใจกับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสถคัดสรรน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวแท้จากธรรมชาติกินง่ายๆวันละ2แคปซูลมาตรฐานการผลิตอย่างดีมีฮารานพี่น้องชาวมุสลิมสามารถทานได้น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถดีต่อทุกคนน้ำมันงาดำผสมรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100ขายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้รับฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดแถมเพิ่มเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ @happy4h3 นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงาดำรำข้าวสุภาพโอสถค่ะสินค้าขายดีกับยอดสั่งซื้อกระหน่ำจัดเต็มค่ะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านค่ะที่ได้ลองกินแล้วรู้สึกว่าประทับใจและมีการสั่งซื้อแบบซ้ำๆจำนวนมากกับโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ค่ะที่ได้เยอะถึง262แคปซูลและวันนี้เรามาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษอีกด้วยนะคะขอต้อนรับคุณปอพิษณุแด แดนประเสริฐค่ะเจ้าของแบรนด์น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: คุณปอคะโปรโมชั่นน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้วันนี้ได้เยอะกว่ากระปุกเล็กๆโปรเก่าที่เราเคยเห็นอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับถ้าเป็นโปรกระปุกเก่ากระปุกเล็กที่เราเคยขายกัน1กระปุกจะมี30แคปซูลซึ่งโปรเก่าที่คุณผู้ชมได้ไปเต็มที่อยู่ที่7กระปุกครับรวมๆทั้งหมดเพียง210แคปซูลแต่เฉพาะตอนนี้ขอเอาใจและตอบแทนคุณผู้ชมทุกท่านโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ที่อัดแน่นปริมาณถึง250แคปซูลในหนึ่งกระปุกบอกได้เลยว่ามากกว่าเดิมคุ้มค่ากว่าเดิมถึง40แคปซูลและยังให้ไปแบบฟรีๆอีก2ซองจำนวน12แคปซูลอีกด้วยครับรวมทั้งหมดคือ262แคปซูลเยอะมากๆเลยนะครับและเป็นโปร Family Pack ที่กินได้นานกินได้คุ้มกินได้ทุกคนในครอบครัว
1: โอ้โหคุณปอคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าโปรโมชั่นดีๆคุณปอคะต้องมาแล้วค่ะ
0: สั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นกับโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้น้ำมันงาดำผสมน้ำมันลำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา2,290บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีชนิดซองอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้รับไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดแถมเพิ่มเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นครับส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233 ย้ำนะครับ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนค่ะเราก็จะเห็นรูปแม่อีทนะคะตามป้ายโฆษณาบนรถเมล์ค่ะรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งแม่อีทเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ลองทานแล้วรู้สึกว่าประทับใจจนกลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะคุณป๋อ
0: ใช่แล้วครับเพราะแม่อีทเรียกว่าเป็นดาราอาวุโสที่ทำงานเยอะมากมาตั้งแต่สมัยสาวๆครับขับรถไปถ่ายละครเองแถวต่างจังหวัดด้วยตัวเองมาตลอดเลยครับจนแม่อีทได้ลองทานด้วยตัวเองพอทานไปสักระยะหนึ่งแม่อีทบอกว่าประทับใจมากครับชอบมากประทับใจใช้ในชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนนัดพบปะเจอเพื่อนฝูงก็ได้อย่างมีความสุขมากๆครับพอเรารู้ฟีดแบคตรงนี้ก็เลยเชิญแม่อีทไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้มาบอกเล่าประสบการณ์จริงการที่ได้เป็นผู้ใช้จริงกินจริงๆแม่อีทบอกว่าถ้าไม่ดีจริงคงไม่กล้าเอาชื่อเสียงตัวเองมาทำลายทิ้งแน่นอนครับ
1: ซึ่งแม่อีทของเราเนี่ยกับการเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทสุภาพโอสถค่ะอายุก็เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะคุณปอ
0: ครับใช่แล้วครับหลายๆคนคงรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วครับเพราะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า74ปีครับ ซึ่งตัวผมเองได้เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวจึงได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดค้นคว้าวิเคราะห์จึงได้เกิดน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถขึ้นมาครับ
1: คุณบอกคะทำไมคะจะต้องเป็นน้ำมันงาดำผสมกับตัวน้ำมันลำข้าวด้วยคะ
0: ครับอย่างแรกเลยนะครับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติโดยน้ำมันงาดำครับมีสารสำคัญคือสารเซซามินและน้ำมันลำข้าวที่มีวิตามินต่างๆอย่างแกมเมอร์ซานอลซึ่งผมได้เขียนหนังสือและตีพิมพ์ของตัวเองที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าว
1: ค่ะและน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถของเรานะคะเหมาะกับใครบ้างคะ
0: ครับเราคิดค้นและผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ใส่ใจตัวเองซึ่งไม่ใช่ตอบโจทย์แค่คนอายุเยอะหรือสูงวัยเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงหนุ่มสาววัยทำงานคนที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันทำอะไรต่างๆครับ
1: ซึ่งนะคะคุณป๋อเนี่ยก็ได้ให้แม่ตัวเองนะคะได้ทานด้วยและคนในครอบครัวก็ทดลองทานด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับคนที่ผมอยากจะใส่ใจก็คือคุณแม่เนี่ยแต่ก่อนพอทำงานเยอะๆนะครับพออายุ60เกษียณอยากอยู่บ้านนั่งพักผ่อนนะครับกลายเป็นว่านั่งๆนอนๆเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนเอาน้ำมันงาดำลำข้าวสูตรเนี่ยครับให้หมาทานเริ่มจากวันละ2แคปซูลนะครับมาสนุกมากๆนะครับได้ไปเข้าค่ายไปโดดหอไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับร่วมกับพี่ๆทหารกับเพื่อนๆนะครับ
1: คุณป๋อคะในเรื่องของโรงงานขั้นตอนกระบวนการการผลิตค่ะที่ได้รับมาตรฐานที่ดีและก็ต้องถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับเราสกัดน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวออกมาในรูปแบบซอฟต์เจลนิ่มๆครับทานง่ายไม่ยุ่งยากทานแค่2แคปซูลต่อวันและสามารถทานได้สูงสุดถึง6แคปซูลต่อวันเลยครับและโรงงานของเรานะครับเชื่อถือมั่นใจได้เลยเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยครับพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างแน่นอนครับและโรงงานผลิตเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจสซีจำกัดมหาชนคุณภาพมาตรฐานธรรมภิบาลอันนี้เชื่อถือได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ
1: โปรโมชั่นแม่อีทกระปุกใหญ่ขนาดนี้ว่าคุ้มแล้ววันนี้คุณของเราเนี่ยยังมาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับของแถมที่นี่ที่แรกเฉพาะแฮปปี้เท่านั้นนะครับมาใส่ใจตัวเองแบบคูณ2กับเครื่องดื่มรังนกตราเบลแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักเพราะขายตามร้านสะดวกซื้อเราคัดสรรรังนกแท้คุณภาพดีเต็มๆขวดถึง45มิลลิลิตรต่อขวดให้เลย4ขวดนะครับมาพร้อมกล่องบรรจุสวยงามรสชาติหวานนุ่มไม่เจอสีแล้วจะดื่มแบบปกติหรือดื่มแบบแช่เย็นก็อร่อยชื่นใจครับ
1: คุณปอคะน้องบีดื่มโช

0: เลยได้ไหมคะ
1: ครับยินดีครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราด
1: ื่
0: มพร้อมกันเลยค่ะแล้วลักษณะงานขวดคือเป็นขวดเล็กกระทัดรัดนะคะดื่มง่ายก็โอ้โหขออนุญาตนะคะแบบนี้แล้วก็อร่อยเนื้อเยอะ
1: เนื้อแน่นครับทานง่ายครับ
0: จะดื่มเองก็ดีนะคะหรือว่าไปเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลสำคัญก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเรียกได้เลยนะคะว่าทั้งของหลักและของแถมราคาและคุณภาพเนี่ยจัดเต็มขนาดนี้คุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณปอคะตอนนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะบอกมาเลยว่า100สายค่ะเต็มหมดแล้วคุณปอวันนี้คุณปอค่ะถือว่าเป็นเจ้าของสินค้ามาทั้งทีขอเพิ่มสายได้ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้100สายนะครับแต่หมดแล้วจริงๆนะครับต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะครับ
0: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมตอนนี้อย่ารอช้าสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะคะกับโปรแม่อิฐกระปุกใหญ่ไซส์สำโรงน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้รับฟรีค่ะชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้รับไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดค่ะแถมเพิ่มกับเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดค่ะจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ @happy4h3 นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโปรดีโปรปังนะคะและที่สำคัญคือถ้าหมดแล้วถือว่าหมดเลยนะคะอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisin
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พบกับเราในรุ่นใหญ
3: ่ไวเซียน
2: วันนี้นะคะผู้ชมรายการของเราจะต้องถูกใจแล้วก็ชอบใจแล้วก็คุ้นเคยมากกับเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงและเพลงโจโจสั่งเพราะว่าเจ้าของเสียงร้องนั้นมานั่งพูดคุยกับเรานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติและดร.สุภชัยผ่องสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้องขอชื่นชมพี่รุ่งพี่รุ่งยังดูดีมากเลย
4: ขอบคุณค่ะ
2: ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะบอกอายุได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
2: เท่าไหร่แล้วคะ
4: 81ค่ะ
2: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ค่ะ
2: แข็งแรงนี่ยังใส่ส้นสูงมากกว่าพี
3: ่
2: พี่ส้นเตี้ยแล้วอ่ะพี่ลุงยังส้นสูงอย
3: ู่แล้วใส่อย่างเงี้ยเดินเพลวีดเดินมาฉับฉับฉับฉ
2: ับแล้วทำไมรู้ไหมยังขับรถเองอยู่เลย
3: โอ้โห
2: เก่งไหมล่ะนี่ถ้าเรา80เราต้องเป็นให้ได้อย่างพี่ลุง
3: นะฮะเอาอยู่ให้ถึงก่อนผมหมายถึงผม
2: นั่นสิจะอยู่ถึงไหมนะ
3: นั่นสิครับตอนนี้81แล้วครับทำไมถึงได้รักษารูปร่างสุขภาพได้ขนาดนี้ทำอะไรครับ
4: ก็ไม่ได้รักษารูปร่างอะไรนะคะทานทุกอย่างเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็มีออกกำลังมีออกกำลังค่ะ
3: สุดยอดมากคร
4: ับ ออกวันละชั่วโมงค่ะ
3: ทำอะไรครับทำอะไร
4: มีลูกวิ่งที่บ้านค่ะแต่เราแบบเดินเร็ว
3: เดินเร็วค่ะเดิน
2: วิ่งไม่ไหวแล้วอย่าไปว
4: ิ่งไม่ไหวค่ะ
2: ให้เดิน
4: เดินเร็ววันละชั่วโมง
2: เยี่ยมเลยค่ะ
3: ไม่เบิร์นเน
2: า
3: ะ
2: พี่รุ่งคะทราบมาว่าพี่รุ่งเคยอยู่สุนทราภรณ์มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค่ะออกจากโรงเรียนก็มาสมัครเลยค่ะแรงบันดาลใจคือพี่มันธนาโมรากุล
2: อ
4: ยากเป็นนักร้องสุนทรภรณ์เพราะเสียงเพลง
2: มันธนา
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นอยู่สุนทรภรณ์กี่ปี

0: ปีคะ
1: อยู่3ปี
2: ปีอะไรฮะจำได้ไหมตอน
1: 2508
0: โอ้
2: โยผม4ขวบเลยอ่ะ4ขวบเลยสมัย8นะฮะผมเพิ่ง4ขวบครับ
0: พอออกจากสุนทรภรณ์มาแล้วก็ไปร้อง
1: นายคลับค่ะ
0: นายคลับ
1: คือตอนอยู่สุนทรภรณ์เรารับราชการด้วย
0: อ๋อเป็น
1: อยู่ได้3ปีก็ลาจากท่านครูเอื้อออกมาเป็นนักร้องอิสระ
0: ค่ะ
1: ก็ร้องไนท์คลับเลย
0: สมัยก่อนไนท์คลับดังๆเยอะมากเพลงอะไรที่สร้างชื่อเสียงให้คะ
1: เมื่ออยู่สุนทรภรณ์พัทยาลาก่อน
0: พัทยาลาก่อน
1: ออกมาร้องไนท์คลับพี่สุเทพวงศ์กำแพงก็คือครูที่สองท่านครูเอื้อคือครูท่านที่หนึ่งนะคะพี่สุเทพก็ชวนออกไปแล้วก็ไปร้องที่ศรีดาคลับโรงแรมรัตนโกสินทร์นะ
0: คะ
1: พี่สุเทพเชิญครูพยงมุกดาบอกให้มาฟังเด็กของผ
0: ม
1: เพื่อออกมาจากสุนทรภรณ
2: ์
1: คุณอาพยงก็ฟังแล้วก็บอกกับพี่สุเทพว่าหาตัวเจอแล้วที่ร้องแม่โขงในความรู้สึกของครู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าแต่งไว้ยังหาคนร้องไม่ได
0: ้เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนี่เหรอคะยังหาคนร้องไม่
1: ได
0: ้พอมาเจอ
1: ค
0: ุณรุ่งด้วยดีข้าวก็ให้ร้องเลยดังเปรี้ยงเลยค่ะ
2: เพลงดังเยอะมาก
0: ดังเยอะมาก
2: เพลงที่ผมชอบเนี่ยคนหน้าเดิมฮะพี
1: ่อ๋ออันนั้นร้องที่หลังร้องที่หลังแม่โขงค่ะ
2: นะฮะ
1: ค่ะแม่โขงร้องไว้2513
2: โอ้โห
1: คนหน้าเดิม19
2: 19
0: ได้รับรางวัลก็เยอะ
2: ใช่ครับ
0: มีรางวัลอะไรบ้างคะ
1: 2514ก็รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในเพลงบัวขาว
0: บัวขาวนี่ออริจินอลเลย
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะมาร้องทีหลัง
0: ร้องทีหลังแต่ได้รางวัล
1: ได้รางวัล
2: ค่ะ
1: แล้วก็มาสองมาผ่านมาอีก8ปี2522ก็มาได้เพลงหลานย่าโม
0: หลานย่าโมจำได้ไหมคะว่ารางวัลที่ได้เนี่ยรางวัลไหนที่แบบว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดคะ
1: ก็เริ่มก็ต้องเป็นเสียงทองคำก่อน
0: ค่ะเพราะรับเป็นพระราชทาน
1: พระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวเลยนะคะแล้วก็มาศิลปินแห่งชาติเมื่อปี63ก็เป็นความฝันสูงสุดของนักร้องอาชีพ
0: นักร้องนะคะใช่โจโจ้สังนี่มีที่มาที่ไปด้วย
1: มีค่ะเพราะว่าครูก็บอกกับครูพยงครับท่านเป็นคนแต่งเนื้อบอกว่าเป็นคนชอบร้องเพลงญี่ปุ่น
0: พูดภาษาญี่ปุ่นได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะแต่ชอบร้องเพลงญี่ปุ่น
0: ก็บอกแล้วเรียนเหรอคะหรือยังไงคะ
1: ก็พอดีมีคนที่รู้จักกันเป็นญี่ปุ่นด้วย
0: ค
1: ่ะก็แกะเนื้อให้อะไรให
0: ้
1: บอกกับครูว่าอยากร้องอันนี้มีนักรบชายแดนโจโจ้ซังโอโตะมิซังยาวาระอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมด
0: หลายเพลงที่เป็นญี่ปุ่น
1: ครูก็จะใส่ฟังแล้วก็จะใส่ความหมายของครูลงไปในเพลงนั้นๆนะคะ
0: ก็เป็นความสามารถพิเศษนอกเหนือจาก
1: ครูพยงเก่งมาก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
1: เคยจดเลยนะคะ
2: นะฮะ
1: 2,000 เพลงตอนจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจดค่ะ
0: พี่รุ่งเอาเป็นว่าพี่รุ่งชอบเพลงไหนที่สุดในชีวิตนักร้อง
1: อยู่ในชุดบัวขาวเลยค่ะบัวขาวลมหวนแล้วก็เนื้อเพลงที่ทำให้กินใจก็โลกนี้คือละครรู้จักไหม
0: โล
1: กนี้คือละครอันนั้นกินใจ
0: ค่ะพวกเราเนี่ยโตทัน
1: ค
0: ือพวกเราโตทันได้ฟังเพลงพี่รุ่งค่ะนะคะ
2: ไปที่ไหนแบบเขาชอบขอบแต่เพลงนี้ครับ
1: ที่ไหนชอบของแม่โขงกระหลานเยี่ยมโมคนหน้าเดิมต้องร้องบางทีต้องร้องซ้ำอีกค่ะก่อนจะเลิกค่ะ
2: เห็นไหมครับ
0: นี่เรามาคุยกับคุณเอ
2: ได้เลยครับ
0: ดร.เอนะคะสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลนี่ตั้งขึ้นมาเมื่อไหร
3: ่ขึ้นมาเมื่อปี2567นะครับ
0: อ๋อเพิ่งตั้ง
3: ครับโดยการรวมตัวของศิลปินเพลงไทยสากลพี่ตุ๊กอาจจะเห็นรุ่นพี่รุ่งก็ดีเนี่ยก็คือศิลปินเพลงไทยสากลอมตะและยังมีรุ่นร่วมสมัยอย่างเพลงยุคของสตริงทั้งหลายอย่างเงี้ยคุณเท่คุณยุคคุณสุชาติชวางกูล
0: อันนี้รวมอยู่ด้วย
3: อันนี้ก็คือเป็นยุคของเพลงไทยสากลยุคสตริงก็อยู่ในประเภทเพลงไทยสากล
0: พี่ถามนิดนึงเพลงไทยสากลกับเพลงลูกกรุงเนี่ยมันต่างกันยังไง
3: ก็คือเพลงลูกกรุงก็เป็นประเภทหนึ่งของเพลงไทยสากลคือไทยสากลนี่คือกว้าง
0: ว่าง
3: อะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีโน้ตสากลแล้วก็เจาะจงแบ่งประเภทว่าเป็นประเภทเพลงไทยสากล ซึ่งจะมีอีกประเภทหนึ่งคือไทยลูกทุ่งเนี่ยเขาจะต่างออกไปแล้วก็เพลงวัยรุ่นทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงไทยสากล
2: แรปเริ่มก็ใช่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแต่ว่าไทยลูกกรุงเนี่ยคือประเภทเขาระบุไว้เลยว่าเป็นประเภทเพลงไทยสากลอมตะแล้วก็มีของสุนทราภรณ
0: ์สุนทราภรณ์นี่แยกไหมฮะ
3: ไม่แยกครับก็อยู่ในประเภทเพลงไทยสากลแต่ว่าแยกจากลูกกรุง
0: เพราะว่าเขาคือสากลนี่กว้างกว่า
3: ไทยสากลนี่กว้างมากอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วเพลงไทยเดิมเนี่ยก็ให้จัดว่าเป็นประเภทของเพลงไทยสากล
2: อย่างนี้เองเน
3: า
2: ะ
3: ประมาณนี้ครับ
2: จะได้เข้าใจนะ
3: ครับ
2: ตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์
3: วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับตอนนี้มีพลโทหม่อมราชวงศ์วรวงศ์บริพัต
2: ร
3: ซึ่งท่านเป็นทายาทของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งเพลงไทยสากลเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงนิพนธ์เพลงไทยสากลให้แก่ชาติไทยเป็นเพลงแรกเมื่อ114ปีก่อนนะครับท่านเป็นทายาทก็เลยมาเป็นนายกตอนนี
0: ้
3: ก็เลยวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาอนุรักษ์ก็คือเชิดชูศิลปินรุ่นอาวุโสพี่รุ่งเนี่ยนะครับมีการร่วมกันทำบทเพลงใหม่ๆขึ้นมาคอนเสิร์ตต่างๆเป็นต้นส่วนการอนุรักษ์พัฒนาก็คือส่งเสริมพัฒนาก็คือให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่พี่ตุ๊กจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย
2: ์
3: มีเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยร้องเพลงเก่าๆได้เพราะอะไรเราก็เอามารวมตัวแล้วก็มีผลงานเพลงออกให้อะไร
0: ซึ่งพี่ดูแล้วน่ารักนะเด็กรุ่นใหม่แต่ร้องเพลงเก่าๆพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่าง
3: เดีย
0: วเพราะว่าวิธีการร้องก็จะแตกต่างไปจากรุ่นเก่าๆ
2: ร
0: ้องรุ่นเก่าๆนี่อายกให้เลยเป็นอมตะคลาสสิกอยู่แล้วแต่พอรุ่นใหม่มาร้องเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบน
3: ึ
0: งตอนนี้สมาชิกเยอะหรือยังคะ
3: สมาชิกเนี่ยก็มีเหล่าศิลปินแล้วก็คนทั่วไปด้วย
0: โอ้ก็เยอะสิเหล่าศิลปินก็ต้องเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: ก็ที่มาร่วมในกิจกรรมก็หลายสิบคนนะแล้วก็สมาชิกประชาชนนี่ประมาณ500ถึง 1,000
0: ประชาชนก็เป็นสมาชิกได้เพื่ออะไรล่ะคะ
3: เพื่อบางทีเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตการกุศลโดยที่เราไม่เก็บเงินเลยเนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วเพื่อที่จะให้เหล่าผู้สูงวัย
0: เข้ามาชมได้อ
3: ะไรอย่างเงี้ยครับได้มาชมได้มีส่วนร่วม
0: แล้วคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยของสมาคมเนี่ยต้องเสียตังค์ไหม
3: ไม่เสียครับ
2: มีขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนยังไงครับ
3: ก็คือติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือทางเฟซบุ๊กของสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลเลยจะมีเจ้าหน้าที่ดูอยู
0: ่ใครๆก็ไปเป็นสมาชิกได้เราก็จะได้ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วย
2: แกนกลาง
0: ใช่เป็นแกนกลางจัดคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เก็บสตางค์
2: ยอดเลยครับ
0: ดีจังมีอะไรอยากจะฝากไปไหมคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้าน
3: ตอนนี้ก็มีผลงานล่าสุดเป็นเพลงที่คุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรแต่งแล้วก็คุณหนึ่งจักรวาลทำดนตรีให้โดยพี่รุ่งฤดีให้เกียรติมาร้
1: องค
3: ู
1: ่กัน
0: ในเพลงคู่กับใคร
3: คู่กับสุภ
0: าพจริงเหรอ
3: เพราะตัวเองก็เป็นเมื่อก่อนอยู่สุนทราภรณ์แล้วก็เป็นรุ่นหลังพี่รุ่งแล้วก็มาอยู่ในเพลงไทยสากลทั่ว
0: แล้วร้องคู่กันชื่อเพลงอะไรคะ
3: อย่าหลอกฉัน
0: อย่าหลอกฉันเสียดายวันนี้พี่รุ่งคอเจ็บถึงงั้นจะให้พี่รุ่งร้องสักนิดหน่อย
2: งั้นให้พี่รุ่งฝากอะไรสักหน่อยไหมครับพี่รุ่งเรียนเชิญครับ
1: ก็ฝากขอบพระคุณแฟนเพลงที่เหนียวแน่นมากค่ะเวลามีคอนเสิร์ตก็ให้กำลังใจไปแทบจะทุกครั้งแล้วก็ยังอุตส่าห์เดินเข้ามาหาหน้าเวทีบ้างหลังเวทีบ้างก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ไม่ลืมนักร้องรุ่นนี้นะคะค่ะก็ขอให้ติดตามตลอดต่อไปนานๆนะคะ
2: สุดยอดเลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่รุ่งแล้วก็ดร.เอมากนะคะขอบคุ
2: ณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณ
2: อย
1: ่
2: างยิ่งครับผมในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับวัยเซียนนี้ดังถึงขนาดต้องเขาเรียกว่า The New York Times ต้องมาสัมภาษณ์ถึงประเทศไทยนะจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ

0: สุดของแอนอังคณาทิมดี
1: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยเราจะต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหารไม่ได้หลับไม่ได้นอน3เดือนเดินอยู่ในห้องนอนตัวเองนี่แหละเย็นจนถึงตีห้า
0: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะเผือกร้อนตอนบ่ายรุมกินโต๊ะเสาร์นี
2: ้ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
3: ้โอลิพัสจะให้ไว้ที่เสียนี่และที่เรียกว่
4: ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียนค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปพบกับอาชีพวัยเซียนคุณยายมาลัยอายุ91ปีแล้วนะคะเป็นคนที่นำเศษกระเบื้องชามโบราณมา

0: แต่งเป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ๆเรียกว่า1ชิ้นมี1ชิ้น1เดียวในโลกมีเอกลักษณ์มากดังไปถึงเมืองนอกเมืองนานิตยสาร The New York Times บินข้ามน้ำข้ามประเทศมาสัมภาษณ์ถึงเมืองไทยเลยค่ะไปชมสกู๊ปกันค่ะ
1: ครับ

0: สุขที่สุดอ่ะสุขที่สุดเด็กๆเขาบอกว่าไอ้นี่สวยโอ้ปลื้มปลื้มไอ้สุดปลื้มเลยเด็กเขารู้สึกเรามีความหมายไอ้เราอายุมากนะมีความหมายนี่หนูคิดว่าดีไหมดีดีที่สุด
1: จากเศษชามกระเบื้องแตกหักที่หลายคนมองข้ามถูกนำมาปัดฝุ่นเลือกสรรเฉพาะส่วนที่มีลวดลายสวยที่สุดผ่านสายตาและฝีมือของคุณยายมาลัยวัย91ปีที่เป็นทั้งเจ้าของไอเดียและเจ้าของร้าน Eastern Antique ย่านเจริญกรุงที่เปิดมานานกว่าครึ่งศตวรรษเครื่องประดับทำมือทุกชิ้นซ้อนประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายตั้งแต่เศษชามกระเบื้องอายุ50ปีไปจนถึงเครื่องสังคโลกอายุกว่า600ปีถูกรังสรรค์เป็นเครื่องประดับสุดยูนิคที่มีชิ้นเดียวในโลกเบื้องหลังความรักในชิ้นงานโบราณเหล่านี้มีที่มายังไงไปฟังคุณยายกันค่ะ
0: สมัยก่อนไอ้ขายเครื่องเงินไอ้ขายเครื่องเงินขายของเก่าแล้วไอ้แตกๆไอ้เขาขุดปลูกบ้านบางคนเก็บสมบูรณ์ก็มีไอ้ไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เราเห็นความหมายมากอะราชวงศ์เหม็ง400ปีรัตนโกสินทร์200ปีสมัยเชงแมนจูอันนี้200ปีสวาคาโลก600ปียายรักมากอะรักมากชอบมากเราก็มาประยุกต์มาแต่งมาทำเป็นตลับประทำเป็นสร้อยข้อมือนี่คิวนี่แม่มาทำต่างหูทำเป็นจี้เนี่ยทำเป็นกำไรได้มีความหมายมากนะ
1: เบื้องหลังเครื่องประดับชิ้นสวยสุดยูนิคไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะกว่าจะได้ชิ้นงานที่เรียบเนียนสมบูรณ์แบบต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการตัดเล็มและตะไบอย่างใจเย็นคุณยายบอกเขาว่าทุกวันนี้ช่างฝีมือรุ่นใหญ่นับวันยิ่งลดน้อยลงงานประดิษฐ์เหล่านี้จึงควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นที่สุดค่ะ
0: ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครจริงๆไอ้ชามนี่ก็มีแต่ใบเดียวใบเดียวในโลกจริงๆเราทำด้วยใจชอบจริงๆทำพวกนี้ต้องมีความชอบนะถ้าชอบแล้วก็ทำประดิษฐ์ได้ยากไอ้นี่ตัดยากนะตัดยากต้องตัดเป็นแถวแล้วค่อยๆมาทีละอันบางคนตัดแล้วมือเจ็บก็ไม่ทำไม่เลิกบางทีส่งไปร้อยอันแตกถ้า50โอ้แค่บางคนก็ไม่ชอบอะปาทิ้งเศษนี่ป่าทิ้งแต่นี่ไม่ทิ้งพยายามเล็มและช่างที่ทำมันอายุมากแล้วมันก็ลมหายใจจากต่อไปไม่มีละขายหมดก็หมดละ
1: แม้ชีวิตจะเดินทางเข้าสู่วัย91ปีแต่สำหรับคุณยายมาลัยคำว่าเกษียณยังอยู่อีกไกลค่ะเพราะงานคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจโดยมีแรงใจสำคัญจากลูกหลานที่คอยเคียงข้างส่งเสริมให้คุณยายได้ทำในสิ่งที่รักจึงทำให้ร้านแห่งนี้ยังคงเปิดต้อนรับผู้คนด้วยรอยยิ้มของคุณยายในทุกๆวันค่ะ
0: คนหนุ่มสาวต้องขยันต้องขยันต้องเรียนรู้ต้องมีไฟเราสมัยวัยรุ่นวัยมันแรงมันถึงทำได้แค่นี้ถ้าไฟไม่แรงทำไม่ได้หรอกแล้วลูกๆหลานๆก็ให้กำลังใจยายยายทำไปเถอะนะทำจนเวลาสุดท้ายทำได้แค่ไหนแค่นั้นยายพยายามช่วยตัวเองแล้วพยายามไม่เป็นภาระคนอื่นเราอายุมากแล้วเราต้องรักษาตัวพยายามให้แข็งแรงที่สุด
1: เรื่องราวของคุณยายมาลัยในวัย91ปีพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าคุณค่าของคนไม่ได้ลดน้อยลงไปตามกาลเวลาเปรียบเหมือนเศษถ้วยกระเบื้องโบราณที่แม้จะแตกหักไร้ราคาแต่เมื่อถูกเจรไนด้วยความรักและการเห็นคุณค่า ก็กลับกลายเป็นเครื่องประดับที่สง่างามได้อีกครั้งพลังใจที่ไม่ยอมเกษียณและไฟในชีวิตที่ยังคงลุกโชนนี่แหละค่ะคือวิถีวัยเซียนตัวจริงค่ะ
2: คุณยายมาลัยปรีชานินชัยศรีมาตัวจริงมาเลย
3: มาเองเลยสวัสดีครับคุณยายมาลัย
2: ยายคุณยายดังมากเลยหนังสือเมืองนอกมาสัมภาษณ์คุณยายถึงเมืองไทยเลย
3: ใช่ไหม
2: เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: โอเคครับ
2: ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
0: อยู่ทำ
2: ยังทำอยู่ตามองเห็นเหรอคะ
0: มองมีเด็ก
2: ช่วย
3: ทำ
2: เด็กช่วยทำด้วย
0: ต้องหลอมด้วยไอ้น้ำยา
2: เครื่องเงินใช่ไหมคะน้ำยาเครื่องเงินค่ะ
0: ใช่ใช่
3: จะมาอะไรทำไอ้เนี่ยที่แบบไปใส่ของแตกๆแล้วมาประกอบนานกี่ปีแล้วครับ
0: โอ้
3: 50 ปีเหรอ
0: 50 ปี
2: ทำมาตั้งแต่เด็กๆนี่ร้านคุณยายอยู่ไหนคะ
0: ร้านอยู่เจริญกรุงไปรษณีย์กลาง
2: ไปรษณีย์กลางชื่อร้านอะไรคะ
0: ชื่อร้าน Eastern Antique
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยายมาก
3: คุณยายครับขอบคุณคุณยายมาลัยครับผม
0: ค
3: ำคมปิดท้ายรายการนะเนี่ยเข้ากับเรื่องนี้เลยถ้าไม่ยอมจะทำอะไรใหม่ๆบ้างจะอยู่อย่างซ้ำซากไม่ขนขวายถึงเวลาคืนวันมันผ่านพ้นไปแล้วเมื่อไหร่จะมีเรื่องเล่าอะไรให้ใครฟังครับ
2: ลุกขึ้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะ
3: ถูกต้องครับ
2: คุณยายขาวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับน้องโมตันและลูกแก้วกังกมลค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถืออดกดแอป3 plus ได้เลยค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูสถานการณ์ของปลาหมอคางดำค่ะที่ไปโผล่พบอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งทางประมงของจังหวัดกาฬสินธุ์เองเนี่ยก็รีบเร่งออกมาตรการในการสกัดกั้นในการแพร่พันธุ์นะคะเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศค่ะหลังจากมีชาวประมงพื้นบ้านจับปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้นำปลาต้องสงสัยส่งไปยังกองวิจัยแล้วก็พัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงค่ะเพื่อตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์และผลก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปลาดังกล่าวคือปลาหมอคางดำจริงๆค่ะขณะที่เช้าวันนี้ก็ยังมีรายงานว่ามีชาวประมงเนี่ยจับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวได้อีกนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุดโดยกำหนดวันลงพื้นที่ตรวจสอบปูพรมสุ่มตรวจคุณภาพน้ำและประชาคมสัตว์น้ำครั้งใหญ่ในวันที่12กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดและอาชีพการเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะในด้านของการประมงก็หวั่นว่าจะกระทบเนาะกลัวว่าจะเสียสมดุลของระบบนิเวศแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่กลัวมาเลยจะจับขึ้นมาทำสารพัดเมนูอาหารในเต็มที่คือจะแบบมาหมักทำปลาชาวบ้านไม่หวั่นประมงหวั่นแต่ชาวบ้านบอก
2: มาเลยค่ะ

0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของสายท่องเที่ยวกันบ้างค่ะใครที่กำลังรอคอยโครงการนี้อยู่นะคะกับไทยเที่ยวไทย plus ตอนนี้มีมาอัปเดตกันค่ะว่าเขาประกาศแล้วว่าจะมีการแจกทั้งหมด1ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะมีการเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงการคลังนะคะได้หารือถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางของโครงการนะคะให้มีการสนับสนุนใน2ส่วนได้แก่การอุดหนุนค่าที่พักและวอลเชอร์สำหรับใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนั่นเองค่ะโดยการอุดหนุนด้านที่พักนะคะรัฐจะสนับสนุนแบบจำนวนคงที่จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนค่ะประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนค่ะหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนั่นเองนะคะส่วนการให้วอลเชอร์ค่ะจะเป็นการให้คูปองดิจิตอลนะคะสำหรับใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดต่างๆทำเล็บรถรับจ้างร้านขายของที่ระลึกใดๆนะคะโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์ค่ะแบบ 50-50 คล้ายกับโครงการคนละครึ่งนั่นเองโดยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักและถ้าใช้จ่ายในเมืองรองรัฐจะเพิ่มวงเงินวอลเชอร์นะคะจาก 1,500 บาทเป็น 2,000 บาทค่ะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนกระจายการเดินทางไปยังเมืองรองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งโครงการกำหนดสิทธิ์ไว้ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ไม่ใช่1ล้านคนนะคะเพราะว่าประชาชน1คนเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุด5สิทธิ์ค่ะส่วนการลงทะเบียนนะคะผู้ประกอบการจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะขณะที่ประชาชนจะทยอยลงทะเบียนได้หลังวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะช่วงฤดูเที่ยวพอดีเลยเนาะทั้งนี้จะมีช่วงงดใช้สิทธิ์นะคะหรือว่า Blackout Period ค่ะระหว่างวันที่15ธันวาคม2569นะคะถึง15มกราคม2570เพื่อเป็นการป้องกันการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองก่อนที่จะกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570ค่ะวาเลนไทน์ก็ยังทันอะไรอย่างนี้
1: จ้า
0: เพราะว่าไป
1: มาดูข่าวที่น่าชื่นใจอีกข่าวหนึ่งของนักเรียนไทยนะคะกับคะแนนผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนไทยระดับนานาชาติหรือที่เรียกว่าพิซซ่านะคะก็ปีนี้เรียกว่านักเรียนไทยของเราค่ะยกระดับจากอันดับ58ขึ้นมาเป็นอันดับ53ของโลกค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเผยถึงผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025นะคะผลการประเมินของนักเรียนไทยค่ะมีพัฒนาการดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58ค่ะซึ่งเป็นการขยับขึ้นมาท่ามกลางจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการประเมินที่เพิ่มขึ้นโดยผลพิซซ่าครั้งนี้นะคะเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าคะแนนของประเทศไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านการอ่านค่ะโดยสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลการประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ส่วนวันนี้ค่ะเลขดี9เดือน9อยากเชิญชวนให้มาช้อปปิ้งกันแบบรัวๆเลยนะคะกับดิวดีที่ตึกเตย99ค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาใจสายช็อปทั่วประเทศนะคะต้อนรับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะกับแคมเปญพิเศษดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ซึ่งครั้งนี้ช่อง3เนี่ยขนทับสินค้าพร้อมกับโปรโมชั่นแรงแล้วก็เสิร์ฟดิวเด็ดทุกชั่วโมงเลยนะคะไปกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตเราพูดอย่างนี้เลย
1: ฮอตเลย
0: เพราะว่าเราอยู่ในนั้นด้วยค่ะที่จะมาไลฟ์สดให้กับเหล่านักช็อปกดตะกร้ากันแบบรัวๆจุใจเลยนะคะทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และทางหน้าจอช่อง3ค่ะสำหรับสายออนไลน์เนี่ยเตรียมวอร์มนิ้วรอกันได้เลยตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะทาง TikTok Live ค่ะของ CH3 Thailand นะคะโดยเหล่าพิธีกรคนโปรดเนี่ยจะสลับกันมามอบความบันเทิงแล้วก็เสิร์ฟดิวเด็ดตลอดทุกชั่วโมงเริ่มกันเลย6โมงค่ะคุณแม่มา6โมงถึง2ทุ่มเจอกับดิฉันนะคะลูกแก้วกันกมลค่ะมาพร้อมกับราคาดีๆแน่นอนแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับโบ๊ทธาราค่ะและปิดท้ายแบบสนุกสนานสุดๆเลยนะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับ2พิธีกรป๊อปปี้รัชพงษ์และคุณสายฝนชีช้างนะคะที่จะมาป้ายยาสินค้าราคาพิเศษสุดที่คุณไม่ควรพลาดเลยจริงๆและพิเศษมากค่ะสำหรับช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งช็อปกันสดๆบนหน้าจอช่อง3และทางแอปพลิเคชัน3 plus

0: ด้วยที่แฟนๆจะได้พบกับทั้งคุณออมสุชาอาตุ๋ยพุทธชาติและพีมพาทิตย์นะคะที่จะมาปล่อยโปรโมชั่นเด็ดแรงสถานจ่อเรียกว่าช็อปแล้วก็ฟินกันสุดๆกับเจ้าของแบรนด์ตัวจริงเสียงจริงไปเลยค่ะครั้งที่แล้วก็คือกระเป๋าฉีกไปแล้วนะคะ
1: กดเองด้วย
0: กดเองด้วยไลฟ์เองกดเองกันมันมากเลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
1: วอร์มมือรอนะคราวที่แล้วกดชุดนอนไม่ทันเปิดมาคือไปแล้วไง
0: ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันน
1: ี้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามบรรยากาศนะคะการบวงสรวงซีรีส์ Peace Love รักได้ไหมของลีน่ามิวนะคะพร้อมกับนี่ค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณบีพีรพัฒน์นะคะก็จะมากับคอนเสิร์ตในครั้งใหญ่ครั้งนี้ของเราเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: ลดดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: Lactosoy 300 milliliters Be your original Lactosoy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
14: Lactosoy อร่อยคุ้มค่า
13: It's real
15: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
16: โอ้ยเริ่มสิทธิ์ไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
3: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
15: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
19: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
18: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
19: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
20: เจ้าเลยต้องกลับไปสู่ทะเล
21: ไอ้จะรักขโมยหน้ากากกับทิ้งดำไปอีกแล้วใช่ไหม
22: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
5: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
24: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
25: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
26: อร่อย
27: ฟินเวอร์
28: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์

0: ฟันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: มีนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
5: ต้องบีบเต็มแปรง
6: เพื่อโฟไล

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะจะพาผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงซีรีส์ใหม่ล่าสุดค่ะกับ Please Love รักได้ใหม่ของสองสาวลีน่าหมิวค่ะก่อนที่ซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่จะออกอากาศตอนแรกในวันศุกร์นี้นะคะเมื่อเช้าเพิ่งมีการจัดพิธีบวงสรวงค่ะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยที่ช่อง3หนองแขมนำทีมด้วยผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์รวมถึงผู้จัดอย่างคุณอูพัชนีและคุณหงธนิธินะคะพร้อมด้วยทีมนักแสดงทั้งลีน่าลลินาหมิวณัชชาสมิทธ์ภัสวิทย์แคชัติกาพริกขิงสุริยะเรศนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งค่ะที่สำคัญยังมีแฟนๆมาต้อนรับร่วมส่งกำลังใจให้กับสองสาวลีน่าหมิวกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะว่าแต่พวกเธอจะตื่นเต้นแค่ไหนกับซีรีส์ที่ใกล้จะลงจอแล้วไปฟังเสียงพวกเธอกันหน่อยค่ะ
2: ตื่นเต้นมาตั้งแต่เริ่มปล่อยทีเซอร์ตัวแรกแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าคนดูจะฟีดแบคยังไงแต่ว่าพอปล่อยออกมาแล้วฟีดแบคคนดูก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยกับสิ่งที่พวกเราทำมาเรื่องแรกก็ต้องขอบคุณแฟนคลับกลุ่มแรกที่เริ่มต้นกับเรามาค่ะใช้โอกาสตรงนี้เลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่จะร้องไห้ดังนั้นที่รักแล้วก็เอ็นดูเนาะเรื่องนี้ต้องส่งยาดมแล้วไม่ใช่ส่งความแซ่บธรรมดาม
3: ิวรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้าง challenging สำหรับมิวเลยค่ะแบบท้าทายมากๆในทุกๆวันและทุกๆซีนที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่คาแรคเตอร์มันเข้มข้นขึ้นมันเหมือนมันมีอะไรมากขึ้นซึ่งเราก็แบบว่ามีโชคดีที่มีพี่อูคอยช่วยเกลาทุกอย่างว่าเฮ้ยมันแปลว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคค่ะผ่านไปด้วยดี
4: Please Love รักได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลา20:30ค่ะก็เพราะเราจะมีพรีเมียร์เนาะ EP 1วันศุกร์นี้ด้วยค่ะแต่ว่าตัวใครหมดแล้วค่ะทุกคนเย้โซลด์เอาท์แล้วค่ะก็เดี๋ยวรอไปดูถ้ามี EP สุดท้ายก็เดี๋ยวไปดูตอนจบพร้อมกันแต่ว่ามาดูไปด้วยกันในทุกๆวีคเลยค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีพัฒนาการของทั้ง2ตัวละครแล้วก็ทุกๆคนในทุก EP เลยต้องติดตามทุก EP จริงๆค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะคะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะคะพี่บีพีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บี
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ข่าวสามสีอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้มาแบบว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวเลย
7: ค่ะ
1: ที่ชื่อว่าคอนเสิร์ต B&B Beyond B พีรพัฒน์ไลฟ์คอนเสิร์ต
6: ครับผม
1: ที่มาที่ไปเป็นไงคะ
6: ที่มาก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วมีคอนเสิร์ต B Day ใช่ไหมฮะแล้วก็จัดไป5รอบแต่ว่าผมอะเนื่องจากเวลาแล้วก็ศิลปินเยอะมากแน่นมากเลยอ่ะแล้วก็พี่บอยก็ต้องจัดสรรเวลาให้ศิลปินแต่ละคนได้ขึ้นไปโชว์ผมได้ขึ้นไปบางวัน1เพลงบางวันครึ่งเพลงบางวันก็ขึ้นไปเป็นไอ้มดแดงฟึ๊บๆแล้วก็ลงมาแล้วก็โดนแฟนคลับเข้ามาต่อว่าว่าแบบพี่หนูซื้อบัตรผมซื้อบัตรมาดูพี่นะผมบินมาจากเชียงใหม่บินมาจากสุราษฎร์แล้วพี่มาได้ดูพี่เป็นไอ้มดแดงอ่ะแล้วเขาก็แบบเขาก็ต่อว่าผมก็เลยเยอะมากอ่ะผมก็เลยไปบอกกับทางผู้จัดทาง CI นะครับที่ว่าสนใจจะทำแบบคอนเสิร์ตสปินออฟของผมเองไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้มีแฟนคลับเราได้สมหวังสักหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลย
1: ใ
6: ช่ผมก็เลยกลายเป็นคอนเสิร์ตเบียนบิยอนขึ้นมาครับ
1: มันต้องมีพี่พีเพราะว่าเพลงเยอะแยะมากมายที่ติดตาตึงใจอยู่ในหัวใจของแฟนคลับนะคะเพราะฉะนั้นเล่าหน่อยดีกว่าที่มาที่ไปของชื่อคอนเสิร์ต
6: ครับ
1: คอนเซ็ปต์ต่างๆเป็นยังไงคะ
6: ครับก็คือ B เนี่ย B มันก็คือตัวผมเนี่ยแหละครับแล้วก็คือ B หมายถึงอีกความหมายก็คือ B แบบเป็นอยู่คือก็คือ B ที่เป็นอยู่เนี่ยจะได้เจอกับ B ที่เป็นอยู่เนี่ยแน่น
1: อ
6: นแล้วจะได้เจอกับ B ที่แบบ Beyond ด้วย
1: ไปอีก
6: B ที่เหนือความคาดหมาย
1: เอ้ยอันนี้น่าสนใจ
6: ซื้อไหมฮะซื้อไหมฮะนี่ซื้อยัง
1: ซื้อค่ะ
6: ซื้อแล้ว
1: เพราะว่าทุกคนอาจจะอยากไปฟังแบบเพลงเดิมๆความทรงจำเดิม
6: ๆมี
1: แต
6: ่ Beyond ด้วย Beyond ด้วยคือมีอะไรที่มากกว่าที่คาดหวังแน่นอน
1: สปอยล์ได้ไหมคะเห็นบอกว่าเรียบเรียงใหม่อะไรหรือเปล่าม
6: ีครับมีเรียบเรียงใหม่แล้วก็ในบางเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เราอยากจริงๆแล้วพอถึงวันนี้เราอัปเดต

0: แต่ว่าทุกคนก็อัปเดตตัวเองมาตลอดนะพอถึงเวลาที่มันคุยเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่บางเพลงที่มันแบบเฮ้ยเราอยากให้คนได้ฟังออริจินอลแบบแท้ๆแม้กระทั่งคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากเอาตรงนั้นออกมาให้คนได้ฟังกันอะไรเงี้ย
1: เต็มอิ่มแน่นอนอ่ะ
2: อยากเอฟซีกรีดกันหมดแล้ว
3: แล้วพอจะบอกได้ไหม
0: ว่า
2: อยากรู้ว่าแบบว่ามียอนแบบเรียบเรียงเพลงอะไรมาไหม
3: เดี๋ยวสิเป็นสะพายหรือเปล่า
0: น่าจะสปอย
2: อันนั้นเป็นสปอยละ
0: ต้องรอไปดู
2: สปอยไม่ได้เลย
3: แล้วอย่างแขกรับเชิญล่ะคะพอจะสปอยได้เล็กน้อย
0: โอเคแขกรับเชิญพอสปอยได้สักนิดนึงส
2: ัก
0: สามคน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ก็คือคนแรกคือพี่บอยโกยังไงก็ต้องมาครับเพราะว่าเคยเชิญแล้วคราวที่แล้วเบี้ยวผมว่าไม่ว่างคราวนี้ก็ต้องมา
3: คือเลย
0: ต้องมา
3: แล้วก
0: ็ครับแล้วก็เราจะได้ฟังพี่บอยร้องเพลงด้วยในคอนเสิร์ตผมครับแล้วก็จะมีนักร้องหญิงหนึ่งเดียวก็คือวงเฮอร์สครับซึ่งจะมาร้องเพลงที่หลายๆคนแบบไม่บอกไม่ได้จริงๆอ่ะแต่อยากให้ฟังมันดีมาก
3: ค่ะ
0: แล้วก
2: ็
0: ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออันนี้บียอนจริงก็คือคุณเดอะทอยส
2: ์
0: ครับก็จะมาเจอกันเป็นครั้งแรก
3: ค่ะจะเป็นยังไงนะ
2: ต้องไปเน
0: า
2: ะ
0: เป็นยังไงนะ
2: ต้องไปเนาะเห็นว่ามีเบเนฟิตอะไรมาฝากพิเศษ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดซื้อบัตร BIP นะครับ BIP ก็คือ B Important Person เหมือน VIP นะครับเราเรียกให้เป็น BIP BIP ก็จะมีแบบเบเนฟิตเยอะแยะมากมายถ่ายรูป1ต่อ1ที่จอดรถพิเศษแล้วก็มีแท็กห้อยคอมีเยอะเลยคร
3: ับพิเศษสุดๆเลย
0: ค่ะตามที่ขึ้นอยู่ที่เลยครับ
3: ตามที่ขึ้นเลยโอเคอ่ะเชิญชวนเอฟซีหน่อยค่ะไปคอนเสิร์ตของเรากัน
0: ก็ผมไม่ได้มีคอนเสิร์ตบ่อยๆนะครับแล้วก็ห่างจากคราวที่แล้ว12ปี
3: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ไม่รู้อีกคราวหน้าอีกกี่ปีก็ไม่รู้ก็อยากให้มาดูแล้วก็ไม่ได้จัดใหญ่มากด้วยมีที่แบบกำลังดีอยากจะไปทั่วถึงทุกคนอย่างเงี้ยครับก็ถ้าคนที่ไม่เคยดูคนที่เคยดูแล้วคราวนี้ก็ถึงวาระที่มาเจอกันอีกทีคนที่ยังไม่เคยดูนี่เป็นโอกาสดีมากๆที่ฟังเพลงผมมาตลอดแล้วก็ไม่เคยรู้เลยบางคนบอกว่าอ๋อหน้าตาคุณร้องเป็นอย่างนี้เอง
2: อุ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
0: จริงๆ
3: ใครน่ะใครพูดอย่างนั้น
0: จริงๆใจเย็นฮะมีจริงๆมีจริงๆมีจริ ง
3: ๆเราตกลงมาด้วยกัน
0: ผมก็เนี่ยโอกาสดีแล้วได้มาเจอละนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตขายบัตรวันที่19กันยานี้แล้วนะครับอีก10วันนะครับขายตอน10โมงเช้านะครับถ่ายทิเก็ตเมเจอร์แล้วก็วันแสดงวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวแล้วก็เวลาแสดงสำคัญมากนะครับเวลาแสดงบ่าย2โมงครับเล่นเร็วเลิกเร็วกลับบ้านได
3: ้
0: ไ
3: ม่
0: เที่ยวต่อได้
2: ใช
3: ่ค่ะสบายเลย
2: เนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บี
0: มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมาก
2: คร
3: ับ
2: ที่มาคุยกับข่าว3สีนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะ14พฤศจิกายนนะคะที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงเพ้อๆภาษาไหลแดงแห่งความรักของพี่บีกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามข่าว IT กับคุณซีชัดปวีค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ออฟไม่โอเคเลยครับ
1: เพราะของที่คุณรักใช้ต้องอ่อนโยนสำหรับเขาสำหรับแม่แค่สบายก็พอ
2: ออฟโอเคครับ
1: เซฟดี
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
6: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวดิวดีดิวดี
7: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
11: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday we care
14: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
5: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
15: ปากเหม็นแน่ๆ
16: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
17: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
18: อร่อย
19: ฟินเวอร์
7: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
0: Is that good?

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตาม Daily C3 ดิฉัน C ฉัตรปวีรายงานตัวนะคะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตคนก็เปลี่ยนรู้ไหมว่าตอนนี้คนดังเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากขึ้นทำไมใช่ไหมคะสุขภาพหัวใจหลอดเลือดค่ะตอนนี้เราเช็คได้ไหมคะว่าอยู่ในระดับไหนวันนี้ซีลองไปดูว่ามันมีเครื่องมือออนไลน์อะไรบ้างที่ช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงสุขภาพของตัวเราเองทำได้จากบ้านง่ายชัดเจนแล้วก็แม่นยำด้วยค่ะเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า Prevent Calculator ค่ะเป็นเครื่องมือออนไลน์นะทุกคนที่ทุกคนเข้าไปใช้ได้แต่ว่าเอามาประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและก็หลอดเลือดพัฒนาโดยสมาคมหัวใจของสหรัฐอเมริกาหรือ AHA เครื่องมือนี้ออกแบบสำหรับผู้ใหญ่อายุ 30-79 ปียังไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจหรือหลอดเลือดมาก่อนความพิเศษคือเว็บคำนวณตัวแรกที่ไม่ได้ดูแค่เรื่องหัวใจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขารวมเอาค่าสุขภาพไตระบบเมตาบอลิซึมรวมมาประเมินหมดเลยพัฒนาจากฐานข้อมูลประชากรมากกว่า6ล้านคนทำให้คุณสามารถนำไปประเมินความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อชาติเป็นตัวแปรค่ะวิธีการใช้ก็แค่เข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานค่ะเช่นความดันเลือดระดับคอเลสเตอรอลระบบจะทำการประเมิน

0: ผลออกมาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าคุณมีความเสี่ยงโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดทั้งแบบระยะ10ปี30ปีต้องย้ำนะคะว่า prevent calculator ก็คือเป็นแค่เครื่องมือประเมินความเสี่ยงยังไม่ใช่เอาไว้ใช้วินิจฉัยโรคผลลัพธ์ควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเกิดความตื่นตัวทางสุขภาพของคุณมากขึ้นตอนนี้2ผู้ก่อตั้ง Fitbit กลับมาสร้างความฮือฮาอีกแล้วในวงการดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าอะไรคะเครื่องนี้ไม่ใช่สมาร์ทวอชทั่วไปแต่เป็น Lifelue Link สายรัดข้อมือไร้หน้าจอนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องเขาก็ดูดีนะคะไม่มีหน้าจอเลยไม่มีเสียงแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นให้กวนใจทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตาตลอดเวลาแต่ภายในนั้นอู้อัดแน่นด้วยเซ็นเซอร์วัดการหายใจหัวใจการนอนและก็มีกิจกรรมต่างๆที่สำคัญที่มี AI คอยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพให้แบบอัตโนมัติหากพบความผิดปกติเมื่อไหร่ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาที่ลูกหลานเลยค่ะการใช้งานก็อย่างง่ายอ่ะกดปุ่มเดียวกดบันทึกเสียงสั้นๆได้เช่นทานยาแล้วเวียนหัวข้อมูลจะส่งเข้าแอปไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินกดปุ่มค้างไว้นะคะส่งสัญญาณ SOS พร้อมระบุตำแหน่ง GPS ผ่านสัญญาณ LTE ในตัวได้เลยทันทีไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนอะไรติดตัวเลยค่ะตีว่าอันนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้จริงอย่างอิสระลูกหลานอย่างเราก็น่าจะอุ่นใจแม้อยู่ห่างไกลกันด้วยนะ
1: ขอบคุณคุณซีมากๆค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากบันนี่คลอสเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมที่จังหวัดชลบุรีเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนนะคะแต่ไม่ใช่นักเรียนเป็นผู้ก่อเหตุค่ะคนก่อเหตุเป็นตำรวจบุกเข้าไปยิงคุณครูซึ่งเป็นแฟนสาวเสียชีวิตหลังก่อเหตุเสร็จเจ้าตัวก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านตอนนี้ตำรวจล้อมอยู่ที่บ้านนะคะยังคงพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวอยู่ล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตจากนั้นมีการคุยกันอยู่พักนึงแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตกใจก็ต่างหาที่หลบกันนะคะจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับไปขึ้นรถเก๋งสีขาวแล้วก็ขับออกจากโรงเรียนไปหลังเกิดเหตุล่าสุดมีรายงานว่าโรงเรียนปิดชั่วคราวแล้วเร่งประสานแจ้งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับบุตรหลานเพื่อความปลอดภัยขณะนี้มีรายงานว่าตำรวจหลายนายยังคงปิดล้อมบ้านพักเพื่อเจรจาให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวจนถึงขนาดนี้ยังไม่ยอมออกมามอบตัวเลยนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ได้ทราบกันต่อไปกลับมาที่กทม.นะคะเรื่องของน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงค่ะผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปหลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าวันนี้พอจะทราบสาเหตุที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเกิดจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินรั่วไหลออกมาล่าสุดคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดหน้าดินเพื่อไปหาจุดรอยรั่วว่าอยู่ตรงไหนการตรวจสอบล่าสุดเมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานยังคงวัดค่าความเข้มข้นของไอน้ำมันแล้วก็ไปมาร์กจุดแนวท่อส่งน้ำมันเพื่อจะหาจุดรอยรั่วที่อยู่ใต้ดินผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะหลายคนยังบอกว่ากังวลเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความปลอดภัยขณะที่คุณพิพัฒน์หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่าทางผู้บริหารท่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คือหยุดจ่ายน้ำมันผ่านท่อส่งเพื่อความปลอดภัยโดยขั้นตอนต่อไปต้องมีการเปิดผิวดินเพื่อหาสาเหตุและหาจุดรั่วซึมส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะต้องรอตรวจสภาพหน้าดินก่อน
2: สาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซึมเกิดจากอะไรให้ชาวบ้านหรือพี่น้องในแถบนี้ช่วยเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปจากพื้นที่ที่จะมีการซ่อมบำรุงก่อนตอนในเรื่องของคำว่าปิโตรเลียมซึ่งเป็นสิ่งที่ไวไฟเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ยกเว้นเราสามารถเปิดหน้าดินลงไปซึ่งท่อลึกก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรก็ไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมหรือการ

0: บำรุงรักษาก็น่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ที่จะทำการเปิดหน้าดินแต่การที่จะดูแล้วให้เรียบร้อยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักวันถึง2วันถึงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
1: คือคุณพิพัฒน์ท่านดูแลกระทรวงคมนาคมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของการรถไฟนะคะก็ต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ว่าชัดชาติก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สูบของเหลวที่มีทั้งน้ำกับน้ำมันออกมาประมาณ 20,000 ลิตรแต่พอมีการแยกส่วนที่เป็นน้ำมันเพียวๆออกมาเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันเยอะมากถึง 4,000 ลิตรนะคะดังนั้นต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณน้ำมันที่รั่วออกมาส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกว่าคาดว่าจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงเป็นท่อขนาด14นิ้วค่ะใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทมีอายุการใช้งานมานาน30ปีแล้วส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือว่าพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายไปปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นโดยบริษัทผู้ดูแลระบบลดแรงดันภายในท่อน้ำมันแล้วนะคะปริมาณน้ำมันและกลิ่นในพื้นที่ก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเหตุการณ์นักศึกษา2สถาบันตีกันนะคะอุเทรนถวายกับปทุมวันค่ะที่ BTS เนี่ยก็ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากล่าสุดวันนี้คุณยศชนันรัฐมนตรีอว.สั่งการลงมาด่วนเลยนะคะห้ามทั้ง2สถาบันเข้าไปใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ให้ย้ายสถานศึกษาเพื่อลดความขัดแย้งวันนี้มีการประชุมหารือกันเรื่องการจัดพื้นที่การจัดการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้นะคะโดยอาจารย์เชนยศชนันค่ะรองนายกและรัฐมนตรีอว.บอกว่าปัญหาความขัดแย้งของสองสถาบันนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยเพราะว่าเป็นพื้นที่โซนเศรษฐกิจต้องดูแลความปลอดภัยใกล้ชิดพยายามปลดล็อกปัญหานี้มาตลอดวันนี้เตรียมออกหนังสือด่วนสั่งอุเทรนถวายปทุมวันงดเข้าและห้ามใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยใน3เดือนนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะให้อุเทรนถวายย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นส่วนเทคโนโลยีปทุมวันให้ไปหาสถานที่จัดการเรียนการสอนที่อื่นเช่นกันเพื่อให้ความมั่นใจว่าพื้นที่นี้จะปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะ
2: หลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
1: ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกันบ้างเมื่อวานนี้มีดราม่าเดือดคุณหมอนี่ออกมาต่อว่าพยาบาลนะคะว่าทำไมถึงปล่อยให้คนไข้รอนานกันขนาดนี้จนคนไข้หลายคนเนี่ยชื่นชมว่าคุณหมอเนี่ยกล้าหาญมากเลยที่ออกมาพูดสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่ฟิล์มเอ็กซเรย์ระบบมีปัญหาแล้วคุณหมอเขาก็ตรวจวินิจฉัยไม่ได้นะคะล่าสุดวันนี้ทางผอ.โรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแถลงยืนยันว่าระบบข้อมูลไม่ได้ล่มนะคะแต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดจากความเข้าใจผิดที่หาฐานข้อมูลไม่เจอระหว่างที่มีการย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จาก data center เก่าไปยัง data center ใหม่ซึ่งการย้ายข้อมูลย้ายได้5ปีค่ะนับจากปัจจุบันขณะที่ข้อมูลส่วนอื่นยังมีระบบเก่าที่สามารถหาข้อมูลดูได้ในระบบเดิมยังไม่ได้ลบได้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานไปตั้งแต่19สิงหาคมแล้วผอ.โรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้คุยกับทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะทั้งคุณหมอพยาบาลก็เข้าใจกันดีค่ะทุกคนต้องการทำงานเพื่อผู้ป่วยเราก็ทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวต่อนะคะ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังคณะกรรมการนโยบายการ

0: เงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% มาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี10กันยายน 5:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: หนูหยางเหมยหัวแกต้องแต่งงานกับหนูหยางเหมยหัว
2: ทำไมมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
3: กลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะ
4: นี่รักในกล่องไฟจันถึงสุข
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: THAI Passport นะคะกับตันคนเนิร์ดเขาไปลองใช้ดูทีนี้ก็ถามคำถามผลไม้ให้ตอบมาว่าสีอะไรแล้วมันมีประเด็นเพราะว่าไปถามว่าสวให้ตอบว่าสีอะไรเขาก็ตอบว่าสีน้ำเงินปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะไปทดลองดูบ้างนะปรากฏว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยบอกว่าผมใช้ตัว Chat GPT ตัวโปรที่เสียเงินซื้อเองก็ถามแบบเดียวกันเลยค่ะทีนี้คำตอบมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะอย่างถามว่าสวสีอะไรเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าสีส้มมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะคุณสิริพงษ์ก็เลยบอกว่าวันนี้ต้องทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของ AI ก่อนไม่ควรตัดสินคำตอบจาก AI ว่าจะทำให้คุณฉลาดหรือโง่พักคำตอบที่ได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้นำมาประมวลผลด้วยค่ะเราไปดูข่าวกับทางสสส.นิดนึงนะคะชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีค่ะติดตาม

0: ได้จากรายงานค่ะ
1: ข้าพรรษาสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูนะครับสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิการควบคุมอารมณ์และการนอนหลับจะดีขึ้นตับจะกลับมาเผาผลาญได้เต็มที่นะครับลดภาวะเสี่ยงดื้ออินซูลินและไขมันพอกตับและผิวพรรณจะกลับมาสดใสเพราะร่างกายจะกักเก็บน้ำได้ตามปกติคอลลาเจนใต้ผิวจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลิกเหล้าได้ยังไงปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับมางดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับ

0: ขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ
2: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: เบลรับรองครูแก้วไม่มีทางรู้ฉันสลับแฟ้มเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้เยี่ยมน้องคนนี้มันฉลาดจริงเลย
0: อยู่แล้วดูมันหน่อยแก
2: ดูไหมดู
0: แลแกจำอะไรขึ้นมาได้บ้าง

าโยธินภัทรฆาตกรไม่จริง

0: เอ้ยทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านอีกลูกเอ้ย
1: ก็เป็นเพราะแกนั่นแหละไม่ยอมซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้กับลูกแทนเครื่องเก่าที่มันตกน้ำไปเนี่ยติดต่อลูกไม่ได้เลย
0: โอ้ก็แต่เย็นก่อนสิว้ย
1: ไปไม่ยงไม่เย็นมาแล้วแกก็รู้นี่ถ้าลูกแมวโดนฝนนี่มันจะเป็นยังไง
2: ฮัลโหลค่ะ
0: เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอลลูนนะลูกบอลลูนนี่แบลอยู่หนูป่ะลูก
2: แยกกันสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ถึงบ้านหรอคะ
0: ก็ยังสิปะโทรไม่งั้นจะโทรมาเหรอ
3: เบลไม่ถึงบ้านเหรอครับ
0: ก็ยังไม่ถึงสิปะโทรเอ้ยขั้นนี้ก่อนนะ
1: อุ้ย

0: ขอเช็คสายสิริก่อนบอส
1: ถาม
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: Dutch Meal คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Meal
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
5: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
6: ่ฉันไม่ได้ขาย
7: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
5: 1ล้าน
7: ฮะล้านนึงกูจะรั่ว
8: Please loveรักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
9: คุณอย่าลืมสิเพราะฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
12: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
13: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้6โมงเย็น
11: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์สนับสนุนโดยรถดี M150

0: ใช่ไหมเจ้าของมันเกิด
1: พวกแกต้องการอะไร
2: ใช่ไหมที่ชื่อเบลมาดีสิลุงมีของขวัญจะให้
3: อย่ายุ่งน้องเบล
2: เก่งมากนะมาร์
3: คผมไม่ได้ชื่อมาร์ค
2: มาร์ควีฟ
3: ผมชื่อกวิน
0: แค่อยากจะให้ของขวัญมันเกิดเท่านั้นเองเนี่ย
2: ของขวัญมันเกิดสำหรับนางฟ้าตัวน้อย
3: อย่าทำมันเลย

0: ช่วยน้องเบลใช่ไหมได้ทุกคนตายน้องเบลรอด
1: แกต้องทำ
2: รับไม่ได
1: ้ฉันบอกให้แกยิงไง
2: ไม่ผมไม่ทำ
0: แกยิง
1: แกต้องยิงยิงสิ
2: ผมไม่ทำ
1: แกต้องทำยิงยิงสิปืนขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมายิง
2: ไม่ผมทำไม่ได้
1: ถ้าแกไม่ยิงฉันจะยิงน้องสาวแก
2: ไม่อย่าทำเร็ว
3: ซีฮันซีฮัน
1: ฉันจะรับ1-3
2: ไม่อย่า
1: ทำตามคำสั่งฉัน1
3: พี่ชายขอโทษ
1: Ying!

และ Miracle Oasis Grand Thailand

0: ตุผลที่อยากทำงานที่นี่นายน้อย
1: ใช่แล้วค่ะเบลอยากทำงานตอบแทนบุญคุณนายน้อยค่ะ
0: บุญคุณอะไร
1: คุณพอจะมีเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงให้เบลเล่าอย่างละเอียดได้ไหมคะ
2: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains

0: in 7 days for visibly whider teeth
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ตัดสินใจก่อนใช้ยา

0: ดิวดี
1: ดิวดี
2: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าไปเลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
3: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
4: ้โอลิพัทจะให
5: ้เดี
6: ๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
10: เนสกาแฟริชอโรมา
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: เพิ่มกาแฟ
10: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
14: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์คุ้มเกินค่า
15: ชุดเซ็ตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทโทรมาเลยที่021613233สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังรอชุดเดรสสวยๆจากซาลิมิล่านะคะวันนี้ซาลิมิล่าจัดชุดเดรสลายใหม่สวยๆมาให้แล้วค่ะคุณแม่จริงๆแล้วจะบอกว่าวัยไหนก็ใส่ได้วัยไหนก็ใส่สวยนะคะจะใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่นอนจะใส่ออกไปข้างนอกนะคะสวยทุกลายเลยจะใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้แค่เดรสอัพขึ้นมาด้วยการใส่อักเซสซอรี่เข้าไปสร้อยคอต่างหูเข็มขัดนะคะคืออันนี้จะบอกว่าแล้วแต่การแต่งตัวแต่โดยส่วนมากที่คนซื้อไปแล้วชอบมากๆแล้วฟีดแบ็กกลับเรามาก็คือใส่อยู่บ้านสบายมากเย็นมากไม่ร้อนเลยให้ความรู้สึกเบาสบายนุ่มลื่นใส่แล้วพริ้วใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกท่วงท่านะคะแล้วชอบมากตรงที่ลายสวยสวยวันนี้ถ้าใครเปิดมาเจอแล้วชอบลายสวยๆแบบนี้แล้วอย่าลืมดูโปรโมชั่นของเราวันนี้เพราะโปรโมชั่นของเราน่าซื้อมากๆค่ะ ใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับชุดเดรสจากซาลิมิล่าค่ะมาด้วยกัน5ชุด5สีไปเลยนะคะไล่ดูทีละชุดเลยชุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นโทนเขียวเข้มสลับกับสีอ่อนที่เป็นแบบมองรวมๆจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับชุดแรกชุดที่2ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินกรมแล้วก็เป็นลายของดอกไม้หมู่มวลใบไม้เยอะแยะมากมายก็ดูสวยงามดูธรรมชาติละมุนตามากๆเลยส่วนอีกสีนึงค่ะขาดไม่ได้เลยถูกใจคุณแม่บ้านถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นโทนครีมชมพูน่ารักมากเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเลยอันนี้3ชุดแล้วนะยังไม่พอมีอีก2โทนสีด้วย นี่เลยอันนี้เป็นโทนสีส้มน้ำตาลนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันโทนนี้นะคะมันก็จะได้ความรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะส่วนอีกสีนึงสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับดอกไม้สีชมพูดอกท้อแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกใหม่ๆแล้วเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าอยู่ในสวนมีความสดชื่นของธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในบ้านของคุณนะคะบนเรือนร่างของคุณให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะอันนี้นิ้งชอบมากๆตรงที่การออกแบบของเขาแต่ละชุดคือไม่ซ้ํากันเลยได้ความรู้สึกปราดเปรียวในบางชุดได้ความรู้สึกมั่นใจในบางชุดได้ความรู้สึกอ่อนหวานแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นในทุกๆชุดอันนี้บอกเลยว่าโทนสีเนี่ยได้ตามนี้เป๊ะๆไม่ต้องเดาไม่ต้องเลือกไม่ได้สุ่มวันนี้ได้แบบนี้ไปก่อนนะคะ5ตัว5สี5แบบแบบนี้นะคะเป็นคอกลมที่ไม่กว้างจนเกินไปเป็นแขนที่ไม่ติดแน่นอนและที่สำคัญ5ตัวตรงนี้มาพร้อมกับเลกกิ้งอีก5ตัว
5: คุ้มหรือยัง10ชิ้นคุ้มหรือยัง
6: คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงเซตอื่นเขาไม่เพิ่มกันนะเซตอื่นเขาจบแล้วกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะแถมฟรีเพิ่มไปเลยนะคะกับตัวบราไร้โครงลายดอกไม้ซ
5: ึ
6: ่งคุณแม่ดูดีๆปกติบราแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราขายนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะ
6: แต่วันนี้ครั้งนี้เรานำมาแถมให้ในรายการสำหรับใครที่โทรมาทานแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้เพิ่มไปด้วยนะคะกับกางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวทางเราจะคละสีให้สุ่มสีให้ตามระบบทั้งหมดนี้ดูดีๆคุณแม่นับไปพร้อมๆกันได้ไปทั้งหมด14ชิ้นค่ะ
5: ในราคาเพียง990บาทหรือเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าปกติต้องจ่ายกว่า 4,650 บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาเบาๆแค่นี้เองนะคะซึ่งจะบอกว่าทำไมวันนี้ควรจะมีชุดเดรสจากคาริเมล่าเอาไว้มีชอบตรงที่1คือเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเป็นแม่บ้านทีนี้อ่ะเวลาเราทำงานบ้านเราอากวาดยักย้ายอาเช็ดหลังตู้เก็บเตียงเปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดก็คือจะต้องคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานบ้านทำกับข้าวผัดกับข้าวตากผ้าสะบัดผ้าเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะแขนนี่ไม่ติดเลยคือแขนเนี่ยไม่ชอบกว้างมากถ้ากว้างมากจะโป้อันนี้คือไม่กว้างมากไม่โป้ไม่เห็นชุดชั้นในสองคือรู้สึกว่าเวลาก้มเงยเห็นไหมคะ
6: ค
5: ือคอเสื้อเขาอ่ะเราไม่ต้องคอยระวังอันนี้คือมิ้งปล่อยเลยนะแบบไม่จับคอเสื้อเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วมันชอบอีกอย่างนึงก็คือช่วงหน้าอกเขาตัดตรงนี้บริเวณหน้าอกกุ้นบริเวณหน้าอกเป็นคอแบบนี้มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆเวลาเราใส่สวมจากหัวอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ติดช่วงอกคือบางช่วงอ่ะจะมีแบบเสื้อที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใส่ลงมาแล้วอุ๊ยครับต้องมาคอยขยับอันนี้ช่วงอกของเรานะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ถึง48นิ้วเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะถึง38นิ้วแล้วก็รอบแขนเนี่ยที่นิ้งบอกว่าไม่ติดอ่ะคือ16นิ้วทั้งหมดนี้ใครรู้สึกว่าเออใส่ได้รอบอกไม่เกิน48นิ้วคุณแม่สั่งไปได้เลยแล้วเนื้อผ้าคือชอบมากๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าเย็นคืออยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เย็นใช่ไหมคะเวลาเอาไปใส่จริงๆที่บ้านลมโกรกใส่สบายแล้วสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือสีสันสวยๆแบบนี้คือเปลี่ยนใส่สลับคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยค่ะ
6: ใช่แล้วเราจะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันไปเลยนะคะคือใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ได้ใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้ใส่ไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมาพร้อมกับลายสวยสวยเยอะมากๆวันนี้5ตัว5ลายด้วยกันนะคะสีที่จ๋าใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นโทนแบบน้ำเงินเข้มหรือเราจะเรียกว่าสีกรมท่าก็ได้นะคะจ๋าเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านไซส์เล็กละกันหน้าอกจ๋าอยู่ที่32นะคะคุณแม่ให้ดูตัวหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วตัวจริงๆจ๋าแค่นี้เองนะตัวจริงๆแค่นี้นะแต่หน้าผ้ายืดออกมาได้มากถึง48นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สบายมากจริงๆจ๋าชอบมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆแล้วคุณแม่ดูสาวสูงน้อย150อย่างพวกเรา ไล่มาดูเลยความยาวไม่ว่าจะตัวความสูงอยู่ที่ประมาณไหนถ้าสูงเท่าจ๋าอย่างไรก็คุมเข่าคุณแม่หรือว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ระหัวเข่าเพราะฉะนั้นมันจะดูเรียบร้อยนะคะไม่สั้นจนเกินไปทำได้หลากหลายกิจกรรมนะคะด้านหลังคุณแม่ดูเห็นไหมลายสวยทุกทั้งตัวเลยทีเดียวแล้วทุกตัวแพทเทิร์นเดียวกันหมดใส่แล้วสวยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าอกคุณแม่ที่ไซส์42 44 46อย่างนี้นะยิ่งใส่นะเต็มกว่าจ๋าสวยกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยถ้าถามจ๋านะว่าเดรสชุดนี้นะคะตกเฉลี่ยเพียงชุดละ70บาทคุณแม่ไม่มีทางจะหาแบบชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้ได้ในราคาพิเศษเท่านี้อีกแล้ว
5: ใช่แล้วเรามีชอบมากๆตรงที่ทุกคนในบ้านสามารถใส่ได
6: ้
5: ใส่ได้ตั้งแต่ลูกสาวนะคะไปจนถึงคุณแม่ไปจนถึงคุณยายไปจนถึงคุณทวดก็คือใส่เซตนี้จากสลิมเมล่าเซตเดียวกันได้เลยคือชอบตรงที่ซื้อไปแบ่งกันในบ้านได้คุณแม่อาจจะซื้อไปแบ่งกับคุณป้าใส่แล้วก็แบ่งกับคุณยายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งมิงรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์คือเราใส่หวานๆน่ารักน่ารักด้วยกันแล้วยิ่งผู้สูงอายุในบ้านถ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้บางทีเวลาเขาลุกเขานั่ง

0: ือมันสบายเข้าห้องน้ำสบายไม่ต้องมาคอยถอดกางเกงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือชอบมากๆตรงที่ลายก็สวยใส่แล้วก็สุภาพเวลาลูกหลานมาบ้านก็ไม่ต้องคอยอุ้ยวิ่งไปเปลี่ยนชุดให้คุณยายสิคุณยายก็สวยอยู่เสมอพร้อมรับลูกหลานใช่ไหมอันนี้อยากจะให้โปรโมชั่นนี้ฝากเอาไว้นะคะ990 บาทนะคะอยากให้ได้ซื้อไปใส่กันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้5ลาย5แบบแบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ได้คละให้แบบนี้ไปเลย5ตัวเลกกิ้งอีก5ตัวชุดชั้นในปกติเราขายวันนี้หยิบมาแถมอีก2ตัวจากสลิมเมล่านะคะและกางเกงชั้นในแบบขาสั้นแบบนี้ใครไม่ชอบใส่กางเกงซ้อนก็ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอีก2ตัวนะคะทั้งหมดในราคาเพียง990 บาทหรือตกเฉลี่ยชิ้นละ70 บาทเท่านั้นไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนคะ
1: คุณผู้ชมถามไม่ต้องตัดสินใจนานไม่ต้องตัดสินใจช้าแนะนำให้รีบโทรสินค้าดีสินค้าคุณภาพมีจำนวนจำกัดนะคะให้รีบโทรเลยค่ะชุดเซตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากสลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทคุ้มขนาดนี้นะคะช้าไม่ได้พลาดไม่ได้โทรมาเลยที่021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ไปทำงานกันวันแรกก็ระบมขนาดนี้ละสนใจมาทำงานแผนกบัญชีของอู่ซ่อมรถอนาคตไกลไหมล่ะจ๊ะ
1: จะชวนให้ไปทำงานอู่พี่ดิใครจะทำ
0: ทำไมนี่อู่นี้เนี่ยฉันสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเลยนะถึงมันจะเพิ่งเริ่มแต่รับรองมันต้องไปได้ไกลฮ่า
1: วันนี้มีลูกค้ากี่คน
0: ไม่อยากจะคุย
1: ยี่สิบ
0: สองสูงเขาไม่นับ
2: มาเพิ่งเปิดกล้องนี้แล้วค่ะอย่าเพิ่งท้อนะพี่โป่งจริงๆเบลก็อยากช่วยพี่นะคะแต่ว่าที่เบลตั้งใจทำงานที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเบลอยากตอบแทนน้อยเหนื่อยแค่ไหนเบลก็ต้องสู้ค่ะอดทนให้ถึงที่สุดโอ๊ยเก๊เฮ้ยโทษทีแกมันมือไปหน่อยเบาๆๆ

0: ตอนนี้ Miracle Thailand กำลังจะมี Soft Launch แกไม่ไปดูหน่อยล่ะ
1: ผมมีงานต้องทำ
0: พักหลังดูแกไม่ค่อยอยากจะไปเมืองไทยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรถึงยังไง Grand Opening แกต้องไปอยู่ดีเพราะว่าฉันจะเปิดตัวแกในฐานะผู้บริหารคนใหม่ของ Miracle Thailand
2: นี่ตั๋วเครื่องบินไปเมืองไทยครับนายใหญ่จัดการให้เรียบ

0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปเจอที่เมืองไทยเอง
1: ทำไมไม่สะดวกมีธุระอะไร
2: ธุระส่วนตัว

คุณขอบคุณมากขอบคุณที่มาที่เชิญไปให้มาในวันนี้เพราะหยางเหมยหัวลูกสาวคนเดียวของฉันจะทำการเลือกหนึ่งคนในที่นี้เป็นว่าที่คู่ชีวิตเขาจะเป็นผู้สืบทอดกิจการทั้งในและนอกประเทศของหยางกรุ๊ปและเป็นผู้นำของหยางกรุ๊ปต่อไปในอนาคต

0: เด็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้จะไปไหนแต่เช้า
6: ผมมีธุระ
5: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
6: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
7: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณรักมัน
8: พี่ตา
9: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: คุณรุ้งนี่เป็นธรรมชาติเอง
12: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
5: โอ้ย
13: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
14: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
15: ้ดูลึกลับมีสตอรี
16: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
17: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
20: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
21: แม
20: ่ยังใครตะโกนแบบมาวันแม
22: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
23: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้น

0: เหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: กลับบ้าน
2: AIS 3BB Fiber 3รวมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
0: ้สนับสนุนโดย LINE BKซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: ไว้หัวลูกจะเลือกใครหรือจะใช้วิธีไหนก็บอกมาเถอะเฮียที่นี่ทุกคนพร้อมแล้ว
1: ป้าป้าคะเหมยหัวเลือกไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะเฮียแต่ละคนเนี่ยทั้งหล่อน่ารักคุณสมบัติเนี่ยดีเลิศทั้งนั้นเลยอะค่ะงั้นเหมยหัวขออนุญาตเลือกผู้ชายที่แข็งแรงสามารถปกป้องและพร้อมจะต่อสู้ฟาดฟันเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีต่อเหมยหัวแล้วกันนะคะใครก็ตามที่สามารถครอบครองภาชนะของเหมยหัวได้เขาคนนั้นก็คือคนที่เหมยหัวตามหาค่ะ

0: ผู้ชายหรือปลาสวายคะเนี่ยย่างกันใหญ่เลย
1: แถมเป็นปลาสวายที่ไม่มีสมองด้วยนะแล้วดูสิแบบนี้นะป้ายังจะบังคับฉันแต่งงานด้วยชาติหน้าเถอะ

0: เอาไหนวะพี่ทำแบบนี้อีกแล้วนะพี่ทำไมละวะไปตามจับตัวมาสิไป
1: แม่ไปไล่
0: ในวันเนี้ยหรือต้องมีคู่มั่นให้ได้

0: ช่วยทีนะ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไปไหนกันคะลุงหนุ่มไปจิบน้ำชากับลูลูก่อนไหมคะไปไหมคะ

0: ไม่ต้องตามฉันมา
1: ก็บอกว่าไม่มีไม่มีไง
2: ไอ้เจ้า
1: ก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มี
0: ทำไง
3: อย่าส่งเสียงดังอยากถูกจับได้หรือไง

0: จะรีบไปไหนล่ะครับให้ผมไปส่งดีกว่าไหม
1: คุณชาคิดฉันเคยบอกคุณแล้วไงคะว่าคุณไม่ใช่สเปคฉันเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสียเวลาเลยค่ะ
0: อะไรที่ทำเพื่อคุณผมไม่เคยคิดว่าเป็นการเสียเวลาเลยนะครับ
1: ฉันหมายถึงคุณอย่าทำฉันเสียเวลา
0: ดูนี่ก่อนดีกว่าไหม
1: คุณ

0: วันนี้ผิวสวยไว
1: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่แกบอกไอ้2คนนั้นหยุดแกะเดี๋ยวนี้เลย
4: ไม่งั้นแล้วก
3: ็ฉันจะโทรไปบอกเจ้านายแกให้เขามารับข้าวต้มมัดกับมือแกเลย
5: หยุด
6: เลิกงานแล้วใช่มั้ยไปไปกินข้าวกัน
7: สำเร็จแล้วไม
8: ่ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
11: แกจะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหม
12: ฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
8: ประดิษฐ์วรักดาจันถึงศุกร์19 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
14: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันเป็นคัก
13: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
15: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
8: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋ว

0: ูตรน้ำเข้มข้น
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เดี๋ยวไปเลย
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
10: คุณชาคริตกับคุณอุยานะครับ
11: คุณยังจำที่คุณพูดไปได้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ย
12: แต่คุณไม่ได้อยู่ในงานนี
11: ่มันสำคัญตรงที่ว่าผมเป็นคนครอบครองภาชนะผืนนี้ก็แสดงว่าผมเป็นคนที่แข็งแกร่งสามารถปกป้องคุณได้และผมก็ได้แสดงความรักให้คุณเห็นแล้วถูกต้องไหม
12: เห็นแล้วค่ะ
11: ทีนี้คุณจะรับรักผมได้หรือยัง
12: ก็ต้องรับสิคะถ้าคุณครอบครองผ้าชุดหน้าที่เป็นของฉันจริงๆ
11: ลูลู
12: ลูลูคงดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณอุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคขนาดเนี้ย
11: เดี๋ยว
12: โอ้ย

0: จะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เลยเหมยหัวคุณชาคิดเสนอตัวมาบริหารสาขามาเก๊าเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ๆคุณหนูหยางนี่เองก็คงเหมือนที่นายชอบไปเมืองไทยแหละครับไปอยู่ใกล้แม่ของนายไงครับ
1: โหลือตามหาเหมยหัวไม่เจอแล้วยังมีหน้ากลับมาหาอ้วยอีกเหรอมาให้อ้วยเตะซะดีๆเลยมาหลังอ้วยมาไปตามหาเหมยหัวให้เจอไป
2: เป็นไรกันวะนายท่าน
1: ไปตามหาเหมยหัว
2: ว่า
1: เ
2: ฮ้ยว่าไปไม่ได้สินายท่านมีคงมาขอพบนายท่าน
1: อ่ะส่งหรือดูแล้วบอกหน่อยนะสภาพอย่างอ้วนตอนนี้มันน่าจะเจอใครไหม
2: อาการอย่างนี้นอกจากหมอก็ไม่น่าจะเจอใครนะนายท่านอุ้ยแต่ที่มานะอีคือในน้อยมิรักเครื่องนะ
3: สวัสดีครับเจ้าโซยาผมมาร์ครีฟนายน้อยของกลุ่มบริษัทมิราเคิลขอขอบคุณเจ้าสัวมากๆที่ให้เกียรติพวกเราได้เข้าพบครับ

0: จอร์หรือมีธุระอะไร
1: วันนี้ผมจะมาเรียนเจ้าสัวถึงเรื่องงานแกรนด์โอเพนนิ่งโรงแรมใหม่ของ Miracle ที่พัทยานะครับ
0: เด็กมือมันซื้อนี่หรือการมาหยามอ้วถึงที่นี่เหรอ
1: เจ้าสัวฟังผมให้จบก่อนสิครับ
0: มีเราเคยก็รู้ดีว่าหยางกบต้องการซื้อที่ดินตรงนั้นเพื่อสร้างโรงแรมแต่พวกลือก็มาซื้อตัดหน้าหรือยังมาเยาะเย้ยว่าถึงที่นี่หรือคิดว่าคนอย่างเจ้าสัวหยางเป็นเพื่อนเล่นหรือไง
1: ผมไม่เคยคิดอย่างนั้น
0: แล้วการจะทำคงหรือมันแปลว่าอะไรวะ
1: เจ้าสัวครับผมยอมรับนะครับว่าที่ดินที่พัทยาตรงนั้นสวยมากแต่ว่าเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่พัทยายังมีที่ดินอีกหลายที่ที่สวยแล้วก็น่าลงทุนมากไม่แพ้กันเช่นภูเก็ต
2: นี่เป็นโฉนดที่ดินที่ภูเก็ตที่มีราคาเป็นเจ้าของครับ

0: นี่หมายความว่าไง
1: ในฐานะน้อยๆของมิราเคิลนะครับผมมีโปรเจกต์ในอนาคตจะมาเชิญเจ้าสัวให้มาร่วมลงทุนกันระหว่างมิราเคิลกับหยางกรุ๊ป
2: มิราเคิลกับหยางกรุ๊ปมิราเคิลกับหยางกรุ๊ปหรือลืมไปแล้วหรือว่าเราคู่แข่งกันฮะ
1: ผมไม่ลืมครับเพราะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เจ้าสัวเองก็คงรู้ดีว่าตลาดเอเชียกำลังบูมมากแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั่วโลกนักธุรกิจโรงแรมจากตะวันตกก็กำลังขยายการลงทุนมาที่เอเชียเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกและถ้าผมเดาไม่ผิดตอนนี้แขกชาวตะวันตกที่เข้าพักกับโรงแรมของยางกรุ๊ปก็ลดจำนวนลงทุกเดือนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆผมพูดถูกใช่ไหมครับ
0: แขกตะวันตกไม่ใช่เป้าหมายหลักของยางกรุ๊ป
1: ก็ใช่ครับเพราะอย่างกรุ๊ปรู้จักและเข้าใจแขกชาวเอเชียมากที่สุดและคงไม่มีใครมากเท่าอีกแล้วตรงกันข้ามกันกับมิราเคิลเลยครับพวกเรายังใหม่กับตลาดเอเชียมากและผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะมองเห็นจุดอ่อนของมิราเคิลมากเท่ากับคู่แข่งของพวกเราซึ่งถ้าเกิดอย่างกรุ๊ปเข้ามาช่วยชี้แนะแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องก็จะเป็นโชคดีของมิราเคิลมากๆครับ
0: แล้วมิราเคิลก็จะได้ช่วยหยางกรุ๊ปเรื่องแขกตะวันตกด้วยใช่ไหม
1: จะเป็นเกียรติของมิราเคิลมากๆครับถ้าเจ้าสัวจะเข้าไปดูการทำงานของพวกเราในวันเปิดตัวแล้วหลังจากนั้นเจ้าสัวค่อยตัดสินใจก็ได้ครับ

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลาย

0: หลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
0: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: ฉันระวัง
5: พี่กิ่ง
6: บอกพี่มาสิว่ากิ่งเป็นอะไร
7: คุณยายนะครับขอให้คุณป้าขาย
8: ไม่ใช่คุณผองหรอกนะแต่เป็นพ่อของเธอ
9: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันถึงสุก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ฝัน
12: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
13: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
14: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
15: ่พุทธศักราช2487
14: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
16: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
9: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ชีวิตที่ฉันทำไม่เคยลบลืม
3: เบลเบลแกสยามเบล
4: ว่าไงบอลลูน
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่เช้าเชียว
5: พอดีวันนี้ที่โรงแรมมีประชุมกรรมการบริหารค่ะเขาลือกันว่านายใหญ่จะประกาศแต่งตั้งผู้บริหารโรงแรมไปเลยเขาอย่างเป็นทางการค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเขาลือกันว่าอาจจะเป็นนายน้อยมิราเคิลค่ะ
4: เฮ้ยนายน้อย
6: ใช่ละค่ะ
5: เบลเนี่ยก็เลยจะรีบไปก่อนเวลาเพื่อจะฟลุกเจอนายน้อยก่อนเข้างานค่ะ
7: แล้ว
4: เบลเข้า
5: อ๋ออาหารเช้านี่ค่ะอาหารเช้าค่ะแล้วก็น้ำ
6: ยาน
5: ี่ค่ะกระเป๋ายาเบลเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วลุงกับป้าอวยพรให้เบลด้วยนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีเลย
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: สวัสดีค่ะไปไหนแก
4: เฮ้ยลูกเจี๋ยให้ลูกเบลเจอกับนายน้อยไม่ได้นะ
7: เวรละเอาไงวะเนี่ย
4: เอาไง

0: นายกำลังกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าครับ
1: นายคิดว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมเทียนคง
0: นายตัดสินใจด้วยเหตุผลที่รอบคอบที่สุดแล้วเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับนายไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับ
1: มาร์คคงจะเกลียดฉันยิ่งกว่าเดิม
0: ยังเกลียดมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ด้วยเหรอครับนาย
1: ก็จริง
0: แต่ผมเป็นห่วงคุณชาคริสมากกว่า
1: คอนเฟิร์มทุกคนแล้วใช่ไหมหวังว่าคงไม่มีใครเบี้ยว
0: คุณมักยืนยันครับว่ามาแน่ส่วนคุณชาคริสยังไงก็มาเพราะไม่เคยผิดนัดนายอยู่แล้วส่วนคุณพัชรินผมเดาใจเธอไม่ออกจริง
1: ๆฉันไม่สนใจเรื่องพัชรินนะถ้าเขาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา

0: วันยอมไปนั่งเป็นสักขีพยานให้ไอ้เด็กเมื่อวานซืนขึ้นมาเป็นบอร์ดบริหารโรงแรมระดับนี้หรอกแม่ยอมรับไม่ได
1: ้แม่ครับแม่อย่าทำให้แดดลำบากใจเลยนะครับอะไรที่แดดตัดสินใจไปแล้วเราก็ควรจะยอมรับ
0: ลูกไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นลูกชายที่แสนดีตลอดเวลาหรอกนะลูกเป็นลูกชายคนโต

0: ลูกมีสิทธิ์เรียกร้องในสิ่งที่ลูกควรจะได
1: ้ผมไม่ได้ทำตัวเป็นลูกที่แสนดีเลยนะครับแม่แต่ผมอยากอยู่มาเก๊าไม่ใช่ที่นี
0: ่แม่ก็ไม่ได้ให้ลูกทิ้งมาเก๊าซะหน่อยลูกต้องได้ในสิ่งที่ลูกควรจะได้
2: ถึงจะเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่เราก็ต้องใส่ใจเพื่อจะได้มีมาตรฐานถึงช่วงนี้พวกเราจะอยู่ในช่วงซอฟต์ลอนช์แต่เราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วที่สำคัญแขกที่มาเป็น VIP ทุกคนต้องดูแลให้ดีที่สุดเข้าใจนะ
3: ค่ะ
2: มีคำถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็ไปเสิร์ฟได้เลย
3: มีค่ะ
2: รู้จักถามแสดงว่าใส่ใจจะถามอะไรจ๊ะ
3: การประชุมการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่อะค่ะคือเขาจะแจ้งให้พนักงานทราบไหมคะว่าผู้บริหารคนใหม่คือใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วพวกเราจะได้เจอในเนาะเจอท่านเพื่อที่จะได้รับฟังวิสัยทัศน์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ชาลิตา
4: ใช่เรื่องที่แกจะไปถามไหมไอ้เบล
5: เอาก็ฉันอยากรู้นี่ก็ช้างมาดักรอก็ไม่เจอ
4: นี่ฉันกำลังอยู่ในตึกเดียวกับนายน้อยเลยนะ
5: เป็นแกไม่อยากเจอเหรอ
4: ไม่อยาก
5: อย่ามาถ้ามีผู้ชายที่แกแอบรักอยู่ในตึกเนี้ยแกก็ต้องภาวนาให้ได้เจอเหมือนกันแหละแกแอบรักนายน้อยเหรอฉันเปรียบเทียบ
4: หรอ
5: ลุงสวิทย์ค่ะไปเจอกันที่ครัวแล้วแกกูมอร์นิ่งมาดาม
6: ลุงสวิทย์ค่ะ

0: Good morning, sir.
1: รุ่งสวัสดิ์จ้ะ
0: สวัสดีค่ะอาหารเช้าวันนี้เรามี complimentary เป็นน้ำผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทยดีต่อสุขภาพนะคะทานให้อร่อยนะคะ
1: ขอบใจจ้ะผมว่าอยู่กินด้วยกันดีกว่าไหม
0: คงไม่ได้ค่ะท่านขอตัวค่ะ
2: อ๋อเจ้าเคไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนสักแบบนึงก็ได้นะผมไม่ทำอะไรหรอก
0: ปล่อยดิฉันค่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่ดีกว่า

0: ั่นเหรอ
1: ใช่ไ
2: คุณชาคิดครับเกิดเรื่องแล้วครับ

0: ันจะเอาเรื่องพนักงานสองคนนี้ให้ถึงที่สุดเธอสองคนจะต้องถูกไล่ออกและโรงเรียนจะต้องชดใช้ให้ฉัน
1: เกิดอะไรขึ้นจอร์จ
0: คริสพนักงานสองคนนี้ทำร้ายผม
2: เขาพยายามจะปล้ำเพื่อนหนูค่ะ
0: ปล้ำโกหกเธอโกหกผมไม่ได้พยายามจะปล้ำใครเลยผมแค่พยายามคุยดีๆแต่เขาก็คิดไปเองและมาทำร้ายผม
3: นั่นคุณเบลดีครับ
0: คริสถ้าคุณคิดจะปกป้องพนักงานของคุณผมจะเขียนประจานลงบล็อกแน่เข้าใจไหม
1: ใจเย็นก่อนเอางี้ผมจะให้พนักงานของผมขอโทษคุณแต่เรื่องการลงโทษพนักงานผมพิจารณาเองโอเค
0: โอเคได
2: ้แต่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
1: ขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้อย่าทำให้โรงแรมเสียชื่อเพราะเรื่องงี่เง่าง
2: ี่เง่าเหรอคะเขาลวนลามเพื่อนหนู
4: ก็ยังไม่เสียหายอะไรนี
2: ่แต่หนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
1: คุณขอโทษสักทีได้ไหมฉันมีอย่างอื่นต้องทำหนูอยากตกงาน
2: ไม่ค่ะหนูอยากทำงานที่นี่แต่หนูไม่ได้ทำอะไร
1: แต่ถ้าเธอไม่ขอโทษฉันจะไล่เธอออกยังไงฉันก็เลือกลูกค้าอยู่แล้ว

0: ฮิวโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่9กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ตำรวจอยู่ที่หน้าบ้านของหมวดพงษ์นะครับกำลังพยายามที่จะหว่านล้อมให้เจ้าตัวมอบตัวครับหลังจากที่ก่อเหตุอุกฉกรรจ์มากนะครับไปยิงภรรยาก็คือครูเปิ้ลเสียชีวิตที่โรงเรียนต่อหน้าเด็กๆหลังจากนั้นหนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านนี่คือภาพมุมสูงครับคุณผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดก็คือการเจรจายังไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเจ้าตัวยังไม่มีท่าทีว่าจะมอบตัวกับตำรวจมีภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามคุยกับเพื่อนบ้านและญาติๆอยู่ต้องการผังภายในบ้านครับว่าในตัวบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยห้องลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างเพื่อการดำเนินงานจะได้เป็นที่เข้าใจกันของทุกฝ่ายนี่ฮะเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นลักษณะบ้านที่มีลูกกรงมีเหล็กดัดดังนั้นก็ต้องเอาความชัดเจนให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร
3: ไปนั่งหน้าตัวใจเป็นมัง
4: กรตำรวจเขาเจรจาไปรอบถึงแล้วแกก็เหมือนจะว่างแต่แกก็ตัดสินใจที่เข้าไปก่อนแต่เราไม่รู้ว่าข้างในว่า
1: เพราะว่ามีรายงานว่าตำรวจพยายามที่จะให้ลูกชาย

0: ซึ่งก็เป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยลูกชายประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ครับอยากจะให้ลูกชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ผู้เป็นพ่อมอบตัวแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ติดต่อไปลูกชายยังอยู่ในภาวะที่รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เสียใจที่พ่อก่อเหตุคุณผู้ชมฮะพ่อกับแม่เพิ่งจะจัดงานแต่งงานให้ลูกชายเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้เองแล้วพ่อก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ลูกชายจึงยังช็อกอยู่และทำใจไม่ได้ยังไม่สามารถเข้าร่วมในการเจรจาได
1: ้ค่ะ
0: ยังยืนยันว่าขณะนี้ตัวของหมวดพงษ์ยังมีชีวิตอยู่คือมันมีกระแสออกมาทำนองว่าเจ้าตัวเนี่ยคอต่อๆ
1: ค่ะ
0: แต่จนถึงขณะนี้ยืนยันแล้วนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ว่า
1: ผู้การภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะท่านยืนยันด้วยตัวเอง
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองครับยังไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนั้นในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับณจุดเกิดเหตุก็คือที่โรงเรียนฮะท่านรัฐมนตรีเจเศษเนี่ยหลังจากที่ทราบเหตุการณ์โทรประสานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปเดี๋ยวต้องมาไล่เลียงเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเลยเพราะว่าเด็กๆตกอกตกใจเหตุการณ์เนี่ยอุกชะกันมากครูในพื้นที่เองก็ตกใจตอนนี้โรงเรียนปิดทำการแล้วนะครับ
1: แล้วเด็กเล็กด้วยนะคะ
0: อนุบาลกันเองครับคุณผู้ชมฮะร้องไห้กันระงมเลยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งหน้าเด็กๆอ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบแล้วเดี๋ยวก็จะมาไล่เลียงในตัวเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
1: ส่วนอีกเหตุการณ์นึงอะค่ะที่จริงๆทางช่อง3นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ล่าสุดเพิ่งมีกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุออกมานะคะกระบะคันนึงค่ะขับไปตามเส้นทางคดเคี้ยวทางบนภูเขาอะที่ลำปางแล้วปรากฏว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่หนัก100กิโลนะคะร่วงลงมาใส่รถสามีเสียชีวิตคาที่แล้วที่เศร้าสลดมากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุมารอบนึงค่ะคือเสียหลักรถหมุนกลางถนนละมีคนมาช่วยขึ้นมาจากข้างทางเสร็จปุ๊บออกมาได้แค่20เมตรหินร่วงใส่ล่าสุดมีกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุนะคะก็ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแต่ว่ากล้องหน้ารถต้องบอกก่อนว่าเวลามันจะเพี้ยนนิดนึงคือมันจะเร็วกว่าเวลาจริง2ชั่วโมงนะคะเวลาจริงเนี่ยประมาณ 5:18 นาทีนะคะ 5:00 นแต่กล้องมันจะ 1:18 นาทีช่วงแรกก็คือกำลังสัญจรกันมาบนถนนสายเถินลี้กิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะคุณสามีชื่อคุณสนธยาอายุ42เป็นคนขับรถนะคะภรรยานั่งข้างๆช่วงแรกเนี่ยคือเขากำลังขับกันมาอยู่เขากำลังจะกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกลับไปเยี่ยมแม่ที่ศรีสะเกษคลิปแรกก็คือขับมาตามถนนถนนมันก็โคดเคี้ยวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วจังหวะนี้นะคะโค้งซ้ายมารถเสียหลักแล้วหมุนนี่ค่ะเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะควบคุมรถไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นฝนตกถนนลื่นรถก็เสียหลักตกลงไปที่ร่องน้ำข้างทางหลังจากนั้นค่ะเป็นคลิปที่สองคือมีพลเมืองดีซึ่งขับกระบะเหมือนกันนะคะเป็นกระบะคันนี้นี่คันหน้านี้ค่ะมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็บางช่วงเดี๋ยวจะเห็นรถของตำรวจทางหลวงลำปางข้างหน้าเปิดไฟวิบวับอยู่นั่นนะคะมาช่วยการลากรถของสองสามีภรรยากลับขึ้นมาบนถนนได้สำเร็จนะคะนี่
2: อ๋อสลังลาก
1: จะเป็นช่วงนี้นะคะพอนำรถขึ้นมาได้แล้วคุณสนธยาผู้เสียชีวิตกับภรรยาก็เลยเดินทางต่อค่ะมุ่งหน้าจะกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าแต่ปรากฏว่าจังหวะนี้นี่ค่ะคลิปที่3ทั้ง2ตัดสินใจจอดรถห่างออกมาจากจุดเกิดเหตุแรกได้20เมตรคือจอดเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางต่อนี่ค่ะจอดเข้าข้างทางแบบนี้ทีนี้ทีมงานหยุดภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตูนเล่าก่อนปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเสี้ยววินาทีนั้นเองคือจอดรถได้ไม่นานพี่ไก
0: ่ครับ
1: หินก้อนใหญ่100กิโลร่วงลงมาจากด้านบนเขาหล่นทับมาที่รถค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือภาพมันตัดไปละเพราะว่าหลังคามันยุบลงไปเลยแต่จะได้ยินเสียงคุณภรรยากรีดร้องด้วยความตกใจแล้วก็มีเสียงหินกระแทกลงมาที่รถคุณผู้ชมคะหินก้อนใหญ่ขนาด100กิโลค่ะดูภาพหินเทียบกับสภาพ

0: ของรถกระบะก็ได้นะคะอีกภาพนึงอ่ะนี่เนี่ยพี่ไก่มันใหญ่มากนะคะแล้วไปดูสภาพรถกระบะตอนที่ตำรวจเอาไปไว้ที่โรงพักแล้วอะค่ะคือหลังคายุบลงไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าดูภาพฝั่งที่ภรรยานั่งนี่คือรอดชีวิตหวุดหวิดเหมือนกันเห็นไหมคะคือหินมันถลายมาแล้วมาลงที่ฝั่งคุณสนธยาคนขับเสียชีวิตคาที่ค่ะด้วยความเคารพจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะหินมันห่างจากจุดแรกแค่20เมตรเท่านั้นเองอะแล้วคือจังหวะเวลาทุกอย่างมันแบบคือไปเกิดอุบัติเหตุจุดแรกก่อนเสร็จเอารถขึ้นมาได้จอดจุดนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางไกลต่อหินหล่นใส่อีกฝั่งภรรยาค่ะคุณอัชราพันธ์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะที่ก่อนจะหินก้อนใหญ่หล่นลงมาเนี่ยตัวเธอเองเป็นคนบอกสามีว่าออกรถเถอะเริ่มรู้สึกไม่ดีละคือมันเหมือนกับมีดินหรือว่าหินก้อนเล็กอะค่ะมันเริ่มไหลลงมาจากด้านบนเขาแล้วเธอก็เลยบอกกับสามีว่าไปกันดีกว่าพูดยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะกำลังจะออกรถหินก้อนใหญ่มาจากด้านบนกลิ้งลงมาอย่างรวดเร็วพุ่งกระแทกลงมาเฉียดร่างของเธอไปไม่ถึง1ฟุตแล้วก็กระแทกฝั่งที่สามีนั่งอยู่ตัวเธอเองตอนนั้นน่ะพยายามตั้งสติแล้วก็ตัดสินใจดึงเบรกมือรถหักพวงมาลัยรถไปทางฝั่งซ้ายป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะเธอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอยากให้เข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันที่จุดนี้ค่ะ
1: ลื่นก่อนแต่ก็มีพลเมืองดีกับพี่ตำรวจทางหลวงเขามาช่วยเอารถขึ้นมาแล้วแล้วกำลังจะออกตัวกำลังจะออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าก็ไม่ทัน
2: จุดนั้นเลยที่จอด
1: ใช่ค่ะจุดนั้นก็คือขึ้นรถแล้วค่ะกำลังจะออกตัวแล้วที่แรกอ่ะมันมีเสียงก่อนแฟนบอกว่าเหมือนแอร์แบ็กมันเหมือนมันทำงานแต่ก็เลยบอกว่าไปเธอเหมือนมีเศษดินร่วงก็เลยบอกว่าไปออกจากตรงนี้เธอกลัวดิน
2: ตอนนั้นเริ่มมีเศษดินร่วงแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันนิดเดียว
2: มีแค่ปอกแป๊กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแค่เศษนิดเดียวหนูเป็นคนบอกแฟน
2: ให้รีบออกเลย
1: ใช่ค่ะก็ออก
2: พูดไม่ทันขาดคำใช่ไหม
1: ก็ออกตัวไปได้น่าจะแค่เหยียบคันเร่งมั้งคะน่าจะเสร็จแล้วก็พอไอ้นี่แล้วก็เห็นก็หันไปก็เห็นแฟนก็โดนตรงแฟนพอดีแต่พวกหนูก็คือความเคยชินเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราแต่ก็คือธรรมชาติเนาะฝนตกเขาก็คงอุ้มเศษหินเศษดินไม่ไหวเราก็เลยเป็นคนเพาะร้ายไป
2: เป็นจังหวะนะครับเนาะ
0: ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังภรรยาและครอบครัวของคุณสนธยานะคะสำหรับร่างของคุณสนธยาค่ะล่าสุดญาติได้นำกลับไปยังจังหวัดเชียงใหม่เตรียมประกอบพิธีตามศาสนาค่ะส่วนทางผู้กำกับสภ.เถินจังหวัดลำปางนะคะพันตำรวจเอกกิติมาลีหวนได้พูดคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าสภ.เถินจะประสานอีกทางนึงไปยังบริษัทประกันภัยด้วยนะคะจะได้เข้ามาเยียวยาครอบครัวเบื้องต้นทราบว่าทำประกันประเภทที่1หรือว่าประกันชั้น1ไว้กับบริษัทวิริยะประกันภัยค่ะ
3: ครับแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับเตรียมนิ้วกันครับลงทะเบียนติดโซล่ารูฟท็อปกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับกลางเดือนตุลาคมคือจะไม่ลงทะเบียนได้ยังไงฮะให้บ้านละ 50,000 บาท
0: อันนี้ 50,000 บาทคือได้ไปเลยฟรีๆ1ก้อน
3: ใช้คำว่าเป็นเงินอุดหนุนก่อนนะเงินอุดหนุนก่อน 50,000 บาทส่วนการติดตั้งเนี่ยใช้วิธีการไม่ต้องออกเงินสำรองด้วยนะคุณผู้ชมให้ไปติดต่อธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร3ธนาคารนี้เขาจะออกเป็นลักษณะเป็นสินเชื่อ
0: ค่ะ
3: คือให้เป็นลักษณะสินเชื่อเพื่อไปติดตั้งแต่พอหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอารายได้จากคุณผู้ชมขายไฟให้การไฟฟ้ามาเป็นค่าผ่อนรายเดือนไม่ต้องเสียอะไรเลยตูน
0: ใช่ค่ะ
3: ลงทะเบียนไหมฮะคุณผู้ชม
0: ลงค่ะ
3: ลงนะ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์นะครับทีนี้เนี่ยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าได้เข้าไปดำเนินการจ้ำไฟหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจริงเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับเงื่อนไขของผู้ขอรับสิทธิ์คือต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าสามารถเลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ทั้งบนหลังคาและบนพื้นตอนนี้เงื่อนไขมันออกมาแค่ข้อเดียวเองก็คือคุณต้องเป็นเจ้าของมิเตอร
0: ์ค่ะ
3: ด้วยความเคารพถามตรงนี้ผมมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเลยตูนเอ้ยมีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วที่บ้าน
0: อยากได้เพิ่ม
3: อยากได้เพิ่ม
0: ลงทะเบียนได้ไหม
3: ได้ไหม
0: คำถามจากคุณไก่ภาสิทธิ์ค่ะ
3: คือมีอยู่แล้วเล็กๆอยากเพิ่มอีกสัก5วัตต์
0: ค
3: ่
0: ะ
3: จะได้เงินอุดหนุนตรงนี้ไปช่วยที่บ้านได้ไหม
0: เออ
3: น่าคิดนะคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีคำถามแบบนี้ส่วน

0: ของตูนเนี่ยกำลังทำบ้านอยู่พอดี
1: ลงค่ะ
0: ได้เงินอุดหนุน 50,000 แถมติดตั้งจะใช้คำว่าฟรีก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่เป็นลักษณะสินเชื่อที่เอาเงินจากการขายคืนมาจ่ายเป็นรายเดือนให
1: ้ใช่ค่ะดีมากมาตรการนี้ดีมากนะคะ
0: เดี๋ยวรอลงทะเบียนวันที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเคาะอีกทีนึงแต่เบื้องต้นกลางเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าเบ็ดเสร็จนะคะเบ็ดเสร็จนี่เป็นคำพูดของอาจารย์เทนนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรัฐมนตรีอว.เรื่องของอุเทนถวายกับปทุมวัน
0: ใช้คำว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนจริงหรือไม่เบื้องต้น3เดือนนี้2สถาบันห้ามเข้าพื้นที
1: ่
0: แล้วหลังจากนี้ย้ายออกไปเรียนที่อื่นกันหมด
1: แฮชแท็กเบ็ดเสร็จนะคะพักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสมB12 และD-Ribose

0: างที่ไหนจะรับผิดชอบ
1: จะไม่จ้างช่างที่ไหน
2: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
3: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพิสเลิฟรักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวศุกร์ที่11กันยายนนี้18นาฬิกา30นาทีณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินสนับสนุนโดย
4: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดยณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงขาวขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
5: หิวกันไหมครับวันนี้จะพาไปชิมครับ
6: ข้าวยำปักใต้ครับกระท้อนทรงเครื่องครับยำมะม่วงเบาครับปลาดุกร้าครับไข่ครอบครับ
5: ลิ้นติดดาครับ
6: ราวเดอะเวิลด์ครับ
5: อาทิตย์นี้ครับ
7: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
8: ่ฉันไม่ได้ขาย
9: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
7: 1ล้าน
9: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
3: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
8: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
11: ้โพลิพัทจะให้
12: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
13: แล้วพี่ต้องทำอย่างไร
12: ลดเร็วลดเสี่ยงถูกต้องคะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้แล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน
14: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชวันนี้แถลงชี้แจงแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคลิปที่เราเองก็นำเสนอไปเมื่อวานนะคะก็คือมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองคุณหมอนี่จริงๆดังมากก็ใช้คำว่าโวยได้อะคุณหมอเสียงดังนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงยังไม่มีการแก้ไขเรื่องของเรื่องก็คือว่าระบบเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้อยู่ในระบบทั้งหมดเข้าไปดูไม่ได้คุณหมอก็บอกว่าเมื่อเข้าไปดูไม่ได้คุณหมอก็ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้บางช่วงถามด้วยว่าจะให้จ่ายยาเหมือนเดิมตามเดิมไปก่อนหรอจะทำได้ได้ยังไงแล้วก็บางช่วงนะคะคุณหมอก็ถือไมค์ถามพยาบาลว่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแก้ไขอยู่ไหนเนี่ยค่ะคือพอคลิปเผยแพร่ไปเมื่อวานนี้นะคะก็มีคนแสดงความเห็นมากมายหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกชื่นชมคุณหมอค่ะเพราะว่าก็มองว่าคุณหมอทำเพื่อคนไข้คนไข้มารอนานคือบางช่วงคุณหมอบอกว่า3ชั่วโมงตรวจได้10คนน่ะแล้วสมมุติว่า6ชั่วโมงตรวจได้20คนอีก30กว่าคนที่นั่งรอตรงนี้ทำยังไงก็ต้องกลับบ้านไปหรอนั่งรอทั้งวันแล้วก็กลับบ้านไปอย่างเงี้ยหรอคนก็จะมองว่าหมอทำเพื่อคนไข้แต่อีกฝั่งนึงซึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะมองว่าก็ไม่ควรมาลงที่คุณพยาบาลคุณพยาบาลทำไมถึงต้องเป็นคนรับทุกอย่างแล้วก็คุณหมออาจจะมีลักษณะเสียงดังด้วยอะค่ะวันนี้นะคะเอาฝั่งสสจนครศรีธรรมราชก่อนนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงศ์ค่ะก็สั่งการให้เร่งตรวจสอบนะคะเบื้องต้นพบว่าสาเหตุมาจากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบใหม่ก็เลยมีปัญหาในการส่งข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีกรณีของภายในองค์กรเองในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเหมือนกับจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายในอะค่ะเพราะพยาบาลบางส่วนก็ไม่พอใจต่อพฤติกรรมของคุณหมอท่านนี้มองว่าการแสดงอารมณ์โวยวายและต่อว่าพยาบาลต่อหน้าคนไข้จำนวนมากมันเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทั้งที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากพยาบาลแต่ปัญหาเกิดจากระบบล่าสุดนะคะเมื่อบ่ายโมงครึ่งแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ตั้งโต๊ะแถลงนะคะเริ่มต้นจากอธิบายไล่เรียงก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คืออะไรท่านผอ.ยืนยันว่าข้อแรกระบบไม่ล่มคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโรงพยาบาลกำลังย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จาก Data Center เก่าไปยัง data center ใหม่ซึ่งย้ายได้ข้อมูลของปี2022ถึง2026ค่ะทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดจะเข้าดูข้อมูลช่วงปี2022ถึง2026เนี่ยมันก็ต้องเข้าผ่านระบบฐานข้อมูลใหม่ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ แต่ที่เป็นปัญหาคือไอ้ที่ย้อนไปก่อนหน้า2022ทำยังไงท่านผอ.ยืนยันค่ะว่าก็ยังเข้าไปดูได้ผ่านระบบเก่ายืนยันว่าเข้าไปดูได้เหมือนเดิมและถ้าหากว่ามีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่ภายในห้องทะเบียนเอ็กซเรย์ก็ได้ก็ให้เบอร์อะไรมาเสร็จสับเลยค่ะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตลอดสามารถกดหมายเลขภายในติดต่อได้เลย

0: สามารถเข้าดูได้ยืนยันแบบนั้นนะคะก็นี่ข้อแรกทีเนี้ยมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: อ
0: ่ะหรือว่ามีการสื่อสารภายใน

0: ระบบโรงพยาบาลไม่ได้ล่มนะคะไม่ล่มเลยนะคะระบบที่ดูแลผู้ป่วย Hospital Information System ของโรงพยาบาลปกติดีก็คือสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดูแลได้ดูข้อมูลได้เกือบทุกอย่างเมื่อวานที่มีประเด็นปัญหาก็คือว่าเป็นเรื่องของระบบเอ็กซเรย์มันเป็น2ระบบอยู่จริงๆข้อมูลก็ไม่ได้ล่มเหมือนกัน Data Center ไม่ได้ล่มเราจำเป็นต้องย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่ามาเข้าระบบใหม่แต่ฐานข้อมูลเราเยอะมากประมาณ90เทราไบต์ตอนนี้เวลาย้ายมันต้องใช้เวลาเราอยู่ๆจากนี่ไปใส่นี่เลยไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามสามารถดูทั้งใหม่และเก่าได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาในการดูแลภาพเอ็กซเรย์ต่างๆเพียงแต่อาจจะเข้าไปไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอนะคะแต่จริงๆโรงพยาบาลก็มีระบบถ้าเข้าไปไม่ได้เรามีหน่วยงาน IT ที่ให้ปรึกษามีหน่วยงานเอ็กซเรย์เมื่อเช้าหลังจากมาคุยกันในภาพรวมเนี่ยคุณหมอนะคะหรือคุณพยาบาลก็เข้าใจเลยว่าจริงๆระบบเก่าเนี่ยมันก็เข้าเหมือนเดิมมียูสเนมพาสเวิร์ดสามารถเข้าไปได้โดยง่ายไม่ได้ล่มนะคะยังยืนยันว่าไม่ได้ล่มถ้าล่มเนี่ยคงจะมีคนร้องหลายหลายคนเพราะไม่มีใครร้องเรียนหมอแผนกอื่นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
1: บางช่วงผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านผอ.บอกนะคะท่านผอ.แพทย์หญิงจิรวรรณท่านพูดว่าเข้าไม่ถูกนักข่าวก็เลยถามว่าหมายถึงคุณพยาบาลเหร
2: อ
1: ที่เข้าไม่ถูกท่านบอกว่าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ท่านตอบแค่นี้เลย
2: ก็หมอสิ
1: ไม่รู้อ่ะท่านตอบแค่นี้เลยค่ะว่าก็ไม่ถูกนะที่จะบอกว่าพยาบาลเข้าระบบไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่รู้ท่านพูดแค่นี
2: ้ครับ
1: แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ขอโทษประชาชนนะคะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเจตนาดีของคุณหมอท่านนั้นที่ก็อยากจะให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วท่านก็ตั้งใจทำงานมีเจตนาที่ดีแต่ตัวท่านผอ.เองอ่ะบอกในฐานะที่ผอ.ก็เป็นแพทย์ผอ.ก็ขอโทษพยาบาลคนนั้นแล้วได้คุยกับพยาบาลคนนั้นแล้วพยาบาลน่ารักมากไม่โกรธหมอเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทางแพทย์ท่านนั้นกับพยาบาลท่านนั้นก็ได้คุยกันแล้วด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพูดคุยเข้าใจกันเรียบร้อยตอนนี้ก็เดินหน้าทำงานรักษาประชาชนกันอย่างเต็มที่ต่อไป
0: อันแรกเลยต้องขอโทษประชาชนผู้มารับบริการก่อนนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องขอโทษจริงๆค่ะเข้าใจว่าคุณหมอก็ปรารถนาดีอยากทำงานเร็วๆการออกมาแบบนี้เนี่ยจริงๆวิธีการประสานงานแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเรามีวิธี108วิธีที่จะ respond ถูกไหมคะเราสามารถที่จะสื่อสารขอความช่วยเหลือได
3: ้เมื่อวานค่ะเกิดจากคุณพี่พยาบาลหาข้อมูลไม่เจอใช่หรือไม่
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะนะคะการตอบสนองนะคะเพราะเราทำงานด้วยกันหลายวิชาชีพการทำงานของหมอหรือทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยทำงานเป็นทีมค่ะหมอก็ทำงานคนเดียวไม่ได้พยาบาลก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันในการทำงานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานคือเวลาเราทำงานด้วยความนุ่มนวลมันก็ส่งผลดีต่อการทำงานอยู่แล้วหมอก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะดูแลผู้ป่วยให้รวดเร็วอันนี้หมอก็ต้องขอโทษผู้รับบริการด้วยอาจจะล่าช้าไปเมื่อวานหรือได้รับการบริการที่ช้าไปนะเราทำงานกันหลายคนเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำใจต่อกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเป้าหมายเราเดียวกันนะคือให้บริการผู้ป่วยในฐานะที่หมอเป็นแพทย์ก็ขอโทษในฐานะแพทย์เนาะยังไงเราก็หนีกันไม่พ้นอ่ะเราต้องทำงานร่วมกันค่ะโอ้เขาน่ารักมากเขาดีค่ะเขาดีเขาไม่ได้โกรธคุณหมอด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วปัญหาเกิดจากอะไรท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะบอกว่าเข้าใจว่าปัญหาเกิดมาจากการสื่อสารภายในโรงพยาบาลที่ไม่ชัดเจนค่ะคือมันมีการย้ายฐานข้อมูลอะไรกันแน่ๆแหละแต่คิดว่ามีการสื่อสารกันไม่ชัดเจนสื่อสารกันคลาดเคลื่อนภายในโรงพยาบาลเอง
4: ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการย้ายเข้าใจว่าเป็น Data Centerนะครับจาก A ไป B ข้อมูลบางส่วนเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการย้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบนะครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนนะครับ transition ลักษณะนี้เนี่ยก็โอกาสมีความผิดพลาดเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถผิดพลาดขึ้นได้อันแรกก็ต้องขออภัยทางประชาชนก็คนไข้ที่มา

0: ับซึ่งวันนั้นเข้าใจว่าคงจะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะครับแล้วก็ฝากถึงทางคุณหมอกับทางพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าก็ค่อยทีค่อยอาศัยกันนะครับก็เข้าใจนะครับว่าการให้บริการนะครับก็มีภาวะเครียดมีภาวะกดดันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็มีอยู่จำนวนมากก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับลิ้นกับฟันนะครับก็ต้องค่อยทีค่อยอาศัยกันนะครับเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับ
1: สรุปเป็นเรื่องการสื่อสารหรอ
2: ถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรี
1: อ้าวแต่ว่าถ้าหมอเข้าไม่ได้พยาบาลเข้าไม่ได้เอาแล้วการสื่อสารมันพลาดตรงไหนอ่ะ
2: คือท่านผอ.ยืนยันค่ะว่าจะข้อมูลปีไหนๆก็ตามเข้าได้หมดอยู่ที่ว่ามันอยู่ในระบบไหนถ้าข้อมูลปี2022จนถึง2026อยู่ระบบใหม่ถ้าย้อนกลับไปก่อน2022ก็เข้าได้อยู่ในระบบเก่า
1: หรือทั้งหมอและพยาบาลไม่รู้ว่าจะเข้าระบบใหม่จะเข้ายังไงก็เลยโทรตาม IT กัน
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่ไอทีเนี่ยที่จะต้องมาแก้ไขเนี่ยอยู่คนละจังหวัดด้วยซ้ำแต่ถ้าดูจากคลิปเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนกับว่าทั้งคุณหมอคุณพยาบาลน่ะไม่ทราบที่จะเข้าระบบยังไงจริงๆ
1: นี่ความเห็นของคุณผู้ชม ก็แตกหลายฝ่ายเลยนะ
2: ค่ะ
1: บางคนก็ส่วนใหญ่ละกันจะเห็นใจหมอกับพยาบาลกับเหตุการณ์นี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงผอ.ไปอีกทิศทางนึงเลย
2: ไปดูความเห็นเท่าที่เราไปสำรวจมาไหมคะพี่ไก่อย่างเมื่อวานนี้นะคะที่เรารายงานเรื่องนี้ไปเนี่ยมีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ใน YouTube ของครอบครัวข่าว3นะคะบอกว่าหมอเอกคนนี้ดีมากๆพี่ชายผมถูกยิงแกเป็นหมอที่ดูแลตอนนั้นแกเป็นอาจารย์หมอแล้วด้วยมาดูอาการพี่ชายผมทุกวันมาเช้าเที่ยงเย็นเกือบจะทุกวันแกเป็นคนใส่ใจคนไข้มากๆนิสัยแกเป็นคนพูดตรงหมอดีที่สุดเลยครับเท่าที่เจอมากับตัวหรือคนไข้อีกคนนึงค่ะก็บอกว่าหมอเอกที่เป็นข่าวคือหมอที่รักษาแม่หายมา10กว่าปีแกจริงจังในการรักษาคนไข้มากๆแกน่ารักมากแล้วก็บอกว่าคือคุณหมอเนี่ยดูแลตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งเสร็จ3 ทุ่มหัวรุ่งแกก็ยังออกมาให้กำลังใจแต่ก็มองว่าพยาบาลก็คือบุคคลที่ต้องรับจบทั้งหมดจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องรักษาเก่งเราให้เครดิตท่านแต่เรื่องนี้คือรับมือกับปัญหาตอบสนองต่อปัญหาและแสดงออกต่อเพื่อนร่วมงานไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะก็ไม่น้อยที่บอกว่าเก่งตั้งใจรักษาคนไข้เต็มที่ไม่น้อยอีกเหมือนกันที่บอกว่ามันคนละเรื่องกันกับการแสดงออกต่อคุณพยาบาลเพจพยาบาลสายเพ้อค่ะก็แสดงความเห็นเรื่องนี้ค่ะไม่มีพยาบาลที่อยากให้คนไข้รอนานไม่มีพยาบาลที่อยากให้หมอรอตรวจนานมีแต่พยาบาลที่ยืนหยัดเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถ้าพี่เห็นโพสต์นี้แอดมินและพี่น้องพยาบาลขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะในภาพที่แนบมาค่ะก็เป็นคอมเมนต์ของท่านหนึ่งบอกว่า MVP คลิปนี้คือพี่พยาบาลใจเย็นประสานงานรองรับอารมณ์ได้สุดยอดต้องข่มใจแถมยังโดนยื่นไมค์ให้พูดแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนไข้ตับร้อยทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพี่น้ำตาที่ตกในทิ้งไว้ที่ทำงานนะคะกลับบ้านหาน้ำเย็นๆกินอาหารอร่อยอร่อยทานจะร้องไห้ก็ร้องให้สุดเสียงเลยนะคะหรือแม้แต่กรมการแพทย์ค่ะออกมาแบบนี้ค่ะขอส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติความเคารพและความเท่าเทียมเพราะแม้เราจะมีบทบาทและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีของประชาชน
1: อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเห็นใจก็คือคนไข้ที่ต้องมานั่งรอ
2: ค่ะ
1: เอาเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะฮะให้แก้ไขสถานการณ์กันได้ปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเข้มข้นกับข่าวสารกันต่อนะครับแต่ว่าท้ายเบรกครับกระทรวงคมนาคมครับเขาประกาศเดินหน้าเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนะครับโดยเฉพาะการเร่งรัดก่อสร้างโครงการในจุดที่เรียกว่า Missing Link ติดตามเรื่องราวดีๆได้จากวิดีโอชุดนี้นะครับ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อครับ
3: ทุกการเดินทางที่สะดวกเริ่มต้นจากโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แต่หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมี missing link หรือจุดเชื่อมต่อที่ยังไม่สมบูรณ์กระทรวงคมนาคมจึงเร่งผลักดันโครงการสำคัญทั่วประเทศลดระยะทางลดเวลาเดินทางและเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจของทุกภูมิภาค
4: ตัวผมเองก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายถนนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ให้เชื่อมกับทางรางให้ได้เพื่อให้ประโยชน์ประชาชนเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินท

0: นะครับ
1: ทางหลวงแนวใหม่อุดรธานีบึงกาฬลดระยะทางจาก230กิโลเมตรเหลือเพียง155กิโลเมตรสะพานข้ามลำน้ำพองเชื่อมขอนแก่นหนองบัวลำพูลดระยะทางจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง 14.74 กิโลเมตรสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาลดระยะทางจาก80กิโลเมตรเหลือเพียง7กิโลเมตรเส้นทางเชื่อมระนองสุราษฎร์ธานีลดระยะทางจาก160กิโลเมตรเหลือเพียง 90.1 กิโลเมตรอุโมงค์บาโรยทุ่งตำเสาลดระยะทางจาก80กิโลเมตรเหลือเพียง 19.8 กิโลเมตรสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์ลดระยะทางจาก238กิโลเมตรเหลือเพียง 2.39 กิโลเมตรถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 กับทางหลวงหมายเลข32ลดระยะทางจาก26กิโลเมตรเหลือเพียง4กิโลเมตรเพราะทุก Missing Link ที่ได้รับการเติมเต็มคือการเชื่อมโยงผู้คนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

0: ค่ะ
1: ถ่ายรูปกันนะครับ
2: สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
3: ซินเจลุยซินดีหัวใจ
4: ทุกวันสำคัญเราแสดงความรักด้วยการให้การให้อาจเป็นภัยต่อคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวเพราะของฝากที่ว่าดีมีอันตรายแฝงมากกว่าที่คิดรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคแบบผิดๆหยุดตามใจปากหยุดมอบโรคให้คนที่คุณรักถึงเวลารักจริงต้องเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice เลือกอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพราะของฝากที่ดีที่สุดคือสุขภาพที่ดีที่ทำให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองเลือกสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ดิวดีดิวดี
11: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
12: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: หูหิวๆแบบนี้จะพาไปกินโจ๊กข้าวกล้องน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาท้องโก๋จ้า
15: ต่อด้วยข้าวผัดกากหมูนะคะแล้วก็ไปเช็คอินนะคะร้านเบอร์เกอร์แบบคาเฟ่แบบเก
16: ๋ปิดท้ายด้วยเมนูสุขภาพจากพี่แววในช่วงถูกจริตคิดเช่น5นาทีทำได้เลยหรอ
15: ไม่ได้จริง
16: ต้องรอติดตามค่ะ
17: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
18: ้8นาฬิกา25นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
4: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
19: ซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
4: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
17: เช้าเลยต้องหลับคุณสุดเลย
6: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากขับทิ้งดันไปอีกแล้วใช่ไหม
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
8: ์ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
9: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่ไปมากกว่า7ชั่วโมงแล้วนะครับหมวดพงยังไม่มอบตัวครับคุณผู้ชมนี่คือภาพล่าสุดนะครับคอมมานโดยังล้อมบ้านของหมวดพงอยู่หลังจากหมวดพงก่อเหตุอุกฉกรรจ์คุณผู้ชมน่าตกใจมากเจ้าตัวเนี่ยเป็นรองสารวัตรปราบปรามโรงพักบางละมุงบุกไปยิงภรรยาภรรยาเป็นครูโรงเรียนอนุบาลที่บอกว่าอุกฉกรรจ์และน่าตกใจเพราะยิงต่อหน้าเด็กๆครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็หนีมาอยู่ที่บ้านของตัวเองห่างจากโรงเรียนเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้นะครับกำลังพยายามเจรจามีทั้งพยายามที่จะให้ญาติมาคุยให้คนรู้จักคนที่เกรงใจเห็นว่ามีภาพล่าสุดรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ก็ไปถึงที่บ้านแล้วกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับนี่เหตุการณ์นี้ใหญ่มากนี่ฮะว่าจะเอายังไงตำรวจส่วนหนึ่งกำลังต้องการผังภายในบ้านแต่ยืนยันณขณะนี้ว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกว่าลักษณะเขาปลิดชีพตัวเองหรือเขาคอตอไม่เป็นความจริงเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่ต้องนำเสนอด้วยความระมัดระวังมาแล้วครับ10โมงครึ่งนี่คือหน้าห้องครับของโรงเรียนที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นี่อันนี้คือพี่สมยศเนี่ยเป เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เดินเข้าเดินออกอยู่ในห้องเรียนอยู่นะครับก็เหมือนช่วยจัดการเด็กนักเรียนอยู่ตรงไกลๆนั่นน่ะจะเห็นว่าบางจังหวะตัวของภรรยาของผู้ก่อเหตุก็คือครูเปิ้ลเนี่ยก็เดินเข้าเดินออกเพลย์ภาพต่อได้เลยนะครับนี่พี่สมยศก็เช่นกันเพราะมันเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเด็กก็ยังคงเข้าๆออกๆในห้องพี่สมยศเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์เป็นปกติเพราะอะไรพี่แกยังยืนยิ้มอยู่เลยตูนเนี่ยยังยืนยิ้มอยู่เลยเหมือนกับลักษณะแบบคุยกับคุณครูอีกฝั่งนึงแล้วก็หันมายิ้มทักทายกันแล้วพอเด็กนักเรียนอันนี้จะยิ่งชัดว่าแกยิ้มอยู่นี่แล้วพอเด็กนักเรียนเดินออกมาจากห้องแกก็ไปช่วยกันพาเด็กกลับเข้าไปที่ห้องถ้าคุณผู้ชมมองไปสุดทางเดินนั่นจะเป็นห้องเรียนของครูเปิ้ลครับเหตุการณ์เนี่ยในช่วง2นาทีนี้เองครับคุณผู้ชมครูเปิ้ลเดินออกมาพี่สมยศเนี่ยก็กำลังจะเดินกลับเข้าไปที่ห้องของตัวเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าปรากฏภาพของหมวดพงครับวิ่งมาแล้วมือข้างซ้ายถือปืนแล้วเร็วมากนะฮะจังหวะนี้ก่อเหตุทันทีครับต่อหน้าเด็กนักเรียนในห้องเรียนของครูเปิ้ลแล้วคุณครูก็ล้มลงสิ้นเสียงปืนพี่สมยศแกหลบก่อนครับปรากฏว่าหมวดพงยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยตูนเหมือนดูให้แน่ใจ
15: ใช่ค
10: ่ะพอแน่ใจแล้วตัวเองก็ละจากจุดเกิดเหตุครับหลบหนีไปที่บ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน3กิโลเมตรคุณผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุเด็กๆครับน่าเห็นใจที่สุดร้องไห้กันระงมเลยนี่หลังเกิดเหตุไประยะหนึ่งแล้วด้วยนะฮะผู้ปกครองเนี่ยรับทราบเหตุแล้วรีบเข้าไปรับเด็กที่โรงเรียนแล้วเด็กร้องกันจริงๆคุณครูเองก็ตกใจฮะพี่สมยศซึ่งปรากฏภาพในวงจรปิดด้วยอายุ57ปีครับเล่าบอกว่าเขาขับรถเก๋งมาจอดแล้วเขาก็เดินเข้ามาเลยตอนนั้นเนี่ยคือไม่คิดเลยไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้แต่พอมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตกใจมากต้องหาที่หลบก่อนผู้ชายคนนี้เขาก็เดินกลับขึ้นไปบนรถเก๋งสีขาวแล้วก็ขับออกไปเลย
0: เขาไปยิ้มไม่อะไรเขาก็เดินลุงๆมาเลยเขาก็ไปเรียกแฟนเขาแหละแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาอีกอะไรเนี่ยคือผัวแค่พูดคำว่ามึงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเด็กประมาณนี้เลยล้ม
20: นัดเดียว
0: นัดเดียวผมก็เห็นพอดีแล้วผมยังพกผมยิ่งกลัวเลยนะก็เดินสวนผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือต้องหาแบบพี่หลบอ่ะ
20: แล้วเขาก็ขับรถเก๋งออกไป
0: ขับไปแบบช้าๆขับออกไปเลย
20: รถเก๋งอะไรยี่ห้อแหละ
0: น่าจะเป็นฮอนด้าสีขาว
10: เนี่ยครับก็ขับฮอนด้าสีขาวออกไปแล้วก็ไปที่บ้านหลังจากนั้นมีคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับรวมถึงนายอำเภอแล้วก็นายกเทศมนตรีซึ่งมาตรวจเหตุในพื้นที่สั่งหยุดเรียนทันที3วันฮะจนถึงวันศุกร์ให้ไปเปิดอีกทีวันจันทร์แล้วก็จัดทีมมาดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆและบุคลากรที่อยู่ในที่เกิดเหตุไปที่อีกจุดนึงก็คือที่บ้าน

0: ของหมวดพงคอมมานโดล้อมบ้านครับคุณผู้ชมครับผู้กำกับโรงพักบางละมุงพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธบอกว่าเอากำลังปิดล้อมพยายามเจรจาประสานกับลูกสะใภ้ประสานผู้ใหญ่บ้านประสานนายกเทศมนตรีให้มาร่วมเจรจาเกลี้ยกล่อมหมวดพงปฏิเสธทุกอย่างไม่ต้องการจะคุยกับใครมีเสียงเอะอะโวยวายออกมาจากบ้านเป็นระยะตำรวจได้กันพื้นที่และอพยพเพื่อนบ้านออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วประสานกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้เอาชุดคอมมานโดเข้ามาเคลียร์พื้นที่ก็อาจจะพูดไปได้มากกว่านี้ไม่ได้นะฮะเนื่องจากเป็นแผนยุทธการและเป็นยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่เนื่องจากหมวดพงยังไม่มีท่าทีมอบตัวมีรายงานว่าตำรวจพยายามจะให้ลูกชายของหมวดพงซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมคุณพ่อแต่ปรากฏว่าลูกชายยังอยู่ในภาวะช็อกรับกับเหตุการณ์ไม่ได้เนื่องจากทั้งพ่อและแม่เพิ่งจะจัดงานแต่งงานให้เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้เองนี่คือภาพงานแต่งงานของลูกชายเมื่อ5วันที่แล้วฮะพ่อกับแม่เพิ่งจัดงานแต่งงานให้ลูกแล้ววันนี้พ่อยิงแม่เสียชีวิตลูกชายยังช็อกอยู่ก็ไปเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เป็นตำรวจรุ่นพี่ก็บอกตกใจมากหมวดพงเนี่ยเคยมาปรึกษาปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องงานล้วนๆเลยอยากจะเออร์ลี่อยากจะเกษียณไม่เคยพูดถึงปัญหาครอบครัวเลย
1: แกก็มาปรึกษาอยู่เลยว่าแกเครียด
2: ครับ
1: แกอยากจะเออร์ลี่เนี่ยแกว่าแกอยากจะเออร์ลี่อันนี้เราก็ไม่รู้แกเครียดเรื่องอะไรนะเพราะส่วนมากจะคุยกันก็คุยเรื่องชีวิตราชการนั่นแหละเพิ่งไปงานแต่งลูกเขามาเมื่อสองวันนี้ไอ้นี่ที่ว่าไอ้นั่นนะเขาแต่งแล้วก็เห็นว่ายังคุยกับเมียเขาดีอะไรอย่างนี้เราก็มีก็เสียใจอยู่นะเพราะเขาเป็นคนดีทั้งผัวทั้งเมียนะ
2: ใช่ไหม
1: ทั้งเมียคุยกันดูตัวแกก็เป็นคนใจเย็น
2: ครับ
1: ผมก็คิดไม่ถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรมันถึงขนาดนั้นนี่นะแกต้องตามไปกับเมียถึงนั่น
0: นี่ครับล่าสุดนะฮะช่วงประมาณ16นาฬิกาพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าหมวดพงยังมีชีวิตอยู่ยังเดินวนเวียนอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามใช้วิธีเจรจาเป็นหลักได้มีการนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจเอาหลานมาช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจยุติเหตุการณ์ไม่ต้องการให้มีความสูญเสียเพิ่มญาติของหมวดพงก็คือคุณบิลลี่ฮะคุณบิลลี่บอกว่าคุณบิลลี่เนี่ยเคยเป็นอดีตตำรวจเลี้ยงดูหมวดพงมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้จักกันพอรู้ข่าวก็เลยมาด้วยความเป็นห่วงมายืนอยู่ที่บริเวณประตูรั้วพยายามจะช่วยเจ้าหน้าที่ในการตะโกนพูดคุยเกลี้ยกล่อมคือตะโกนเข้าไปได้ยินเสียงกันไหมถ้าได้ยินน่ะพงเคาะกระจกหน่อยเคาะตอบหน่อยแต่เงียบกริบไม่มีเสียงตอบกลับคือคุณบิลลี่เนี่ยยังยืนยันว่าพื้นฐานแล้วหมวดพงแกเป็นคนดีนะคือเราเองก็เป็นตำรวจด้วยกันนะเราทำอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้จริงๆว่าปัญหาส่วนตัวเขามีอะไรไม่ได้เจอกันมากกว่า2ปีรู้แต่เพียงว่าตัวหมวดพงเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคก็พยายามจะมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการเกลี้ยกล่อมเขา
3: เจอไหม
4: ไม่เจอ
3: ไม่เห็นเงาไม่เห็นอะไรเลย
4: ไม่เลย
3: แกยังปลอดภัยอยู่ไหมตอนนี้ครับ
4: น่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละ
3: อยู่ในห้องในห้องนอนหรือยังไง
4: ก็บ้านมันปิดมืดหมด
3: เลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแกเครียดไปหรืออะไรยังไง
4: ไอ้เครียดไม่ต้องขาหรอกเพราะเขามีโรคประจำตัวเขาอยู่แล้ว
3: เป็นอะไรบ้างพ
4: ่อไม่มีโรคลมชักลมอะไรก็ไม่รู
3: ้เป็นห่วงไหมพ่อตอนนี้เราเป็นในฐานะพี่ชาย
4: มีอย่างเดียวผม
3: ฮะ
4: ผมเป็นตำรวจ
3: ครับ
4: แล้วผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กและเอามันมาเข้าไปตำรวจมันสอบไปตำรวจแล้วก็มาอยู่ที่บ้านผมเป็นตำรวจเก่าเลยที่บ้าน
3: พ่อแกเคยมีนิสัยแบบว่าอย่างนี้ไหมแบบอารมณ์ร้อนใจร้อน
4: อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะไม่ค่อยจะคุกคีกัน
3: อ
4: าจารย์มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรอยากจะเจอกันก็แวะไปดูแต่ระยะหลังประมาณเกือบสามปีแล้ว
3: ครับ
4: ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่
3: เข้าไปคุยเนี่ยพ่อคือไม่ได้เจอเขาเลย
4: เนี่ยก็ยังไม่เห็นไง
3: ยังไม่เห็น
4: ผมก็พูดคำว่าถ้าได้ยินเสียงช่วยเคาะกระจกนิดหนึ่งว่าฟังผมอยู
3: ่มีไหมมีเสียงเคาะ
4: ไหม
3: ไม่ได้ตอบเขาหรอก
0: ด้วยความเคารพนะครับคนสนิทของครอบครัวหมวดพงเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ถึงขั้นจะเลิกลากันมีการขอแบ่งสินสมรสกันแต่

0: ฝ่ายชายเนี่ยยังไม่ยอมยังไม่อยากหย่ายังไม่อยากแบ่งสินสมรสเพราะเป็นสมบัติที่ได้มาจากแม่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งจนนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ข้อมูลจากคนสนิทครอบครัว
1: ค
0: นตายพูดอะไรไม่ได้คุณผู้ชมฮะแต่นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐครับช่วยมหาดไทยลงพื้นที่มาเนี่ยจริงๆไปที่โรงเรียนแล้วก็มาที่บ้านขณะนี้นี่คือภาพล่าสุดกำลังอยู่ในช่วงของการเจรจารัฐมนตรีก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงความคืบหน้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่โรงเรียนสิ่งสำคัญตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่าคือการทำให้เด็กและครูรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลต้องการสื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสมไม่ให้ทางให้เขาหวาดกลัวมากไปกว่านี้เรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบฟังเสียงท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: นะครับอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับเป็นให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับและจากสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยมาตรการการป้องกันทางโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ครอบคลุมนะครับมีการซักซ้อมแผนทนายอำเภอทั้งผู้ว่ามีการกำชับในแต่ละพื้นที่นะครับแต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดพิสัยนะครับแล้วเกิดจากปัญหาครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับ

0: านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
2: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมูเต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่ Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
4: Landy Home
5: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
6: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
7: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
8: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
9: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
10: ้ดึกดึกพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยเนี่ยพี่แอมน่าฝันไม่รู้
11: ร้อนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีทางช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
13: ป๊าดกล้ามกูเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
14: พอประมาณนะครับ
15: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
17: ่เบนโตะ
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนใส่หมวกกันน็อกก่อนขี่ใส่ใจคุณพี่ก่อนใคร
21: พี่ว้างกลับมาแล้ววะ
22: ว้างอะไรวะ
21: ครับก็เนี่ยกรุงเทพมหานครบ้านฉันเองปี2569ยังไงก็มาแล้วแต่ฉันพาตัว
23: นี่มันบ้านเมืองที่ไหนกันเฮ้ยก็ฉายมีเกวียนเหล็กวิ่งเร็วกว่าม้าด้วยเฮ้ยนี่มันแม่บุญตานี
24: ่บุญตาบุญตาบุญตา
23: ก็ฉายเดี๋ยวบุญตาที่นี่มีม้าหรือไม
24: ่ม้าไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์น่ะข้าจะตามแม่บุญตาในเกวียนเหล็กนั้นไป
23: จะไปขึ้นไหม
21: เดี๋ยวเจ้าค่ะใส่หมวกกันน็อกก่อนใส่หมวกกันน็อกก่อนเจ้าค่ะป้องกันเวลาสมองเกิดอุบัติเหตุเจ้าค่ะ
24: สมองหรือ
21: สมองของคนเรานะเจ้าค่ะมันบอบบางมากถ้าเทียบก็เหมือนกับไข่ไก่เจ้าค่ะ
24: แล้วถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก
21: ก็เหมือนกับไข่ที่อยู่นอกแผงเจ้าค่ะ

0: เกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ใส่อะไรป้องกันหรือว่าใช้ลดความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยลอยแล้วก็ไปกระแทกในกะโหลกซ้ำๆจนทำให้สมองที่เป็นอวัยวะส่วนควบคุมเนี่ยเสียหายแล้วเวลาใส่เนี่ยอย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะต้องคะเวลาเลือกหมวกกันน็อกเนี่ยต้องเลือกแบบเต็มใบเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเจ้าค่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะกันน็อกก่อนคี
1: สวมหมวกกันน็อกสมองไม่น็อก
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าฟี
5: มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเ
4: หรอแค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
6: ยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป D-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
7: พาคุณผู้ชมไปที่เวทีต่างประเทศนะคะเป็นเวทีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงจัดที่กรุงโซลเกาหลีใต้ที่จะพาไปเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราไม่ค่อยใช้ว่าไม่เคยดีกว่า
8: ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแบบนี
7: ้ทั้งสองฝั่งคือท่านรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ค่ะกำลังพูดอยู่บนเวทีปรากฏว่าพนักงานโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมค่ะก็เอาจดหมายน้อยมายื่นให้บางกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าพนักงานโรงแรมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ส่งจดหมายน้อยให้พนักงานอ่ะให้เอาไปยื่นบนเวทีอ่ะเขานึกว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งฟิลิปปินส์เป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรี
8: เป็นทีมเดียวกัน
7: แบบว่าอยากจะส่งข้อมูลเสริมให้ท่านรัฐมนตรีในชาติเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไม่ใช่ค่ะจดหมายน้อยนี้มาจากทางฝั่งจีนนะคะเข้าใจว่าอาจจะเป็นทางผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำที่โซลเกาหลีใต้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นน่ะที่แบบอีกชาติหนึ่งอยู่ดีก็ส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือให้กับรัฐมนตรีของอีกชาติหนึ่ง
8: ในขณะที่เขากำลังพูดอยู่บนเวทีเลยนะ
7: โดยเฉพาะเมื่อเป็นชาติที่มีกรณีพิพาทกันอยู่ในเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้คือจดหมายน้อยมันก็ไม่เคยเห็นแล้วนะคะสองคือท่านรัฐมนตรีโชว์เลยค่ะอ่านให้ผู้เข้าร่วมงานฟังแล้วก็ตอบกลับว่ามีมารยาทบ้างนะหูยท่านรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ท่านนี้คือคุณกิลเบโต้ซีทิโอโดโรค่ะอยู่ระหว่างการประชุมในเวที Seoul Defense Dialogue ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นช่วงการถามตอบแล้วก็คือผู้เข้าร่วมงานกำลังถามคำถามแล้วท่านรัฐมนตรีก็กำลังตอบอยู่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าเนี่ยค่ะพนักงานโรงแรมเอาจดหมายน้อยวางปรากฏรัฐมนตรีทิโอโดโรค่ะบอกเลยว่าผมมีกระดาษอยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งผมว่ามันมาจากจีนนะแล้วก็ถามผู้เข้าร่วมงานว่างั้นผมขออ่านได้ไหมแล้วท่านก็อ่านเลยค่ะเนื้อหาในจดหมายน้อยค่ะทีมงานขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเขียนด้วยลายมือแบบนี้หัวกระดาษเป็นหัวกระดาษโรงแรมอ่ะพี่ไก
8: ่
7: แล้วก็เขียนว่าจุดยืนของจีนต่ออนุญาโตตุลาการกรณีทะเลจีนใต้มีความชัดเจนสอดคล้องและหนักแน่นจีนไม่มีจุดยืนใดๆต่อกระบวนการดังกล่าวเพราะอนุญาโตตุลาการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศจดหมายน้อยฉบับนี้คาดว่าอ้างถึงคำตัดสินเมื่อปี2559ค่ะจากคดีที่อนุญาโตตุลาการตัดสินคดีเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ตอนนั้นฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสค่ะแล้วอนุญาโตตุลาการก็มีคำตัดสินออกมาบอกว่าข้ออ้างของจีนเกี่ยวกับสิทธิทางประวัติศาสตร์ในอดีตในพื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วบอกว่ามันอยู่เหนือสิทธิทางทะเลตามอันคลอสนั้นอนุญาโตตุลาการบอกว่ามันขัดต่อกฎหมายซึ่งจีนไม่ยอมรับคำตัดสินนี้นะคะปฏิเสธคำตัดสินนี้มาโดยตลอดและ

0: ยังคงยืนยันสิทธิของตนเองว่ามีอธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทพออ่านจดหมายน้อยนี้จบรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์คุณทิโอโดโรก็หันไปถามกับผู้ร่วมงานทันทีค่ะว่าคือถ้ามีประเทศหนึ่งส่งเอกสารลักษณะนี้มาแทรกกลางเวทีระหว่างที่ผมกำลังตอบคำถามพวกคุณอยู่แล้วเราจะสามารถคาดหวังให้มีการปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพในเวทีระหว่างประเทศได้ยังไงเขาบอกต่อไปอีกค่ะว่าถ้านี่เป็นจุดยืนของจีนจริงๆนะการกระทำนี้ไม่เพียงไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการโยนอันคลอสลงพื้นแล้วเหยียบย่ำแต่ยังเป็นการไม่ให้เกียรติเกาหลีใต้ในฐานะเจ้าภาพตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคนแล้วก็บอกว่าบางทีสิ่งที่จีนจำเป็นต้องทำก็คือเรียนรู้เรื่องมารยาทและควรจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมบ้างเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการบีบบังคับข่มขู่และรุกรานทีโอโดโร่บอกด้วยนะคะว่าเขาจะเก็บจดหมายน้อยนี้เอาไว้เป็นของที่ระลึกเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังและจุดยืนของจีนไม่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญกับผู้ฟังที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
1: The law of gravity and the law of mass works in international law unfortunately just like is just likeI have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position. The arbitration violates fundamental principles of international law.
2: So what you signed, UNCLOS, you mean violates international law. That's what you mean. The so-called award is illegal, null, and void. So say you.And has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. These are words slipped to me. And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself.
1: How can you deal with a countryin an international forum beyond the question asked to me, disrespecting the organizers of this forum, how do you expect to deal with it civilly? I ask you the question, is this the right paper to pose to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows,If this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.This is actual coercion, bullying, and aggression. I will keep this paper as a memento of how desperate China is and how ineffective its position is in the face of a free audience. Thank you very much for the person who gave me this piece of paper. You just done your country a great service.
0: แล้วเพจ Facebook ของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ค่ะก็ยังเอาเรื่องนี้มาลงนะคะจริงๆลงเยอะเลยค่ะลงคลิปบ้างลงอะไรบ้างนะคะแต่มีอันนึงที่เอามาลงค่ะแล้วโค้ดคำพูดของท่านรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์คุณทิโอโดโรคือบางช่วงท่านพูดเป็นภาษาฟิลิปปินส์ออกมาก็โค้ดมาเลย Shame on you ถ้าแปลแบบสุภาพหน่อยก็น่าจะเป็นต้องหัดละอายใจบ้างนะนี
3: ่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะ
0: โอ้ค่ะ
3: เข้มข้นมากจริงๆคุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันรั่วถนนพระราม3คลองเตยล่าสุดเนี่ยเจอแล้ว1จุดนะฮะเป็นข่าวดีและให้เห็นภาพครับเจาะถนนแล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่เพื่อจะหาจุดรั่วหลายท่านก็เพิ่งทราบรวมถึงผมด้วยมันมีท่อน้ำมันอยู่ใต้ถนนครับคุณผู้ชมครับแล้วกระจายอยู่เนี่ยเขาบอกใต้พระราม3เนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเขาไปตรวจพวกไอระเหยต่างๆค่ามาตรฐานต่างๆแล้วพอมาช่วงบ่ายเจาะขุดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะ เป็นการเจาะผิวถนน

0: แนวยาวประมาณ 10-15 เมตรมีความกว้างประมาณ4เมตรครับคุณธัญมนต์ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะครับบอกว่ากลิ่นน้ำมันแรงมากมันมานานกว่า2สัปดาห์แล้วอยู่มาเป็น10ปีก็เพิ่งรู้ว่าใต้ถนนพระราม3เนี่ยมีท่อคือมันเป็นท่อส่งน้ำมันอยู่ใต้ถนนขณะนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้แรงมากแล้วแต่กังวลใจเพราะว่าตอนนี้ตนมีลูกลูกเป็นภูมิแพ้มีพี่สาวเป็นภูมิแพ้ตอนนี้ทุกคนกลัวนั่งอยู่รู้สึกเวียนหัวแล้วเนี่ย
1: กังวลค่ะเพราะว่าที่กังวลหนึ่งเรามีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออยู่กลัวมันมีผลกระทบกับเขาแล้วก็เขาก็เป็นภูมิแพ้แล้วพี่สาวก็ภูมิแพ้ตอนนี้ยังนอนเวียนหัวอยู่เนี่ยค่ะโอ้ยอยู่ลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่ค่ะแต่ว่ามันต้องสู้ก่อนเนาะเขาเคยขุดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของท่อน้ำมันแต่มันจะอยู่ตรงนู้นแต่เราไม่ได้คิดว่ามันมาอย่างนี้คือไม่รู้ว่ามันไปไหนทางไหนยังไงแต่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมีแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกจะรั่วด้วยซ้ำไม่ได้คิดไม่ถึงเลยเพราะว่าหนึ่งเขาก็ต้องมีระบบที่มาตรฐานของเขาอยู่แล้วดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วอะค่ะเราจะได้ทำงานอย่างสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงนอนก็ไม่ต้องหวาดระแวงก็จะได้ใช้ชีวิตปกติค่ะ
0: ด้วยความเคารพถ้าเราอยู่แถวนั้นโอ้โหตายแล้วมีท่อน้ำมันรั่ววะแล้วเราจะยังไงคือวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์นะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ว่าชัดชาติแล้วท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าคือมันต้องเปิดผิวดินไปหมดเลยเพื่อหาสาเหตุว่าตรงไหนตำแหน่งไหนรั่วพื้นที่ที่จะเปิดเนี่ยยาวประมาณ 10-15 เมตรแล้วต้องขุดด้วยขุดลึกลงไป 1.5 ถึง2เมตรพื้นที่ที่เปิดต้องกว้างมากกว่า4เมตรเพื่อจะไปหาไอ้รอยรั่วตรงนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
2: สาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซึมเกิดจากอะไรเอ็กซิเดนต์ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าดินดูก่อนอาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่รัศมีก็เอาว่าเส้นบาดตรงกลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันถ้าหาว่าอยู่ในรัศมีที่ใกล้เคียงก็คงจะต้องขอความกรุณาพี่น้องในแถบนี้ช่วยเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปจากพื้นที่ที่จะมีการซ่อมบำรุงก่อนก็จุดเลือดซึมจริงผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของท่อครับเขาเป็นสมบัติของเขาซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของท่อในที่นี้มีหลายบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์กันอันนี้เราขอดูข้อเท็จจริงก่อนอย่าให้ผมต้องพูดในเรื่องที่ยังมองไม่เห็นเลยคือน้ำมันทางท่อตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่งไปสนามบินกับส่งไปทางต่างจังหวัดนะครับถ้าหากว่ามีการบล็อกท่อเราก็จะใช้วิธีการขนส่งโดยทางรถยนต์แทนการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาก็น่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ที่จะทำการเปิดหน้าดินแต่การที่จะดูแล้วให้เรียบร้อยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักวันถึง2วันถึงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
0: อาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งน้ำมันไปส่งทางรถยนต์แทนเป็นการชั่วคราวคุณผู้ชมครับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยตอนเช้าช่วงที่มีการขุดแล้วก็เจาะเนี่ยผู้ว่าแกตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่รั่วเนี่ยพอจะทราบและคาดว่ามันจะอยู่แนวแถวๆใต้สะพานพระราม3เพราะว่าตอนที่น้ำมันไหลลงในท่อระบายน้ำเนี่ยปลายท่อเราอยู่ทางนี้แล้วลักษณะท่อเป็นตัววายทำให้น้ำมันส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมันมาอยู่กองอยู่ตรงเนี้ยก็คาดว่าเราพอจะสันนิษฐานได้แล้วล่ะว่าจุดรั่วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนักข่าวก็ถามถึงเอ๊ะแล้วพวกความเสี่ยงของไอระเหยแล้วก็กลิ่นต่างๆฟังผู้ว่าฮะ
3: ไอ้นี่มันไหลลงในท่อระบายน้ำของกทมซึ่งปลายท่อเราอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยท่อเราเป็นลักษณะเป็นตัววายคือขานี้มาชนที่นี่แล้วออกตรงนี้แล้วตอนนี้น้ำมันที่เห็นก็จะอยู่แถวนี้เป็นหลักเข้าใจว่าถ้ามีการรั่วซึมนะตอนนี้ยังไม่เห็นจุดรั่วซึมนะถ้าเลยไปจะไม่เห็นน้ำมันละจะเป็นน้ำใสๆ
4: การสแกนหาค่ะเราจะสแกนกี่จุดคะ
3: โอ้สแกนนี่ต้องเป็นเรื่องของทางบริษัทที่เขาดูแลท่อเลยคือท่อเนี่ยมีสายเอกชนที่ดูแลอยู่ก็ขอบคุณมากนะเขามาตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะกทมเราคงกังวลเรื่องความปลอดภัยที่น้องประชาชนเป็นหลักถามว่ามีความอันตรายไหมหลักการคือเราต้องไปตรวจสอบไอ้ตัวไอน้ำมันที่มีความติดไฟถ้าจุดมันมีค่าลิมิตอยู่ต้องไม่เกินค่า 10% นะตัวที่วัดเราก็มอนิเตอร์อยู่ไม่มีการเกินตอนนี้มันยังไม่มีเงื่อนไขของความเสี่ยงภัยที่ต้องถึงครับยกอพยพผู้คนออกนะครับ
4: เรื่องปัญหาของกลิ่นนะคะ
3: ดีขึ้นนะตอนนี้ความดันในท่อไม่มีละงั้นจุดนี้ผมเชื่อว่าน้ำมันที่เพิ่มมาในบ่อเนี่ยเราเห็นน้อยลงแล้วเราจะเห็นเฉพาะบ่อ2บ่อใกล้ๆเนี่ยที่อาจจะมีกลิ่นอยู่ก็เหลือต้องหาจุดต้นเหตุให้ได้ไม่ยังไม่ดูดเลยเพราะว่าตอนนี้ผมว่าสถานการณ์มันค่อนข้างนิ่งอ่ะเราดูดไปทั้งหมดประมาณ 20,000 ลิตรแต่ไม่ใช่น้ำมัน 20,000 ลิตรนะฮะ 20,000 ลิตรเนี่ยรวมน้ำน้ำฝนด้วยวันนั้นฝนตกหนักเลยก็อาจจะมีน้ำมันอยู่

0: 20%หรืออะไรเงี้ยมันก็ระดับเป็นพันลิตรอ่ะไม่ได้เยอะมากครับเมื่อกี้ที่ท่านถามท่านตำรวจคงต้องมีการตอกชีพายกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดดินที่มันสไลด์ลงมานะก็ต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะท่อนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญ
1: ที่ผู้ว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจุดรั่วจริงๆตรงไหนเพียงแต่เป็นข้อสันนิษฐานปรากฏว่าช่วงนั้นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณสิริภาอินทวิเชียรโพสต์ข้อความโดยสรุปใจความสำคัญก็คือทำไมเราไม่ไปปิดท่อส่งน้ำมันนะคือเรายังหาจุดรั่วไม่เจอเราควรจะปิดท่อส่งน้ำมันก่อนไหมเพื่อหารอยรั่วให้ได้เหมือนมันงมเข็มในมหาสมุทรและถ้าไม่ปิดมันจะกระทบกับชาวบ้านหรือไม่อันนี้รองโฆษกตั้งข้อสังเกตแบบนั้นปรากฏช่วงบ่ายต่อมาฮะคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่ช่วงที่กำลังเดินตรวจจุดเกิดเหตุอยู่มีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกเจอแล้วเจอหนึ่งรูเพราะอะไรนี่นี่นี่นี่โชว์ให้ดูฮะลักษณะคือมันมีดินทรายที่เป็นน้ำมันใหม่ๆออกมา
2: แล้วน้ำมันรั่วออกมาจนดินมันเป็นแบบนั้นเลยอะค่ะ
1: กลายเป็นดินที่มันเหมือนเป็นคราบน้ำมันล้วนๆเลยแล้วมันสดๆเปียกเลยฮะใช่ฮะก็เลยเข้าใจว่าเราเจอจุดหนึ่งละอันนี้เป็นจุดที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะใช่แต่ก็ยังต้องหาเพิ่มเติมว่ามีจุดอื่นด้วยหรือไม่ก่อนจะเจอจุดรั่วเนี่ยคุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งคือจะต้องไปดูความเสื่อมสภาพของท่อคือมันไม่ใช่แค่ไปหารอยรั่วอย่างเดียวต้องดูด้วยว่ามันมีจุดอื่นเสื่อมเพิ่มที่จะอาจเกิดเหตุในระยะอันใกล้นี้หรือเปล่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องดูปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการรั่วด้วยมีการก่อสร้างไหมมีใครไปกระแทกทำให้ท่อแตกหรือเปล่ากรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือระงับการดำเนินกิจการระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเลยฮะโดยจะเป็นเอกสารให้หยุดใช้จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเสร็จเบื้องต้นจะดำเนินการภายใน30วันและเร็วที่สุดฟังเสียงรัฐมนตรีเอกนัทปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมข่าวกันต่อครับ
3: ดูสาเหตุว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากการเสื่อมสภาพของตัวท่อหรือจากการใช้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้เราตรวจสอบแต่อีกส่วนหนึ่งคือก็ต้องตรวจดูอีกว่ามันมีปัจจัยภายนอกหรือเปล่าเช่นถ้ามีการก่อสร้างมีการกระเทาะลงไปเนี่ยแล้วทำให้ตัวท่อแตกได้ก็ต้องดูทั้ง3ส่วนให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเกิดขึ้นจากอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องเจาะให้เห็นก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้รอยรั่วอยู่ที่ตรงไหนแน่ๆนะครับแล้วสาเหตุมาจากอะไรแต่ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยก็ต้องให้มารับผิดชอบก็ตอนนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องไประงับไม่ให้มีการให้บริการจนกระทั่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จให้จบเนี่ยเบื้องต้นก็ภายใน30วันเข้าใจว่าตอนนี้คงต้องเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้วันนี้ก็ต้องเปิดให้ครบทั้ง3หลุมแล้วดูว่า3หลุมเนี้ยเจอรอยรั่วตรงไหนนะครับเพราะตัวจุดที่เราดีเทคด้วยเครื่องตรวจวัดประจุไฟฟ้าเนี่ยบางทีเป็นอาจจะไม่ถึงขั้นทะลุก็ได้นะครับก็ต้องเจาะลงไปให้ดูถึงตัวผิวท่อให้ชัดว่าตกลงแล้วเนี่ยรอยรั่วอยู่ตรงไหนแน่ๆถ้าเจอปุ๊บก็ต้องซ่อมในทันทีนะแต่ในระหว่างนี้ก็ไม่ให้มีการให้บริการ
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
7: ้ภูริพัฒน์จะให้
8: เปรี้ยวปากเสาร์นี้รวมร้านเด็ดย่านสุรวงศ์บางรักเริ่มที่ร้านส้มตำขวัญใจชาวออฟฟิศไปต่อที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่มีมากกว่า100ไส้ปิดท้ายกับอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับเตรียมเซฟพิกัดได้เลยนะคะ
9: จะไปไหนแต่เช้า
10: ผมมีธุระ
9: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั่น
10: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
11: น่าสงสารผมคิดว่าคุณรักมัน
12: พี่ตา
13: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
9: แกจะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหม
16: ฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
13: ประดิษฐ์วรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
7: ้ภูริพัฒน์จะให้
17: พี่มากจ้า
18: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้าน
19: างไม่ใช่ผู้ประกันตน
20: นางเอ็นพี
21: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
22: แล้วพวกมันเป็นใคร
21: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
23: เลือกกันให้ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
6: ์ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
24: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะโตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจ

0: ถูกใจอุ่นใจ
1: หา2สถาบันนะครับอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้รัฐมนตรีอว.อาจารย์เชนยศชนันเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเลยคือเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยนะฮะจะจัดการให้เด็ดขาดคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยเราคุยกันเรื่องนี้มา20ปีหรือยังไง
2: ค่ะ
1: รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยน่ากลัวมากเพราะเป็น BTS สยามคุณผู้ชมแล้วฟันกันเนี่ยมีผู้บาดเจ็บและที่สำคัญก็คือมันเป็นลักษณะคือบังเอิญมาเจอกันมันเลยอาจจะนำไปสู่ศึกล้างตาคนก็ตอนนี้กังวลเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดเตรียมกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดศึกล้างตาแล้วมันกลางเมืองสยามฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ก่อนการประชุมการจัดพื้นที่การศึกษาใหม่อาจารย์เชนยศชนันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะอย่างที่บอกก็คือต้องเบ็ดเสร็จต้องเอาให้เด็ดขาดการหารือวันนี้คือการดูแลความปลอดภัยให้สองฝั่งเลยทั้งอุเทนถวายทั้งฝั่งของช่างกลปทุมวันยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานเหมือนเป็นเรื่องที่แบบลักษณะเป็นภูเขาน้ำแข็งจำนวนมากการประชุมวันนี้เคาะแนวทางชัดเจนเบ็ดเสร็จ
3: ก็ต้องยอมรับนะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้ไม่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน
4: แสดงว่าเคาะได้เลยใช่ไหม
3: เคาะได้ทีนี้พอเคาะปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องช่วยผมสื่อสารด้วยเพราะว่าคือเรื่องนี้มันเรื่องพัวพันหลายส่วนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำไปแล้วอ่ะเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่านี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราความปลอดภัยของเด็กนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนหน้าที่ของเรา 4-5 ปีมาเนี่ยน่าจะเสียชีวิต10กว่าคนแล้วอ่ะแล้วเรื่องนี้ถ้าเราไม่ทำเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยาก
1: ถ้าเราไม่จัดการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในฐานะรัฐมนตรีเราก็อยู่ยากท่านใช้คำนี้หลังจากนั้นเริ่มการประชุมนะครับก็มีปลัดกระทรวงมาร่วมประชุมมีอธิการบดีจุฬามีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีตัวแทนจากฝั่งเทคโนปทุมวันรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมประชุมและหลังจากนั้นหลังประชุมครับท่านเดิมครับรัฐมนตรียศชนันท์แถลงนะฮะไปที่มาตรการได้เลย4ประเด็นหลักคุณผู้ชมช่วยกันดูข้อที่1หลังจากนี้ครับ3เดือนไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเอาเฉพาะของท่านรัฐมนตรียศชนันก่อนก็ได้นะแหมอันนี้จะเปรียบเทียบเลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆเอาดูของรัฐมนตรียศชนันก่อนข้อที่1 3เดือนนี้ไม่ให้เข้าพื้นที่เลยทั้งสองฝั่งเลยฮะ2ฝั่งของเทคโนปทุมวันก็ต้องทำตามข้อ1เช่นเดียวกันระยะยาวต้องหาแนวทางการเปลี่ยนผ่านหากเราเปลี่ยนผ่านพื้นที่เสร็จแล้วก็ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคือฝั่งอุเทนเนี่ยต้องย้ายออกฝั่งปทุมวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนอย่างไรต้องไปดูในรายละเอียดกันตอนต้องไปคุยกันอีกทีแต่นักศึกษาเอ่ยอาจารย์เอ่ยก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์เชนบอกมอบหมายให้อธิการบดีฝั่งอุเทนถวายจัดพื้นที่ใหม่ไม่อยู่ในพื้นที่เดิมต้องลดข้อพิพาทต้องทำให้แล้วเสร็จและไม่ให้เข้าพื้นที่3เดือนถ้าไม่เสร็จขยายเวลาต่อและพื้นที่ปัจจุบันของอุเทนจะเอาไปทำอะไรจะให้ทางจุฬาเนี่ยจัดพื้นที่ตรงนี้ไม่ทำเป็นการค้านะฮะไม่ได้ไปเปิดห้างเปิดอะไรแต่จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมให้คนไทยมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อการศึกษานี่คือมาตรการที่เคาะออกมาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย3เดือนนี้ก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านของอุเทนถวายจะไม่ให้2ฝั่งเข้าพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่พิพาทพื้นที่นี้จะปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ก็จะมีการออกคำสั่งตั้งแต่วันนี้เลยครับหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้งสองสถาบันนะครับเรื่องนี้เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าสยามจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเราพิจารณาตรงนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับ

0: แต่ตรงเนี้ยเป็นต้นไปเราก็จะมีการสื่อสารกับทั้งสองสถาบันอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ใช่ว่า3เดือนเราค่อยมาดูนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องแต่ที่เรียน3เดือนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มองเห็นภาพนะครับในเบื้องต้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราให้เวลาอยู่ประมาณนี้แต่หากสามารถที่จะทำได้ก่อนก็ทำได้ก่อนครับ
1: คือท่านรัฐมนตรีฟังแบบนี้จะให้ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่3เดือนแล้วนะคือยังไงต้องออกจากพื้นที
2: ่ค่ะ
1: ถ้าเปลี่ยนผ่านไม่ทันภายใน3เดือนก็ยังไม่ให้เข้าพื้นที่ถ้าฟังแบบนี้นะถ้าอิงจากท่านรัฐมนตรีนะผู้ชมว่ามันจะใช้การได้ไหม มาตรการนี้จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ไหมเพราะอะไรมันเกิดการเปรียบเทียบฮะอ่ะได้เวลาละภาพเปรียบเทียบคือสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ในปี67เนี่ยรัฐมนตรีอวณขณะนั้นคือท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ได้ออกมาตรการออกมาซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นมากเช่นเดียวกันฝั่งซ้ายครับปี67ห้าม2สถาบันเข้าพื้นที่ระยะ1และให้ทั้ง2สถาบันจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้อุเทนถวายงดรับนักศึกษาปี1เลยนะไม่ให้มีน้องใหม่เข้ามา
2: เลย
1: ไม่ให้มีน้องใหม่เข้ามาในปี67อ่ะเพื่อลดปริมาณนักศึกษาและให้อุเทนถวายเร่งย้ายสถานที่ไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นนี่คือมาตรการที่ออกมาปี67แล้วมาดูมาตรการปี69ออกวันนี้คล้ายๆกันคือไม่ให้ทั้ง2สถาบันเข้าพื้นที่กำหนดเบื้องต้น3เดือนก่อนแต่ถ้ายังย้ายออกไม่ทันขยายเวลาออกไประยะยาวปทุมวันต้องหาแนวทางเปลี่ยนผ่านเช่นกันให้เหมือนกับอุเทนข้อนี้ยังติดเอาไว้นักข่าวก็ไม่ซักให้ละเอียดคือจะให้ปทุมวันออกด้วยหรือเปล่า
2: คืออุเทนถวายเขามีวิทยาเขตอื่น
1: ใช่
2: แล้วจริงๆเรื่องพื้นที่อุเทนถวายเนี่ยมันก็มีคำพิพากษาศาลแล้วด้วยซ้ำนะคะ
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าปทุมวันไม่ได้มีวิทยาเขตอื่น
1: แล้วก็ไม่ได้มีข้อพิพาทเรื่องพื้นที
2: ่แล้วคำถามคือถ้าออกนี่คือจะต้องยังไง
1: จะไปไหนแล้วระยะเวลาที่กำหนดยังไงข้อนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่มันติ่งไว้แค่ว่าระยะยาวปทุมวันต้องมีการเปลี่ยนผ่านส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายๆกันเอาก็เดี๋ยวต้องรอดูคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยว่าเรื่องนี้มันจะจบอะไรยังไงแต่ปรากฏด้วยเรื่องนี้ผมติ่งนิดนึงนะคุณแก้วตามาไง
2: ค่ะ
1: คุณแก้วตาทิศนาฮะอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลวันนี้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฮะสถานศึกษาต่างๆกับอาจารย์เชน
2: ไปวงนี้ด้วย
1: แล้วไปแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็พิมพ์ออกมาว่านี่มันต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยใส่แฮชแท็กพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนตูน
2: ไปแล้วค่ะ
1: ไปอยู่เพื่อไทย
2: ไม่ใช่แค่ไปวงนี้แล้ว
1: ไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้ว
2: ค่ะ
1: อาจจะไปเพื่อไทยแล้วสำหรับคุณแก้วตานะครับ
2: ส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะก็ตอนแรกท่านรับตำแหน่งเนาะแทนคุณรัชดาธนาดิเรกท่านบอกว่าตอบโต้เนี่ยจะตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงจะไม่เน้นตอบโต้ทางการเมืองแต่ปรากฏว่าตอบโต้นะคือท่านก็คงตอบโต้ข้อเท็จจริงด้วยแต่พอมีลูกที่มันเป็นลูกการเมืองมาท่านก็ตอบโต้นะ
1: ครับ
2: แล้วล่าสุดนี้ตอบโต้แทนนายก
1: ใช่ครับ
2: จุดเริ่มต้นค่ะก็เรื่องตัวเลข229ที่มีการไปตั้งป้ายในสภาจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะไปโพสต์ทำนองว่าถ้าเลข229มันไม่มีความหมายก็ไม่เห็นจะต้องมาโต้ตอบอะไรนี่พรรคภูมิใจไทยปรากฏว่านายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของทางเนชั่นสุดสัปดาห์ค่ะ555ต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองต่อมาคุณวิโรจน์ก็เลยไล่นาย

0: รัฐบาลท่านใหม่นี่แหละค่ะหมอเอกบอกว่าหมอไม่สั่งยาให้นายกหรอกแต่แบบพี่วิโรจน์ไปตรวจซะหน่อยไหมจะได้รักษาแต่เดินๆนี่วันนี้คุณวิโรจน์ช่วงสายค่ะโพสต์แรกฟาดกลับหมอเอกยาวเลยน้องเป็นหมอน้องก็ควรไปซักประวัติให้เรียบร้อยก่อนแนะนำให้น้องหมอย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง2ครั้งทั้ง EP แผนจัดหาวัคซีนลวงโลกและ EP วัคซีนเต็มแขนแล้วก็จะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับยาซาแน็กซ์อย่างไรอีกเรื่องที่น้องหมอควรรู้คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทุกคนเขามีมารยาททุกคนโค้งคำนับขอบคุณพรรคประชาชนจนหน้าผากแทบจะแตะหัวเข่าน้องหมอก็ควรจะเรียนรู้ที่จะสำนึกบุญคุณเหมือนกับเพื่อนๆเขาบ้างอย่าเอาความประพฤติที่เคยทำกับพรรคอนาคตใหม่ไปใช้กับพรรคภูมิใจไทยล่ะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รักเวลาที่ผู้มีพระคุณของพรรคเขาสอนเขาสั่งก็ควรฟังกันบ้างจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวทำผิดอะไรก็ควรสารภาพให้หมดแล้วกลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ไม่ใช่มาเถียงผู้มีพระคุณแบบเถียงคำไม่ตกฟากคนอื่นเขาจะติฉินนินทาเอาได้อ้อถ้าน้องหมอยังจะดึงดันเถียงกับผู้มีพระคุณให้ได้อีกผมอยากจะขอน้องหมอร้องกี้ก่อนจะเถียงนี่พอจะเป็นไปได้ไหมครับแล้วก็ลงท้ายค่ะด้วยความหวังดีจากผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยนี่แล้วคุณวิโรจน์โพสต์อีกนะคะคราวนี้ไม่ได้ตอบโต้หมอเอกอย่างเดียวแล้วนะคะตอบโต้ไปยังพรรคภูมิใจไทยค่ะแนบภาพข่าวทั้งนายกอนุทินขอบคุณพรรคประชาชนทั้งคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโค้งคำนับขอบคุณพรรคประชาชนแล้วก็โพสต์ว่าทำไมผมจะพูดเตือนและสั่งสอนพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เพราะผมคือผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเองก็ยอมรับขอบคุณผ่านสื่อเสมอเวลาโค้งคำนับโค้งจนหน้าผากแทบจะชนหัวเข่าผมในฐานะผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยก็หวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะว่านอนสอนง่ายพฤติกรรมต่อปากต่อคำแสดงท่าทีฮึดฮัดชักสีหน้าเถียงผู้มีพระคุณแบบเถียงคำไม่ตกฟากอยากให้เลิกจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวแล้วก็ลงท้ายเหมือนเดิมค่ะด้วยความหวังดีจากผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแชร์ข่าวนี้แล้วก็เขียนว่าอาการหนักนะเรา
1: ครับอ้าวคุณผู้ชมฮะเตรียมตัวกันหรือยังครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9วันนี้9เดือน9นะครับเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนครับคุณผู้ชมครับช่อง3เตรียมเสิร์ฟบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเอาใจสายช้อปทั่วประเทศต้อนรับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่วันที่9กันยายนนี้แคมเปญนี้อย่างที่บอกนะครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงเสิร์ฟดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตครับจะมาไลฟ์สดให้เหล่านักช้อปกดลงตะกร้ากันแบบจุใจทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และทางหน้าจอช่อง3นะครับอ้าวสำหรับสายออนไลน์ช้อปกันได้เลยนะครับตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนครับทาง TikTok Live ของ Channel 3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดตลอดทุกชั่วโมงนะครับเริ่มกันที่6โมงเย็นจบรายการนะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยเจอกับคุณลูกแก้วกรกมลนะครับตามต่อด้วยช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มกดดีลไปกับโบ๊ททาราส่วน4ทุ่มถึงเที่ยงคืน2พิธีกรครับป๊อปปี้รัชพงษ์และสายฝนชีช้างจะมาป้ายยาสินค้าราคาพิเศษและคู่นี้จะมาชวนช็อป บนหน้าจอช่อง3ด้วยกด33นะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชัน3 Plus ด้วยครับ
0: และช่วง4ทุ่มครึ่งค่ะหลังจบข่าว3มิตินะคะจะได้พบกับคุณออมสุชาจากแบรนด์ Fleen Beauty และอาตุ่ยจากแบรนด์ Swiss Lab by อาตุ่ยและคุณทีมพาทิตจากแบรนด์ Korea Dong ค่ะจะมีโปรโมชั่นเด็ดดีลดีต้องดูที่นี่เท่านั้นเลยนะคะดีลพิเศษมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่6โมงเย็นก่อนเดี๋ยวจบรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็ไปดูไลฟ์ TikTok CH3 Thailand นะคะตั้งแต่6โมงเย็นย้ำ TikTok ก่อนนะคะ CH3 Thailand เสร็จแล้ว4ทุ่มครึ่งหลังข่าว3มิติจะมีให้ชมทางหน้าจอทีวีช่อง3กด33ด้วยส่วนไลฟ์ TikTok เนี่ยยาวเลยตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันจะต้องมีแบบดีลเด็ดโปรพิเศษเก็บเป็นความลับฮะ
0: เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ค่ะ
1: ลดแรงสนั่นแน่ๆอ่ะไปช้อปปิ้งกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะ

ละค่ะแต่ว่าใจเซนอะลอยไปไกลถึงทะเลแล้วค่ะก็คงได้แต่ปล่อยวางชิลใจด้วยการกินของอร่อยให้คุ้มๆดีกว่าค่ะปล่อยวางภาษาอังกฤษมีประโยคที่ว่า go with the flow go with the flow ปล่อยไหลไปตามน้ำเลยค่ะอย่าไปฝืนปล่อยให้สถานการณ์พาไปนะคะหรือถ้ามีคนกำลังนอยๆกำลังเครียดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะปลอบเพื่อนไปนะคะว่า just float like a jellyfish just floatLike a jellyfish ผ่อนคลายไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆ คิดค่ะใช้ชีวิตเหมือนกับแมงกะพรุน jellyfish ที่ลอยไปลอยมาอยู่ในทะเลนะคะพูดถึงแมงกะพรุนแมงกะพรุนก็มาอยู่ตรงหน้าซะเลยค่ะทุกคนความสุขเดียวตอนนี้ก็นี่ละค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ตายรวยนะยะเลือกร้านสรูเชียนี่แกมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนักหนาจะบอกฉันเนี่ย
3: เชิญทางนี้ก่อนดีกว่าค่ะ
2: นี่มันเด็กที่กระทรวงไม่ใช่หรอ
3: รัชนกค่ะพี่นภานั่งก่อนดีกว่า
2: แล้วไปรู้จักมักจีตั้งแต่เมื่อไหร่
3: ไปรู้จักกันที่เขมร นะคะตอนที่ไปเที่ยวคราวที่แล้วแล้วก็บังเอิญนะคะว่านกเนี่ยได้มาทำงานชั่วคราวที่กองของคุณพบก็เลยวานนกนะคะให้ช่วยดูความประพฤติคุณพบให้หน่อยเพราะว่าใหญ่แจงจิตสิคะไม่รู้ว่าไปถูกคุณพบเนี่ยร้อยก้อนไว้หรือยังไงถึงได้เข้าข้างคุณพบแล้วก็มียอมช่วยพินภาน
2: ี่แกเลิกอ้อมโลกสักทีได้ไหมมีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าน
3: กพูดไปสิ
4: คือมีอีเมลคลิปมาที่กองอะค่ะ

0: ลิปเรื่องเก่าล้านปีแล้วไม่ใช่เหรอ
1: แต่เนี่ยมันคลิปใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองพอทุกคนเห็นก็ตกใจกันหมดหนูเองก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วคุณแจงจิตก็เข้ามาสั่งให้ทุกคนลบคลิปห้ามพูดห้ามแพร่พลายอะไรทั้งสิ้น
0: คลิปอะไร
1: หนูเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่คุณนมนภาหนูก็เลยยอมเสี่ยงค่ะ
0: พี่นภาดูเลยค่ะ

0: ฮัลโหลตาเหรอตอนนี้ตาอยู่ไหนครับปากซอยเหรอถ้าอย่างนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมไปรับนะจ้ะเดี๋ยวพบกันครับ
1: พอ มาจอดรถใกล้ขนาดนี้ใช่เหรอคะกลัวใครเห็นนะคะ
0: เปล่าหรอกก็เดี๋ยวถ้าใครมาเห็นมันจะไม่ดีกับปานะ
1: ไม่ดีกับพอ มากกว่ามั้งคะ
0: ตาวันนี้ตาคงเหนื่อยมากนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่เดิมของเรานะ

0: เรื่องวันนี้นี่แย่จริงเลยนะเราคงจะปฏิเสธอะไรไม่ได้อีกแล้ว
1: ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงกันแล้วมั้งคะ
0: แล้วใครๆว่าไงบ้าง
1: ทุกคนประณามตาแล้วเขาไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไง
0: ความจริงอะไรเหรอตา
1: ก็เรื่องที่ผอ.กับคุณนพภาต่างคนต่างอยู่มานานแล้วแล้วก็กำลังจะหย่าแล้วสิคะเขาไม่รู้ว่าเราสองคนรักกันมากขนาดไหนเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
0: เรื่องคลิปวันนี้ถึงแม้เราจะปิดเอาไว้ได้แต่ตัวการมันก็ต้องเปิดออกมาอีกแน่มันเป็นใครและต้องการอะไรคืนทิ้งไว้แบบนี้วันหนึ่งก็ต้องเข้าหูนกนภาแน
1: ่ๆถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่ผอ.ต้องบอกความจริงกับคุณนกนภาเรื่องของเราสองคนแล้วก็เรื่องหย่าละสิคะ
0: แต
1: ่นะคะผอ.
0: เรื่องแบบนี้มันพูดยากนะ
1: แต่พออ.ก็ต้องพูดค่ะถ้าไม่อย่างนั้นตาก็คงจะรอไม่ได้แล้ว
0: ทำไมเหรอตา
1: เอาไว้ให้ตาแน่ใจก่อนแล้วตาจะบอกพออ.เป็นคนแรกนะคะ

0: ออมีอะไรหรอคะรักนะคะ
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนตก
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
9: ปานค่ะ
10: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
11: คุณเป็นอะไรของคุณอะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะ
12: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
13: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11 กันยายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
16: แล้วพี่ต้องทำอย่างไร
15: ลดเร็วลดเสี่ยงสิเจ้าคะคุณพี่ขอความเร็วเท่านี้แล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน
17: ๆอุ้ยขี้นก
18: เฮ้ยเขาตัวเรียกใครอ่ะ
17: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
19: ขอโทษครับ
20: ไม่เป็นไรค่ะ
17: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
21: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
22: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
23: ชนะแล้ว
24: อีกสักเกมไ
22: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
25: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
26: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
27: ปากเหม็นแน่ๆเ
28: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
29: ดีกับฉันได้ไหม
30: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ื่มด้วยกันนะตา
1: พออ้อดื่มเป็นคนเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์อีกแล้ว
0: ตานี่เด็กดีจริงๆนะไม่เอาเหรอ

ผมอยากให้ตารู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมรักตาจริงๆนะตาคือชีวิตคือลมหายใจของผม

0: บุกเข้าไปเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่เอ้าทำไมล่ะคะจะได้จับให้ได้คาหนังคาเขาลายนิ้วมือซีเมนต์ DNA ครบ
1: ปากนั้นนั่นผิด
0: แล้วพี่นภาจะเอายังไง

0: ฉันแค่จะปล่อยให้มันมีความสุขกันวันนี้ครั้งสุดท้ายฉันนับจากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีความสุขกันอีกเลยจนกระทั่งวันตาย
1: ไม่เปิดห้องนะครับ
2: ไม่

0: คุณมากินลมชมจันทร์อยู่นี่เอง
1: กลับมาแล้วล่ะคะกลับมาซะเร็วใช
0: ่ผมก็รีบกลับมาช่วยคุณดูแลลูกๆไง
1: ขอบคุณนะคะที่ยังจำได้ว่ามีลูกมีเมีย
0: คุณที่ชอบพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่ลูกๆหายไปไหนกันหมดฮะ
1: ขึ้นห้องกันหมดละต่อทำกันบ้านนี่ต้องเล่น Facebook ต้องเป็นหวัดนอนทรงอยู
0: ่ต้องไม่สบายเลยแย่จริงงั้นเดี๋ยวผมไปดูลูกก่อนนะ

0: แม่ไม่ต้องมาห้ามหนูได้ป่ะคะหนูตัดสินใจแล้วค่ะ
1: เป็นไงบ้างลูก
2: ปวดหัวพรุ่งนี้หนูไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหม
1: ได้จ้ะไว้หายแล้วค่อยไปแล้วกันนะ
2: งั้นหนูไม่หาย
1: แบบนี้เกเรแล้วนะเราอะไม่สบายเนี่ยไม่ดีรู้ไหมครับหัวก็ปวดตัวก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยน้ำมูกก็ไหลอะสั่งน้ำมูกให้พ่อดูทีนึงสิเยี่ยมคนเก่งเช็ดนิดนึงอะถึงเวลานอนละหอมพ่อทีนึง

0: ลูกเหรอ
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
9: แม่ลูก
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
12: ้โพลิพัทจะให
13: ้ดูนี่เป็นธรรมชาติเอง
14: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
15: โอ้ย
16: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
15: ระวัง
13: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
15: ้ดูลึกลับมีสตอรี
13: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
17: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
21: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
20: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
20: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
22: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
23: ไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
24: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
25: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
26: ฉลากก่อนใช้ยา
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคลเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ผอ.คะ
1: คนสวยของผมวันนี้ตาใส่สร้อยของผมด้วยสัญญารักของเรา
0: ตาใส่มาทวงสัญญาค่ะ
1: สัญญาอะไรคนดีของผม
0: ผอ.จำได้ไหมคะตามีเรื่องจะมาบอกผอ.เช้านี
1: ้เรื่องอะไรเหรอตา
0: ผอ.เป็นคุณพ่อแล้วค่ะ
1: จริงเหรอตาผมดีใจที่สุดเลยลูกเหรอลูกของผมกับตาลูกของเราสองคนผมจะไปบอกความจริงกับเขาและทวงอิสรภาพของผมคืนมาผมจะรีบหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดแล้วมาแต่งงานกับตาให้ถูกต้องให้สมเกียรติตากับลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมคือชีวิตคือลมหายใจของผม

ครับคุณคุณครับคุณถึงกระทรวงแล้วครับ

0: คุณตาครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิต
0: คุณตาไม่เป็นอะไรแล้วนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะตาไม่เคยรู้สึกอะไรดีเท่ากับวันนี้มาก่อนเลยค่ะ
0: แต่ก็ดีแล้วนะครับ
2: จะสายก็เพราะพวกเธอนี่แหละ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะคุณกิตคะนกมีเอกสารจะให้คุณกิตดูหน่อยนะคะ
1: ได้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นตาขอตัวก่อนนะคะ
0: เนี่ยค่ะคุณกิต
1: ครับ
3: มาแล้วครับ

0: คือตรงนี้พื้นมันเปียกอ่ะผ่านไม่ได้ต้องเดินขึ้นกระไดอ้อมขึ้นไปข้างบนน่ะ
1: ค่ะ

0: เดินร่านมาได้แล้วเหรอหน้าด้าน
1: หนูตะพาน
0: ี่กลีบสมองหล่อนยังจำได้นี่ว่าฉันชื่ออะไรแล้วทำไมหล่อนถึงจำไม่ได้ว่าฉันเป็นเมียใครหรือว่ากลีบสมองของหล่อนมันฝ่อจนไม่ทำงานถึงได้ร่านมาแย่งผัวฉัน
2: คุณนพดาภา
3: เฮ้ยอะไรกันน่ะไปดูหน่อยเร็ว
0: หน้าด้านมารยาสาไถหลอกฉันมาได้เป็นปีอ้างว่าเป็นแฟนหลานลงท้ายด้วยการมาเอาอาหรือผู้หญิงอย่างหล่อนน่ะมันฟาดทั้งอาทั้งหลานฮะอีนั่นเพลเขาว่าไอ้ฉันนี่หลักฐานคาคออยู่ขนาดนี้หล่อนขโมยผัวฉันยังไม่พอยังมีหน้ามาขโมยไส้นี่เหรอ
1: พี่จีขอเอาซื้อฉัน
0: อีนานวะไส้เส้นเนี้ยฉันซื้อมาเองกับมือฉันใส่ยังไม่ถึงครั้งเลยนะแล้วมันก็หายไปจับมือใครดมไม่ได้อีผัวซิ่งคิดข้ามาให้แกนี่เองเร็วเร็วพากันงูเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วความร่านมันถึงได้พลาดข้าวประเสริฐและขนาดเนี้ยฮะฉันจะบอกแกให้นะว่าเมื่อวานเนี้ยฉันตามเขาไปดูแกกับผัวฉันระเริงร่านพลานรักกันในม่านมืด

0: Put your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Man Friend จากอังกฤษ
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
2: ้ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
9: แกจะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหมฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
10: ประดิษฐ์วรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ใกล้บ้านคุณ
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอ
6: ต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักษ์
8: แบ็คเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
12: เมื่อไรเธอถึงจะยอม
13: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
14: ์พี่พบมาค่ะ
15: นภาเป็นบ้าไปแล้วเหรอทำอะไรเนี่ยให้ตายอ่ะคร
16: ับ เกิดอะไรขึ้นนะฮะ
14: ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ
16: ผมว่าต้องมีเรื่องแน่ๆเลยครับ
14: คุณกิต
16: เกิดอะไรขึ้นนะครับ
15: อย่า
16: ปล่อยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
15: ปล่อย
14: ฉันจะบอกให้นะว่าฉันจะฆ่าแกสองคนก็ได้เมื่อวานเนี้ยแต่ฉันก็อยากให้แกรู้ไว้ด้วยนะว่าผู้หญิงอย่างหล่อนไม่มีใครคนเอาจริงหรอกถ้าแกคิดจะหวังเงินทองก็ฉันจะบอกแกให้นะว่าไอ้ผู้ดีเก่าคนนี้มันคือปูก้ามเพลาะมีแต่เปลือกวันๆก็คอยตะกอบเมียกินเป็นแมงดา

0: ป็นสัญญารักจอมปลอมที่ผัวฉันไว้ให้กับแกล่ะสิใช่ไหมบอกมันสิบอกมันว่าคุณรักมันคนเดียวบอกมันสิฉันบอกให้บอกมันไงล่ะเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าผู้ชายอ่ะยามมันหน้ามืดตาวัวมันก็พูดอะไรได้ทั้งนั้นนั่นแหละนานเน
1: ี่ยพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: พา
0: ทำไมอายเหรออายมากเลยไงประกาศให้คนรู้ว่าใครที่มันหน้าด้านเหมือนไอ้นางเนี่ยมาแย่งหัวฉันมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างฮะไม่ต้องปล่อย
1: ปล่อยเลย
0: ร่ำร้องกันทั้งอาทั้งหลานเลยนะเสน่ห์นางเนี่ยมันคงจะเลี่ยมทองเลยสิท่า
2: พอแล้วนะฮะพอแล้ว
0: ไม่ฉันบอกให้ไป
2: แค่นี้ก็เกินไปแล้วนะพอแล้ว
0: ไม่เอ้า
2: ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาล่ะ
0: แล้วไงทำไมฉันจะถามแล้วจะทำไม
3: มุกเนี่ยเก็บไหมคะ
0: มุกก็เหรอเก็บสิเก็บให้ครบทุกเม็ดเลยนะเอาไปคล้องคอมันอย่างเงี้ยไปเก็บสิไหม
2: ไม่ต้องเก็บหรอกแค่นี้ไม่อายคนพอหรือไงฮะ
0: ไม่อายเหรอไม่นะไม่นางมุตตาจำไว้นะจำวันนี้ไว้ให้ดีคืนมายุ่งกับผัวฉันอีกแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่
2: เอาละ
0: จำไว
2: ้กลับบ้านได้แล้วนี่เป็นสถานที่ราชการนะคุณไป
0: ไป

0: แบบนี้ล่ะคะคุณเสก
1: ไม่หรอกครับ

0: นี่ครับกระเป๋าคุณ
1: ในดวงใจของเธอขอบคุณเธอเห็นจะมีแต่เขา
0: ในดวงตาของเธอฉันคนเดียวอ่ะเป็นภาพให้ผมไปส่งคุณนะครับ

0: สวยจังนะคะ
1: อะไรฮะ
0: ก็สร้อยไข่มุกนะสิคะไม่รู้ว่าชาติเนี้ยจะมีใครให้หรือเปล่า
1: ต้องมีสิครับอีกไม่นานหรอกฮะ
2: แต่ถ้าถึงขนาดแฮปเมียมาให้เนี่ยก็ไม่ไหวนะคะ
0: ก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะยิ่งปลื้มก็ได้
2: ยังไงคะอุตส่าห์เก็บมาทีละเม็ดเนี่ยจะเอาไปต่อคืนหรือไงคะ
1: คงงั้นมั้งครับ
2: คงต่อไม่ติดแล้วล่ะค่ะขาดกระจุยพังพินาศขนาดเนี้ย
1: ถ้าผมอยากต่อจริงๆมันต้องต่อติดอย่าห่วงเลยฮะไม่เหมือนของบางอย่างหรือคนบางคนหรอกครับให้ต่อยังไงมันก็ต่อไม่ติด
3: ลงยูทูบนะครับ
4: อะไรวะเจ๊
2: จะอะไรล่ะคะก็คลิปนะสิคะ
5: เฮ้ยแล้วชื่อนะแรงอ่ะตกหน่อยหน้ากระทรวง
2: ฉันดูด้วยอยากดูมั้ยอยากเห็นอยากเห็น
6: หมวดเอ็นเตอร์เทนเน้นเลย
2: ภาพชัดไหมอ่ะ
3: เอ็นดีเลยครับ
7: รับอย่าง
3: ว
7: ่าง
3: ดอกอันนี้เป็นต้นดีเลยเข้ามาคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยมาเลยนะครับ
2: แบบนี้แหละ

0: เลิกพร่อนสักทีได้ไหมทำไมได้เวลาเหรอ
1: เวลาอะไร
0: เวลาม่านรูดไงล่ะพอตกค่ำค่อยหน่อยฮอร์โมนสูบฉีดสะกดกลั้นไว้หน่อยเถอะเดี๋ยวจะทะลักออกปาก
1: คุณเองก็ต้องระวังทะลักออกปากคุณเหมือนกันลูกๆนั่งอยู่ตรงนี
2: ้ทะลักออกมาจากปาก
0: ไม่ต้องมาอ้างลูกเลยนะเด็กพวกเนี้ยมันรู้เช่นเห็นชาติพ่อมันมานานละ
1: เป็นอย่างนี้ไงลูกมันถึงไม่เคารพพ่อเคารพเชื้ออ
0: ยากให้ลูกเคารพ

0: ทำตัวดีๆสิไม่ใช่ทำชั่วแล้วปกปิดไม่ให้ลูกรู้
1: แล้วคุณล่ะโกงที่แล้วให้คนไปซ้อมเขามันดีนักเหรอ

0: ผอ.คะ
1: ตาตาเป็นไงบ้างอะ
0: ตาอายค่ะตาไม่รู้ว่าตาจะทำยังไงดีอะ
1: ตาตาใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยเองเชื่อผม
0: น่ากลัวจริงๆนะคะผอ
2: ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตาควรจะทำยังไงดีตากลัวไปหมด
0: ตาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
3: คะแกก็ไม่ต้องทำยังไงแกเลิกลากสังขารของแกมาหาผัวฉันได้แล้วอายนักใช่ไหมถ้าอายนักเนี่ยเชิญลาออกไปขายหอยขายปูที่ไหนก็ได้ไป
4: ไอ้นางหน้าดำมาทำอ้อซ้อผัวฉันจะบอกไม่ให้นะ
3: ถ้าฉันเจอแกที่ไหนอีกแล้วก็ฉันจะไม่ใช่แค่ตบแต่ฉันจะจัดการแกหนักกว่าเดิมจะเอาให้เส้นชีวิตแกขาดเลยคอยดูสิตายแล้วอีนางนี่กระแทกโทรศัพท์ใส่ฉันหัวแทบแตกน้อยทำเป็นหน้าซีดหน้าซื่อที่แท้ก็ลิดเด่นนะ
1: คอ
3: ยอย
1: ู่
3: นะฉันไม่พอทำไมคิดถึงนางมากใช่ไหมถึงต้องมาแอบโทรในรูซ่วมแบบเนี้ยใจจิตหนึ่งแหมทำเป็นบอกว่าคุยกับเลขาเรื่องงานที่แท้ก็มีแต่เรื่องกามล้วนๆไอ้เรื่องชั่วๆรู้แล้วนี่เก่งนักนะ
1: นี่คุณโทรศัพท์ผมนะ
3: อ๋อเหรอแล้วทำไมค่าเครื่องค่าโทรฉันไม่คุณออกอยู่คนเดียวล่ะ
1: รีบไป

0: จริงไงบ้างตา
1: ไม่บอกว่า

0: เป็นผู้ชายเปล่าฮะเป็นผู้ชายเปล่าผมเป็นผู้ชาย
1: จะกรีนจดหมายให้คุณนี่คะทีวีดีอาจจะมีจดหมายชิงผัวปนมาด้วยพออ่อย่อมาจากผัวคน

0: ต่อจากนี้ไปอย่ามาต่อแย่กับผัวฉันอีกไม่งั้นฉันจะตบให้หน้าแหกหมอไม่รับเย็บไปเลยค่อยดูสิ
1: ก็ไม่เหลือเยื่อใยอะไรให้กับคุณอีกแล้วคุณจะยึดเขาไว้ทำไมอีกอ่ะ
0: นี่แกไม่มีปัญญาหาผัวจริงๆใช่ไหมได้

0: สนับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: เรามาตามนัด
2: เรานัดกันแล้วครับ
3: เฮ้ยต้องจะ
4: สาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
5: ได้เวลาพิสูจน์คุณใส่ของพวกแกแล้วว่าจะกันไปหรือเปล่า
6: คุณประหลัดโดนยิงครับ

0: ไปพานางนิ่มไปวัดแล้วนะไปดีแล้วไปแต่งตัวไปจะพาไปลามันที่วัด
1: นางนิ่มมันเป็นนางจอมนั้นผัวมันมันตายตามผัวมันด้วยความจงรักภักดี
0: จงรักภักดีผิดผิดรักหลงคนผิดชีวิตก็เลยพินาศตามผัว
1: อ

0: ากรายการทองทั้งหมดที่ถูกปล้นไปตอนนี้ได้กลับมาครบแล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเมืองนี้แล้วก็นำทองกลับมาให้ผมขอบคุณนะครับ
1: นับศพและคนที่บาดเจ็บคนของเราเสียชีวิตหนึ่งที่เหลือบาดเจ็บแต่ว่าที่หนักสุดก็คือคุณประหลัดครับ
2: ส่วนพวกโจรทั้ง11คนตายทั้งหมดครับยกเว้นเสือขาวมันหนีรอดไปได้แต่ดูจากรอยเลือดมันคงเจ็บหนักครับหวังว่ามันคงทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายระหว่างทางครับ
3: สลันทำงานดีมาก

0: ประเมินทุกอย่างถูกต้องหมด
1: ใช่ครับเพราะว่าคุณประหลัดเนี่ยศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีครับและลงพื้นที่ด้วยตัวเองมานานหลายเดือนจนรู้จักกับโจรกลุ่มนี้ดีถึงไม่พลาดครับ
2: เขาทำตามคำพูดของเขาเขานำทองกลับมาให้ผมได้แล้วนี่คุณประหลัดจะเป็นอะไรมากไหมครับ

0: ไงบ้างคะคุณหมอ
1: คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ว่าก็คงต้องพักอีกสักระยะหนึ่ง
2: ขอบคุณคุณพระคุณเจ้าฉันอยากจะเข้าไปเยี่ยมเขา
1: ไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมเชิญญาติคนไข้กลับไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับ

0: จิ้งลิ้ม
1: คะ
0: ปิดประตูล็อกประตูหน้าต่างล่ะแกล็อกบานหรือยังไปไปล็อกสิ
1: ไปล็อกแล้วค่ะล็อกแล้วค่ะนี่ก็ปิดหมดจนหายใจไม่ออกอยู่แล้วค่ะคุณมาทานข้าวเถอะนะคะ

0: ดวงสว่างครับดวงสว่าง
1: นี่ฉันตกใจหมดเลยลุงไหม
0: ผมขอโทษครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไอ้เสือขาวมันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันมันคงไม่ทำอะไรเราวันนี้หรอกครับ
1: แกจะแน่ใจได้ยังไงมันบอกว่ามันจะฆ่าฉันฆ่าผู้หญิงทุกคนของสลันนี่แกต้องเฝ้าฉันให้ดีๆนะรู้ไหม
0: ครับครับนี่นายอำเภอก็ส่งตำรวจมาเฝ้าหน้าบ้านตลอดเวลาแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับ
1: ทำไมไม่ปิดประตูนางจิ้มลิ้ม
2: คะไปปิดประตู
3: ปิดประตูค่ะ
1: ไปตี
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: จะจอมเข้ามาหรอ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: นี่แกล็อกด้วยนะ
2: เออล็อกด้วยค่ะต้องปิดม่านได้ไหมคะ
1: ปิดเลยปิดให้หมด
2: ปิดแล้วค่ะ
4: คุณโชติเราอยู่ข้างล่างครับ
5: สวัสดีครับ
2: สว
6: ั
2: สด
6: ี
2: ค่ะ
6: ต้องเอาตำรวจมาเฝ้าเลยเหรอคะ
5: มันบอกคุณดวงสว่างไว้นะครับว่ามันจะทำร้ายผู้หญิงทุกคนของคุณปลัดทั้งเมียและแม
6: ่สำหรับลูกผู้ชายถ้าทำกับตัวเองนะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทำกับเมียกับแม่เนี่ยมันเจ็บกว่าหลายเท่านัก
5: ใช่ครับคุณดวงสว่างโชคดีมันแค่ตัดผมแต่ตอนนี้มันเสียเสือกิจนางนิ่มแล้วก็สมุนผู้ชายของมันทั้งหมดท่านนายอำเภอก็เลยส่งคนให้มาดูแลคุณหญิงคุณปลาลีและคุณดวงสวัสดิ์ครับ
7: พวกหนักแผ่นดินใช้ชีวิตบนความเดือดร้อนของคนอื่น

0: สลันสลันเป็นยังไงบ้างลูก
1: ข้างหน้าผมไม่เป็นอะไรครับ
2: หมอบอกว่าถือว่าโชคดีมากที่ไม่โดนเส้นประสาทสำคัญถ้าขยันดูแลตัวเองดีๆก็จะกลับมาเดินได้เป็นปกติ
3: ขอบคุณมากนะคะที่กลับมาขอบคุณจริง
1: ๆก็หล่อนสั่งฉันไว้นี่ฉันเหมือนจะเลี่ยงได
4: ้อวยพรฉันหน่อยสิ
3: ไม่อวยพรมีแต่คำสั่งฉันจะกลับไปพักที่บ้านเพราะฉะนั้นฉันขอสั่งคุณสั่งให้คุณกลับมาเจอฉันที่บ้าน
5: ทองทั้งหมดอยู่ครบพวกมันตายหมดเหลือรอดมาได้แค่เสือขาวเพียงคนเดียวคุณรักษาเกียรติยศของข้าราชการเอาไว้ได้เก่งมากๆเลยนะคะ
1: น่าเสียดายเสือขาวไม่น่ารอดได้เลย

0: าวอ่ะยังมีไข้อยู่ดูท่านะต้องสาตัวอีกเป็นเดือนเลยอ่ะมีคาถาคงกระพันโดนมีดไม่เป็นอะไรโดนระเบิดอ่ะคางเหลือมกันเลยวะ
1: แต่พี่ขาวอ่ะรอดมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะดูคนอื่นสิแสดงว่าคงไม่มีวิชาอาคมแก่งกล้าเหมือนพี่ขาวอ่ะถึงได้ตายกันหมด
0: ค่ายเราอ่ะก็เหลือแต่ผู้หญิงกับเด็กเสือขาวอ่ะก็เจ็บหนักขนาดเนี้ยคราวนี้อ่ะถึงจุดจบของเสือขาวแน่พวกเราอ่ะหนีกันไหมพี
1: ่โหยไม่เอาด้วยหรอกฉันได้ยินเขาพูดมาว่าเสือขาวอ่ะใส่ยาสั่งให้ทุกคนกินใช่ฉันหนีอ่ะฉันก็ตายอ่ะสิฉันไม่กล้าหรอกจริงไหม

0: ขาวกินยาก่อนนะพี่ลองดีนะพี
1: ่ข้าวปลาอาหารที่พวกมึงกินกูสายยาสั่งเอาไว้ใครที่ทิ้งกูกูจะท่องมนต์ให้ยาสั่งออกเป็นเลือดจะออกจากทุกทวารจนตาย
0: โถพี่พวกเราอ่ะก็อยู่กับพี่มาตั้งหลายปีใครจะทิ้งพี่ลงล่ะ
1: ไอ้สลันมึงทำลายพี่น้องกูจนหมดมึงกับกูต้องตายกันไปข้างหนึ่ง

0: คลียร์งานนะคะจะได้ไปเยี่ยมลูกบ้างเนาะ
1: ผมคิดถึงยายดวงจะแย่อยู่แล
0: ้วนะคะทานข้าวเออดีน่าทาน
2: ลูกดวงดวงสว่างลูกเรานี่คุณแย่แล้ว
0: มีอะไรคะ
2: นี่คุณดูสิเห็นไหมเสียงขาอุกอาจต้นที่ว่าการอำเภอต้นผมภรรยาประหลัดในพื้นที่ต้นร้านทองก่อนที่จะปะทะกันหลายจุด
0: ภรรยาประหลัดในสลานนี้นะคะ
2: โอ้ยนี่ยายดวงมันหลอกเรามาตลอดเลยนะเนี่ยมันบอกว่ามันจะอยู่กับสุนันทาหนอให้ไปอยู่กับไอ้สลันมาตลอดเลยนางลูกไม่รักดี
0: แล้วที่ว่าเป็นเมียเมียโอ้ยคุณจะอยากจะบ้าตายโอ้ยโอ้ยพี
2: ่จะทำยังไงเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากได้คำอธิบายครับคุณดวงเธอบอกว่าเธออยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วภาพข่าวนี่มันยังไงครับถ้าเป็นเมียประหลัดคนไหนความจริงเป็นยังไงใครก็ได้ช่วยบอกผมทีครับ

0: ในเมื่อคุณประหลัดปลอดภัยผมอยากให้คุณดวงสว่างคุณอรุณเลิกคุณหญิงแล้วก็คุณบลาลีย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: นี่ไอ้เสือขาวมันขู่มาอีกแล้วคะมันขู่ไปใช่ไหมแล้วมันจะมาอำเภออีกไหมคะ
0: เปล่าครับมันคงบาดเจ็บเหมือนกันเพราะว่าตอนที่รถระเบิดเนี่ยไม่มีใครออกมาได้แต่มันออกมาได้เขาลือกันว่าวิชาคงกระพันของมันนี่สุดยอดมาก
2: สลันก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์พระคุ้มครองแท้ๆ
3: เข่าออกขนาดนั้นยังไงผมก็ต้องปิดร้านกับพระนครพวกเรากลับกันเถอะนะครับนรินทร
4: ์คุณแม่คะแล้วถ้าเราพาตัวคุณสลันเข้าไปรักษาตัวที่พระนครล่ะคะ
5: บอกรักดวงเหมือนเมื่อก่อนสิคะ
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวันแค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
13: ดิวดีดิวดี
14: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงาน Peace Love Black Day Might Premier Night with Lina Miu ศุกร์ที่11กันยายนนี้ 18:30 น.ณ Major Cineplex รัชโยธินสนับสนุนโดย
16: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเลนเสียพี่
16: เบนโต
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: แม่คะแล้วถ้าเราพาตัวคุณสารันเข้าไปรักษาตัวที่พระนครล่ะคะ
6: ผมไม่ไปครับถ้าผมไปเสือขาวมันจะย่ามใจว่าผมหนีมันเพราะปราบมันไม่สำเร็จนะครับ
7: โถลูกแค่ไปพักรักษาตัว
6: รบกวนคุณแม่พาบลาลีกับดวงสวัสดิ์กลับพระนครทีนะครับผมจะอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนายอำเภอไม่ปล่อยให้ผมเป็นอะไรแน่นอนครับ
7: แม่
6: ตอนนี้ผมปกป้องคุณแม่และทุกคนไม่ได้ลำพังตัวเองยังลำบากเลยครับผมบอกตามตรงนะครับถ้าทุกคนยังอยู่ผมเป็นห่วงเสื้อขาวมันเจ็บคราวเนี้ยมันเอาคืนแน่มันจะบุกเข้าเมืองอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแม
7: ่ก็ได้ลูกถ้ามันทำให้ลูกสบายใจพวกเราจะกลับพร้อมคุณอรุณ
8: ผมจะดูแลคุณหญิงรินและคุณดวงสว่างให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคุณไม่ต้องห่วงนะครับรักษาตัวให้หายไวๆนะ
6: ขอบคุณครับ
8: ผมติดหนี้คุณขอบคุณนะครับที่ช่วยรักษาทองของผมเอาไว
7: ้คุณอรุณคะเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะ

0: ดวงเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะ
1: คุณเป็นยังไงบ้าง
0: ดวงร้องไห้ทุกวันตอนที่ไอ้เสือขาวมันเอามีดมาจ่อที่หน้าดวงดวงอยู่ใกล้ความตายแค่นิดเดียวเองค่ะ
1: คุณไปหาผมมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะดวงไปประกาศต่อหน้าพวกมันว่าดวงเป็นเมียคุณ
1: คุณต้องมาลำบากเพราะผมแท้ๆหยุดเถอะนะพอเถอะ
0: บอกรักดวงเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะเมื่อก่อนคุณบอกรักดวงทุกวันร้องเพลงรักบอกรักดวงที่คุณเล่นกีตาร์ได้ก็เพราะดวงคุณบอกรักดวงเหมือนเมื่อก่อนสิคะเวลานี้ดวงอ่อนแอเหลือเกินคนเห็นแก่ตัวอย่างดวงไม่เคยทำเพื่อใครขนาดนี้คุณตอบแทนดวงให้กำลังใจดวงบอกรักดวงสักคำไม่ได้หรอคะ
1: เวลานี้ผมไม่เหมือนเดิมความรักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมน่าเข็ดขยาด
0: คุณไม่ได้บอกรักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะ
1: ผมไม่รู้ว่าผมจะบอกรักใครได้อีกหรือเปล่าแม้แต่คุณตัดใจเถอะนะ
0: คุณไม่ได้บอก

รักบาลาลีคุณไม่ได้รักเธอการเวลาแล้วก็ความพยายามของดวงจะทำให้คุณหายโกรธดวงนะคะดวงจะไม่ไปไหนทั้งนั้นดวงจะอยู่ตรงนี้จะรอฟังเพลงรักของเรานะคะลัน

นึกถึงตอนเด็กๆผู้ชายหัดเล่นกีตาร์เพราะว่าผู้หญิงวันนี้ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม

0: ได้เลยครับข้าวจะส่งถึงคุณตามกำหนดแน่นอนครับอ๋อครับครับตกลงตามนั้นเลยนะครับ
1: ได้รับออเดอร์ใหม่หรอคะ
2: ออเดอร์ใหญ่ยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวย
1: บ้านนี้โชคดีจังเลยค่ะที่ได้แต่งงานกับคุณ
2: ผมตั้งหากล่ะที่โชคดีได้เมียสวยเอาใจเก่งอย่างคุณ
1: เออว่าแต่เรื่องที่เสือขาวรอดชีวิตจะเดือดร้อนมาถึงเราไหมคะ
2: ตอนนี้ทางการเขาเชื่อว่าสมุนของเสือขาวตายหมดแล้วตัวเสือขาวเองก็บาดเจ็บหนักมันน่าจะหยุดเถิมเกริมได้พักใหญ่ๆดีล่ะ
1: แล้วจะแน่ใจได้ยังไงล่ะคะมันอาจจะใช้โอกาสตอนที่คุณสรันป่วยแล้วตอนนี้ดินกำลังจะกลับพระนครเราสองคนกลับได้เลยไหมคะ
2: การค้าข้าวของผมที่นี่กำลังไปได้ดีนะผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณประหลัดจะขอความช่วยเหลือบางอย่างผมยังไปไหนไม่ได้
1: ขอความช่วยเหลือจากคุณประหลัดเรื่องอะไรเหรอคะงานของคุณเกี่ยวข้องยังไงกับคุณประหลัดคะ
2: เอาเถอะนะคุณทำใจให้สบายนะเสือขาวเป็นอาณาเขตของตัวเองมันคงไม่เข้ามาทำอะไรในอำเภอของเราหรอก

0: ิม
1: ค่ะ
0: เก็บไปดูซิว่าใครมา
1: คุณจะกลัวอะไรคะหน้าบ้านเรามีตำรวจอยู่ทั้งคน
0: นี่ฉันบอกให้ไปดูก็ไปดูสิไป
1: ค่ะค่ะโอ้ยปิดไปหมดทุกช่องทุกรูแล้วเนี่ยอบอ้างจริงคุณก็อยู่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นใครคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคุณคะ
0: คุณพ่อคุณแม่โอ๊ยหนังโลกไม่รักดีแกโกหกพวกเราสองคน
2: นี่แกหลงไปขนาดนี้เลยเหรอแกมันบ้าไปแล้วบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้แกอยู่ได้ยังไงฮะ
0: นี่คุณพ่อกับคุณแม่รู้เรื่องด้วยเหรอคะ

0: แถวเนี้ยหนังสือพิมพ์คงยังมาไม่ถึงละสิแต่แกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยรูปแกมันหราอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วทั้งพระนครแล้วคุณชายเราดิรู้เรื่องแล้วด้วยเธอเสียใจมาก
1: คุณชาย
0: ไปกลับบ้านเดี๋ยวนี
2: ้โอ๊ยคุณแม่คุณแม่คะ
3: ถึงคุณชายเขาจะมีแต่ตัวเขาก็ยังดีกว่าไอ้สลันดูสิมันให้อะไรแกบ้างเนี่ยแล้วนี่ก็วุดวิดที่จะโดนเสือข้าวเนี่ยไม่รู้จะอยู่ทำไมอีกกลับไปเดี๋ยวนี้เลย

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
11: ้โพลิพัทจะให้
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: หอม
15: อะไร
14: ผัวอยาก
15: ขั่ว
16: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
17: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
18: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
17: เพราะเราคู่ควร
19: แอบรักเธอโดยไม่รู
20: ้ Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: เธอคุ้มใจฉันตั้งแต่เมื่อไร
1: ฉันเห็นนางฟ้าใช่ไหมเนี่ย
2: ฉันทำข้าวต้มปลามาให้ค่ะหิวหรือยังคะ
1: หล่อนเดินทางกลับพนักความพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: นายเหนือจองตั๋วรถไฟเอาไว้ให้แล้วเดินทางพร้อมกันทุกคนพรุ่งนี้ค่ะ
1: ดีแล้วพรุ่งนี้นายอำเภอปิยะจะมารับฉันไปที่บ้านพักของท่านมีภรรยาของท่านนายเหนือคอยดูแลอยู่หล่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ฉันทำน้ำพริกแห้งเอาไว้แล้วเก็บไว้กินนะคะ

0: ไปกันหมดอย่างนี้สิดีฉันจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไอ้เสือขาวที่ฉันเจอมันไม่ธรรมดาเลย
1: มันมีคุณใส่จริงๆใช่ไหมคะ
0: แววตาแรงกล้าแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปความศรัทธาในบนดำของมันมั่นคงมากใจมันขนาดนี้ร่างกายก็เลยแข็งแกร่งตามไปด้วยคมมีดคมดาบบางทีก็ทำอะไรมันไม่ได้ก็เลยดูเหมือนมีคุณใส
1: ่คุณปะทะกับเสือขาวตัวต่อตัวครั้งนี้ดูคุณเป็นกังวลมากขนาดหลับหน้ายังเครียดเลย
0: ฉันทำคนของมันตายหมดมันกับฉันจะเปิดศึกครั้งสำคัญเจอกันคราวหน้าถ้ามันไม่ตายฉันก็ต้องตาย
1: อย่าพูดแบบนี้สิคะคุณต้องชนะค่ะศรัทธาของคุณก็มั่นคงไม่แพ้มัน
0: ใช่ฉันอยู่ได้ด้วยความเชื่อมันนั่นแหละต้องตายแต่มันไม่เกี่ยวกับหลอนหลอนต้องกลับฉันเสร็จงานเมื่อไหร่ฉันจะไปรับหลอนบอกเราต้องค้นหาความหมายของกันและกันหลอนเจอความหมายของหลอนฉันเจอความหมายของฉันนี่คือภารกิจของเรา

0: ลานี้ผมไม่เหมือนเดิมความรักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมน่าเข็ดขยะ
1: คุณไม่ได้บอกรักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะ
0: ผมไม่รู้ผมจะบอกรักใครได้อีกไหมไม่ว่าคุณหรือว่าใคร

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าม
1: ันแปลว่าอะไรเรานำทำไมหรอ

0: จะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหม
1: ฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
2: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
3: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มากลูก
1: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: พิ่มวิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ซูฟ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้ไม่ได้จุกเฉิน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโตะ
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
9: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
10: โอ้ย
11: กินโทษเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร

0: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
1: ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
2: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: รับชุดไหนดีครับ
8: เอาชุด
9: อาสตางา
10: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
11: ้เด็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
13: พวกเราต้องกลับบ้านด้วยเหรอคะ
14: คุณปลัดก็จะไปพักอยู่บ้านในอำเภอที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำฉันให้เงินเดือนแม่สาย2 เดือนนะสำหรับเป็นทุนสำหรับหางานใหม่ทำ
13: ขอบคุณค่ะ
15: คุณแม่คะหนูอยากปรึกษาค่ะถ้าหนูอยู่ต่อล่ะคะ
14: หนูบลาลีถ้าหนูเป็นอะไรไปฉันเขารู้สึกผิดกับแม่ของหนู
15: หนูอยากอยู่ดูแลคุณสรันค่ะ
14: โถ
16: ถ้าเธอไม่กลับฉันก็ไม่กลับ
14: พ่อแม่ของหล่อนก็รออยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอจะดื้อดึงกับพ่อแม่ไปถึงไหนเห็นใจเขาบ้างเถอะ
16: แกจะแย่งผัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมแกจะถือโอกาสแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหม
15: ฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
16: นี่แกกล้าเถียงฉันเหรอแกคงสมกับหน้าฉันอยู่แล้วสิเรื่องเสื้อขาว
15: ฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดความคิดร้ายของคุณต่างหากที่ทำร้ายตัวคุณเองถ้าคุณคิดดีคุณไม่มีทางพูดประโยคนี้ออกมาแน่ๆ นอนเจ็บปวดมากี่คืนแล้วล่ะเรื่องฉันสมน้ำหน้าคุณกี่คืนแล้ว
16: แกคงคิดว่าสลันเขารักแกนะสิถ้าเขารักแกเขาก็จดทะเบียนสมรสกับแกไปแล้ว
15: ฉันมาที่นี่เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะอารมณ์นี่ก็หน้าที่ของฉันช่วงที่เขาพักฟื้นเขาต้องอยู่บนรถเข็นนายเสนอคนเดียวอาจจะดูแลไม่ไหว
16: ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกจะแย่งสลันไปจากฉันแกจะแย่งของฉันไป
15: ขอให้เดี๋ยวฉันไปดูสวรรค์ถึงจะใช้กำลังนะเชียวเหรอ
17: ใช้กำลังเหรอคะได้เลยค่ะได้เวลาออกกำลังแล้วค่ะมาเลยมา
18: เอาได้จะใช้กำลังลองนับมือนับเท้าดังนี้ดูก่อนไหม
19: ไม่เมื่อยอยู่พอดีเลย
17: นี่คนติดล้อเราสองคนสี่มือสี่เท้าลงกันมันแค่แปดเองค่ะคุณนาย
18: มีตัวช่วยด้วย
17: คุณดวงนี้
3: ฝากรอยแค้นแว่กับเมียรักมันมากกว่าไ
17: ว้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม
14: ่
17: ค่ะ
14: ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไ
17: ม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เขาบอกรักฉันทุกวันทะเบียนสมรสแกก็ไม่มีเขาไม่ได้รักแกเขารักฉันเขารักฉันอย่าได้คุณผู้ชม
18: ตายแล้วสงสัยชาตินี้คงไม่ได้กินผลไม้แล้วไงกลัวมีด

0: สร็จแล้วค่ะบานีลองชิมดูอร่อยจริง คุณพนิต้องชอบมากแน่ๆเลยเขาบ่นมาหลายวันแล้วอยากทานต้มมะระน่ะจดสูตรไว้ให้แล้วค่ะในสมุดข้อสำคัญเวลาต้มมะระต้องเทน้ำทิ้งก่อนนะคะมะระจะได้คลายรสขมค่ะบ้านนี้น่าจะเชื่อฟังคุณแม่ตั้งแต่แรกเรียนรู้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นไงล่ะตอนนี้ลำบากเลยเห็นไหมจะเอาใจสามีแต่ก็ทำไม่เป็นเออแล้วนี่ตัวจะกลับเย็นนี้เลยหรือเปล่ายังลังเลอยู่เลยค่ะบานีว่ายังไงคะ
1: ถ้าตัวอยู่แม่ดวงสว่างต้องแค้นแล้วก็อาฆาตตัวไม่เลิกแน่ๆ
0: เนี่ยล่ะค่ะที่เบื่อตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้ทำเพราะว่ารักคุณสรันเขาทำเพราะอยากเอาชนะรินมากกว่าความเกลียดดูจะแซงหน้าความรักคุณสรันไปแล้วล่ะค่ะ
1: งั้นตัวกลับพระนครก่อนเถอะคุณสรันเนี่ยเขาอยากให้ตัวกลับเขาคงคิดดีแล้วล่ะเพราะไอ้เสือขาวอ่ะมันขู่จะทำร้ายผู้หญิงทุกคนของคุณประหลัดมันอยากให้คุณประหลัดเจ็บเหมือนที่มันเจ็บ
0: แล้วตัวไม่กลัวเลยเหรอ
2: ต้องเอาตำรวจมาเฝ้าเลยเหรอคะ
3: มันบอกคุณสวัสดิ์ไว้นะครับว่ามันจะทำร้ายผู้หญิงทุกคนของคุณประหลัดทั้งเมียและแม
2: ่สำหรับลูกผู้ชายถ้าทำกับตัวเองนะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทำกับเมียกับแม่เนี่ยมันเจ็บกว่าหลายเท่านะ

0: ีกเหรอ
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: นี่เดี๋ยวถ้ากลับถึงพระนครเนี่ยต้องสั่งทุกคนให้เก็บมีดให้หมดเลยนะที่นี่ก็เหมือนกันเก็บให้หมดเลย
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วนี่เก็บกระเป๋าคุณดวงก็เสร็จแล้วหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะตั๋วรถก็ซื้อไว้แล้วด้วยนะคะนี่ทั้งคุณหญิงแก้วคุณอรุณเลิกแล้วก็คุณเมียแต่งนั่นน่ะจะกลับรถขบวนเดียวกันหมดเย็นนี้ละค่ะ
3: นางมาลาลีมันจะกลับพระนครจริงๆน่ะเหรอแล้วถ้ามันไม่กลับมันก็ต้องอยู่กับสลันน่ะสิฉันไม่ยอมหรอก

0: ลับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับนี่มันโกงแผ่นดินชีวิตจะเจริญได้ยังไงครับ
1: คุณเป็นเมียทำไมขนาดเป็นผัวเมียอย่างคุณผมก็ไม่ต้องมีไม่ประ
0: พันธ์ท้องผมต้องโกรธมากกว่านี้อีกครับคุณนายมาเลยครับ

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
3: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ยังใครตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
9: ิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
10: แม่ไปหาหมอกัน
11: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
12: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
13: สวัสดีครับข่าวนกลูกมาแล้ววันนี้เป็นควันหลงทหารอเมริกันที่มาพักผ่อนที่เมืองไทยนะครับไปพัทยากันครับ
14: ที่ซอย8ชายหาดพัทยากลางอำเภอบางละมุงบรรยากาศธุรกิจร้านสักกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเรือของกองทัพเรือสหรัฐเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังช่างบีเจ้าของร้านกลอรี่แททูพัทยาบอกว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านสักในเมืองพัทยาค่อนข้างเงียบเหงาลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยบรรยากาศภายในซอย8ก็เงียบลวดลายที่ลูกค้าทหารเรืออเมริกันนิยมสักมีตั้งแต่งานภาพเหมือนไปจนถึงลวดลายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างพระเยซูหรือเทวดาและปีศาจรวมถึงลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนช่างบีบอกว่าขนาดของงานมีหลากหลายตั้งแต่การสักบริเวณแขนขาไปจนถึงงานขนาดใหญ่เต็มแผ่นหลังอย่างลูกค้าคนนี้มาสักที่ร้านเป็นวันที่2สักงานต่อเนื่องจากเมื่อวานส่วนลูกค้าคนนี้ดูจะเป็นงานเร่งเพราะใช้ช่างสักพร้อมกันทีเดียว2คนเลยครับ
15: อันนั้น2วัน
14: ถ้ามองกันทางด้านจิตวิทยาการสักคือการใช้ร่างกายเป็นพื้นที่แสดงตัวตนเปลี่ยนความทรงจำที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เช่นการสักชื่อพ่อแม่วันเกิดลูกคนรักสัตว์เลี้ยงรอยสักจึงทำหน้าที่คล้ายอนุสรณ์ส่วนตัวรายงานจากกองทัพบกสหรัฐและการประเมินจากกลุ่มทหารพบว่าทหารในหน่วยรบถึง 90% มีรอยสักอย่างน้อย1ลายเนื่องจากรอยสักถือเป็นธรรมเนียมและสัญลักษณ์ของความภูมิใจในหน่วยสาเหตุหนึ่งที่ทหารอเมริกันมีรอยสักกันเยอะมากมาจากการที่กองทัพบกสหรัฐได้ปรับปรุงและผ่อนปรนนโยบายรอยสักเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในการรับสมัครทหารใหม่อนุญาตให้ทหารสักบริเวณที่เห็นเด่นชัดได้มากขึ้นเช่นหลังใบหูบริเวณคอขนาดไม่เกิน1นิ้วส่วนตำแหน่งอื่นจะสักลายพร้อยไปทั้งตัวกองทัพไม่ห้ามแต่ข้อห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามมีรอยสักที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติแสดงความสุดโต่งหรือเหยียดเพศและไม่อนุญาตให้สักบนใบหน้ายกเว้นการสักเพื่อความงามการแต่งหน้าถาวรเช่นสักปากสักคิ้วสักขอบตาสำหรับคนอเมริกันทั่วไปจากการศึกษาของ Pew Research Center องค์กรวิจัยและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหรัฐพบว่าชาวอเมริกันประมาณ 32% หรือเกือบ1ใน3มีรอยสักอย่างน้อย1รอยและ 22% ของชาวอเมริกันมีรอยสักมากกว่า1รอยหมายความว่าถ้าเดินผ่านคนอเมริกัน10คนจะมีประมาณ3คนที่มีรอยสักอย่างน้อย1รอยบนร่างกาย
13: ทหารอเมริกันมาพักผ่อนทีหนึ่งบรรยากาศก็คึกคักครั้งหนึ่งครับล่องใต้ไปตรัง
14: พาไปชิมข้าวหลามทุเรียนบ้านร้อยปีที่บ้านหูโตนหมู่6ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงเกษตรกรในชุมชนร่วมกลุ่มกันทำข้าวหลามเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

ตามทุเรียนบ้าน100ปีใช้วัตถุดิบหลักมีทั้งข้าวเหนียวเกลือกะทิน้ำเปล่าและที่ขาดไม่ได้ก็คือเนื้อทุเรียนบ้านจากต้นทุเรียนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีขั้นตอนการทำเริ่มจากนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำ1คืนจากนั้นนำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่เติมน้ำกะทิและเนื้อทุเรียนบ้านก่อนปิดจุกกระบอกให้เรียบร้อยแล้วนำไปเผาไฟประมาณ 30-40 นาที

0: ให้กับทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นปีนี้เป็นปีที่2ที่ทางกลุ่มทําข้าวหลามทุเรียนบ้าน100ปีออกขายที่สวนทองบินโยมีการปลูกทุเรียนบ้านหลากหลายสายพันธุ์แต่ละต้นมีอายุมากกว่า100ปีรายได้จากการจําหน่ายข้าวหลามนอกจากนํามาแบ่งปันให้กับสมาชิกที่ช่วยกันผลิตแล้วปีนี้ทางกลุ่มแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนซื้อกระเบื้องเพื่อบริจาคให้กับศาลาการประชุมของหมู่บ้านหลังได้รับความเสียหายอยากชิมข้าวหลามทุเรียนบ้าน100ปีโทรไปสั่งที่กลุ่มเกษตรกรบ้านหูโตนได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: อันนี้กินทุเรียนแรง
2: ตอนนี้กินแรงกินดีมาก
3: ผลไม้ที่ต้นยิ่งมีอายุมากรสชาติก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นครับไปสตูล
0: ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park สตูลวันนี้มีโครงการพัฒนาศักยภาพอุทยานการเรียนรู้ห้องเรียนอาหารพื้นถิ่นสตูลคุณณัฐวุฒิบินตำมงงรองนายกเทศมนตรีเมืองสตูลเป็นประธานงานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้รู้จักอาหารพื้นถิ่นหายากที่บางเมนูแทบไม่มีขายหลายเมนูเหลือเพียงการทำทานกันในครอบครัววันนี้นำอาหารพื้นถิ่นของสตูล5เมนูจัดเป็นฐานเรียนรู้ให้เด็กๆได้ลงมือทำและทดลองชิมด้วยตัวเองเริ่มจากขนมปูตูปีริงและโรตีออไรที่สามารถทานได้ทั้งแบบขาวและหวานมีทั้งน้ำแกงกะหรี่นมและน้ำกะทิทุเรียนให้เลือกทานตามความชอบ
4: เป็นไง
0: ขนมจูเจาะชาราหรือขนมครกสิงคโปร์ที่เด็กๆได้สนุกกับการทดลองหยอดแป้งและน้ำตาลด้วยตัวเองข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กส่วนใหญ่พอรู้จักเพราะมักพบได้ตามงานนูรีหรืองานบุญในพื้นที่และแตงจุ่มอาหารพื้นบ้านของชาวสตูลที่ปัจจุบันคนทั่วไปแทบไม่รู้จักและแทบไม่มีวางขายตามท้องตลาดแตงจุ่มใช้วัตถุดิบหลักคือแตงกวาสดนำมาทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของชาวสตูลซึ่งทำจากพริกแห้งเม็ดใหญ่และกระเทียมตำให้ละเอียดก่อนใส่เต้าเจี้ยวถั่วลิสงคั่วน้ำตาลและน้ำมะขามน้องๆหลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นและได้ลองทานวันนี้เป็นครั้งแรก
5: ไม่เคยกินกันใช่ไหมกินแล้วเป็นไง
0: กิจกรรมวันนี้นอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงและทดลองชิมด้วยตัวเองยังช่วยเด็กเกิดความรู้จักและภาคภูมิใจในอาหารบ้านเกิดและช่วยรักษาเมนูพื้นถิ่นของสตูลไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา
4: เป็นไง
3: งานอนุรักษ์ของเก่าของดีให้คงอยู่ก็ต้องฝากไว้กับคนรุ่นนี้ครับไปรบบุรี
0: ชวนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินวัตกรรมการเกษตรแม่นยำและภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านเข้าด้วยกันวันนี้คุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอชัยบาดาลเพื่อวางแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรเส้นทางนี้วางจุดเช็คอินสำคัญไว้3แห่งเริ่มต้นกันที่สวนรุกชาติวังก้านเหลืองหรือที่หลายคนเรียกว่าน้ำตกวังก้านเหลืองหรือน้ำตกวังตะเคียนสวนรุกชาติคือพื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม้มีค่าไม้หายากหรือพืชใกล้สูญพันธุ์โดยเน้นการดูแลสภาพป่าธรรมชาติหรือสวนป่าดั้งเดิมให้คงความสวยงามตามธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถมากางเต็นท์ได้จุดเด่นคือตาน้ำผุดสีฟ้าอมเขียวมรกตที่มีน้ำเย็นตลอดทั้งปีสายน้ำสีฟ้าอมเขียวมรกตจะไหลเป็นทางยาวกว่า1กิโลเมตรมารวมกันที่บริเวณสันหินปูนกลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่พื้นผิวหินมีความพิเศษคือไม่ลื่นต่อด้วยสถานีรายงานสภาพอากาศอัจฉริยะเทคโนโลยีที่นำข้อมูลสภาพอากาศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้แม่นยำมากขึ้นแล้วเราก็ใส่ข้อมูลลงไปปิดท้ายด้วยการไปสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสือกกบ้านท่าดินดำเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอเสือกกที่คนในพื้นที่สืบทอดกันมานักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยท่านผู้ว่าบอกว่าการพัฒนาเส้นทางครั้งนี้ต้องการเชื่อมโยงความร่มรื่นของธรรมชาตินวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้กับอำเภอชัยบาดาลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3: เป็นการหาลูกค้าให้ชาวชัยบาดาลอย่างยั่งยืนครับนอกลู่ส่งท้ายไปฟิลิปปินส
0: ์ไปจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาพาไปชมการซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายคลุ้มคลั่งพกอาวุธปืนบุกเข้ามากราดยิงในโรงเรียนเหมือนกับที่นักเรียนในไทยฝึกซ้อมตามหลักการหนีซ่อนสู้โรงเรียนทั่วฟิลิปปินส์จัดซ้อมรับมือเหตุกราดยิงเพื่อยกระดับความพร้อมของสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุสลดใจคนร้ายบุกยิงในโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายนและสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมรัฐบาลแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบานทางตอนกลางของฟิลิปปินส์มีนักเรียน

0: สองคนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกประมาณ20รายและต่อมาในเดือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์กราดยิงอีกครั้งที่โรงเรียนในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต2รายจึงเกิดการเรียกร้องให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่เข้มงวดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงเรียนตามแนวทางสากลของการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับเหตุกราดยิงในสถานศึกษาซึ่งพัฒนาขึ้นตามผลงานศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีของดร.แจ็คเทนชิลคราวเป็นนักอาชญาวิทยาและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาในด้านการวิจัยเกี่ยวกับการกราดยิงดูแล้วอาจสงสัยว่าทำไมการซ้อมกราดยิงที่ฟิลิปปินส์ถึงเงียบจังไม่มีเสียงกรี๊ดเสียงตะโกนเหตุผลก็คือตามหลักการซ้อมของดร.แจ็คลินไม่ได้เน้นการจำลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงจนน่ากลัวเช่นไม่ได้ใช้เลือดปลอมหรือเสียงกรีดร้องจำลองแต่เน้นการสร้างความจำกล้ามเนื้อและความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้องคือล็อกประตูและสร้างสิ่งกีดขวางทันทีเมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นดึงม่านหรือปิดหน้าต่างที่มองเข้ามาในห้องดับไฟและปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดใช้โต๊ะเก้าอี้หรืออุปกรณ์ในห้องมาขวางประตูเพื่อลดโอกาสที่ผู้ก่อเหตุจะพังเข้ามาย้ายทุกคนไปอยู่ในจุดของห้องที่มองไม่เห็นจากกระจกประตูหรือหน้าต่างทางเดินหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มกันตรงกลางห้องให้กระจายตัวหรือหมอบต่ำลงกับพื้นและรักษาความเงียบให้มากที่สุดข้อดีของการซ้อมแผนกราดยิงคือร่างกายจะจดจำทักษะการเอาตัวรอดพื้นฐานทำให้ไม่ตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกหลังการฝึกซ้อมครูต้องพูดคุยกับนักเรียนทันทีหลังจบการซ้อมเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามและลดความวิตกกังวลนอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องตรวจสอบข้อบกพร่องเช่นประตูที่ล็อกไม่ได้หรือจุดอับสายตาที่ยังมองไม่เห็นเพื่อนำไปปรับปรุง
1: เป้าหมายการซ้อมของเขาเหมือนกับบ้านเราหรอครับแต่วิธีต่างกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเรา

0: จะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายเอมอมารีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชันเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
0: วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าใหม่พิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับโดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายในงานอาทิงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วทรงรูปต่างๆงานเครื่องหนังงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรเวลา 14:53 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2560

2559เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับปีนี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลกคือศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์เซอร์ลีปฐมสิริวรรณกุลและสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาโดยเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลของศรีลังกาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสากลทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพยาบาลประเทศศรีลังกาอย่างเข้มแข็งโดยกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันพุธที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สภาการพยาบาลได้เสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาส100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบกรณิกรทั่วประเทศโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชตภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนถึงปัจจุบันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์รวม7คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 4,352 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขณะที่ด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้รับทุนสนับสนุนและได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและ164โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมที่เป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานรวมถึงการรองรับ

0: สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปจากนั้นเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 19:00 นเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างที่จังหวัดเพชรบุรี
0: วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคณะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในการนี้รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกับเยี่ยมชมการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงที่มีต้นทุนการออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลสูงขึ้นเป็นทางเลือกทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลที่ช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพประมงให้แก่ประชาชนสำหรับในปีงบประมาณ2569มีรายได้จากการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569กว่า 1.6 ล้านแสนบาทจากการจำหน่ายปลากระพงขาวกุ้งขาวรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปปัจจุบันมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเฉพาะการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟามาพัฒนาเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานโดยในปี2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 19,500 รายอีกทั้งจะมีการดำเนินงานพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นจุดเรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงรองรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการขยายตลาด
1: องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

0: ันประจำเดือนกันยายน2569
1: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12/2569ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของงานในด้านต่างๆรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-13 ธันวาคม 2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดงานโดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริภายใต้หลักสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและในช่วงบ่ายประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณโดยมีผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครและผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่สำคัญให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
0: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมกว่า100คนโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในการจัดทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆอาทิผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมโดยเป็นโครงการนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569-2571
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้า สมาคมอินเดียพัทยา

0: มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดแป้นทองโสภารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองฮายจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดลคาเนลกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปได้แก่วัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองและครอบครัวอัตถากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามรวม4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติอาทิการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอาทินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26ทับ3บริษัท T&J Rotel จำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้งนี้ในการเสด็จแทนพระองค์ทุกครั้งยังความปลับปลื้มใจและเป็นที่กล่าวขานในหมู่บัณฑิตและประชาชนเป็นอย่างมากด้วยพระสิริโฉมที่งดงามและพระพักที่ทรงแย้มพระสวนให้กับบัณฑิตทุกคน
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days.For visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ป๊า

0: กลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Please Love รักได้ไหมซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวเป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำและคืนวันศุกร์นี้ก็จะได้ดูกันแล้วพรุ่งนี้นอกจากจะมาชวนแฟนๆสีสันบันเทิงดูผลงานที่ทั้งคู่ภูมิใจพี่ฝรั่งน้องหมวยยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่อยากให้ติดตามกันค่ะ
5: ลีน่าและลีน่ามิวนัชชาผู้กำกับอุ๊พัชนีแท็กทีมนักแสดงไผ่พาทิตย์สมิธภาสวิทแคร์ชัตริกาพิกกิ้งสุริยาเรศเจาะลึกเบื้องหลังกับซีรีส์สุดแซ่บ Peace Love รักได้ไหมของนักธุรกิจสาวปากแซ่บและสาวนั่งริ้งตัวท็อปกับการเวิร์กช็อปคาแรคเตอร์สุดเข้มข้นพร้อมเมาส์เผาขนตอนซ้อมเลิฟซีนกับถ่ายจริงไม่ต่างกันห้ามพลาด Peace Love รักได้ไหมสเปเชียลพฤหัสนี้ 18:00 นค่ะ
6: ฝากรายการ Peace Love Special ด้วยนะคะ
7: ก็จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจตัวละครพิมพ์แล้วก็ปัดขึ้นในมุมมองที่เราเป็นผู้ถ่ายทอดตัวละครทั้งสองตัวออกมาอะไรเงี้ยจากที่เห็นในซีรีส์กับการที่พวกเราวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังมันก็อาจจะแตกต่างกัน
5: เช้านี้ที่ช่อง3น้องแคมสดใสมีแต่ energy ดีๆเต็มไปหมดค่ะเพราะผู้บริหารคุณดิวปิ่นกมลพร้อมผู้กำกับพี่อูพัชนีพี่หงธนิธิพี่ฝรั่งน้องหมวยลีน่าหมิวแคร์สมิธพริกขิงและอีกมากมายแท็กทีมกันมาบวงสรวงซีรีส์ Peace Love รักได้ไหมงานนี้แฟนๆมาหาเพียบแถมยังจัดฟู้ดทรัคมาเป็นกำลังใจทำเอาสองสาวใจฟูสุดๆค่ะ
8: เรื่องงามยามดีวันนี้ก็วงสรวง Please Love รักได้ไหมรู้สึกว่าคือคืนมากค่ะพูดรักคือเต็มไปหมดเลยดีใจมากๆ
9: จากครั้งที่แล้วที่แบบจำได้ว่าวงสรวงเรื่อง My Safe Zone เนาะก็คือมาแบบไม่กี่คันพอเรื่อง Please Love แบบมาเยอะมากพวกเราก็ดีใจที่แบบครอบครัวพวกเราเติบโตขึ้น
8: My Safe Zone มันเป็นเหมือนการแบบ
10: เตรียมเข้าอนุบาลประถมมัธยม
8: แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือวัยทำงานแล้ว
10: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพล็อตเรื่องความเข้มข้น
9: นอกเหนือจากนั้นมันคือความซับซ้อนของตัวละครที่มากขึ้น
10: คำพูดที่รุนแรงขึ้นของตัวละครอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่า
9: คุณพีไม่เบานะคะ
11: EP 1ก็จะรักกันมากแล้วก็จะโกรธกันมากมูดสวิงฝากพีซเลิฟด้วยนะคะคอยเอาใจช่วยลีน่าด้วยว่าจะโบแค่ไหน
5: พี่ยักษ์กลับมาแล้วในม่านลอโหดที่แฟนๆคิดถึงรอบนี้พร้อมพาทุกคนบุกป่าอีกครั้งในที่หยดสมิงเขาขวางเป็นช่วงวัยที่พี่ยักษ์กำลังเฮี้ยวสุดๆที่ต้องมาเจอกับรุ่นพี่ทหารอย่างจ่าประพันธ์เบื้องหลังณเดชเล่าว่าท้าทายไม่น้อยหลายซีนต้องจินตนาการและเล่นกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆงานนี้พี่ยักษ์เลยไม่ได้มีดีแค่หมัดหนักแต่ต้องทั้งเก่งทั้งแกร่งสู้เสือสมิงเตรียมกลับมาสัมผัสความเดือดพร้อมพิสูจน์ความโหดของพี่ยักษ์30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
12: จะได้เห็นยักษ์ตอนที่กำลังเป็นคนทหารเฮี้ยวๆแบบแรงใจแรงกายคือแบบเต็มเปี่ยมความคนตีนเต็มร้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงว่าความรู้จักกันระหว่างจ่าประพันธ์และยักษ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในภาคนี้แหละตื่นเต้นกับสมิงเขาขวางเรื่องของการเล่นแบบ CG กับตัวของเสือครับมีแอคชั่นแต่ยังมีกลิ่นอายของทุกๆอย่างเลยนะครับบางคนอาจจะเสียน้ำตาก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกฮาในความเป็นแบบยักษ์กับจ่าประพันธ์คู่หูกันอะไรเงี้ย
5: วชิรวิทย์ภัยรินดาขอมาเมาเบื้องหลังฉากสนุกงานโปรโมทเกาะเลดาวหวังปั้นให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่พร้อมการแสดงละครเวทีตำนานเทพพระสมุทรเบื้องหลังว่าคึกคักแล้วในเรื่องก็มีงานเข้าไม่แพ้กันเพราะเมื่อการแสดงจบลงหน้ากากทับทิมดำของล้ำค่ากลับหายไปแบบไร้ร่องรอยงานนี้ทั้งสนุกทั้งวุ่นวายห้ามพลาดในอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะ
13: คือเราจะต้องแบบโปรโมทเกาะนะคะเพื่อแบบว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างในละครนะต้องไปรอดูแต่ว่าเรามีวิธีโดยการที่ทำละครเวทีขึ้นมา
14: โดนพี่เดี่ยวบังคับครับ อยู่บังคับไม่เล่นละครเวทีเฉย
13: อยากให้ทุกคนรอดูริวมากเพราะว่าริวผมยาวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะโดนใส่ร้ายว่าแบบเป็นคนขโมยหน้ากากไป
14: ก็จะมีโปรโมทแล้วก็มันจะมีเรื่องใส่ร้ายเข้ามาเพราะว่ามันเริ่มตามหาจริงๆแล้วเริ่มตามหาหน้ากากกับทีมดำ
13: ต้องไปรอดูว่าคนร้ายจะเป็นฉลาดหรือเปล่า
4: พรุ่งนี้ 18:58 น.คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสอเสนอตอนเบาหน่อยคุณพี่จะคิดก่อนถึงพี่นะเจ้าคะรอชมกันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: ปู่คุณ
1: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
2: เนี่ยถ้ำสวรรค์รู้ไหมว่าข้างในยังมีที่ให้ผจญภัยอีกเยอะเลย
0: ความน่าสนใจของมันก็คือมันสามารถเรืองแสงได้ที
3: อย่าไปยุ่งที่เกาะอาถรรพ์นั่นอีก
4: แกไม่อยากแก้ต่างให้โจร
0: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
4: ตำนานล่ำลือว่าหน้ากากถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
5: ้ฉันตกลงรับงานนี้ค่ะ
6: เดี๋ยวคุณ
7: เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นน้ำทะเลเป็น2สี
8: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีล้อ
3: เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย
1: อยู่ทำไมชาวบ้านถึงป่วยพร้อมกันแบบนี
9: ้ชาวน้องหลับหลัง
1: พี่หวาทำสติไว้บอกเลยพี่หวาน
8: ั่นน้ำทะเลดาวกำลังเปลี่ยนแปลง

0: เดือก็ยังอยู่แล้วมุกกับยี่หว่าหายไปไหนไม่รู้เนี่ย
1: นั่นไงมุกมุกมุกพี่หลามเป็นไงบ้าง
2: เมื่อกี้มุกเวียนหัวแล้วก็ตาลายแต่ว่าตอนนี้มุกดีขึ้นแล้วล่ะ
0: มุกแล้วยี่หว่าล่ะ

ในมูบอกว่ายี่หว่ามาเตรียมเรือไม่ใช่หรอ

0: มุกยี่หว่าไม่เป็นไรหรอก
1: ช่วยตามหาอ
2: ยู่อ่ะหาของที่ตกน้ำกันอยู่เหรอ
0: เปล่าค่ะเราหาเพื่อนอยู่ไม่ได้หาของคุณพอจะเห็น
3: อยู่ดีก็ขนลุกค่ะขนลุกกันไหมอ่ะ
0: คุณคะ
2: ใช่ของที่กำลังตามหากันอยู่หรือเปล่า
0: เฮ้ยยี่หว่าย
1: ี่หว่าย
0: ี่หว่าย
1: ี่หว่าย
0: ี่หว่าย ี่หว่ายี่หว่าเป็นไงบ้างยี่หว่าย
3: ี่หว่าย
1: ี่หว่ายี
0: ่หว่าย ี่
3: หว
0: ่
3: าย
0: ี่หว่าย
1: ี่หว่าย
0: ี่หว่ายี่หว่ายี่หว่ายี่หว่ายี่หว่ายี่หว่ายี่หว่า
1: คุณช่วยน้องผมไม่ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับผม
2: พอดีว่าเห็นตกน้ำอยู่นะก็เลยหยุดขึ้นมา
1: ผมไม่คุ้นหน้าคุณเลยคุณเพิ่งข้ามมาจากฝั่งใหญ่ใช่ไหมครับ
2: พอดีฉันเพิ่งขึ้นฝั่งมานะตอนนี้ก็กำลังเมาบกอยู่เลยฉันไปก่อนนะ

0: พบผ้าให้ตายสิคิดแล้วไม่มีผิดอันนี้ข้าต้มยาแก้ไข้กันดื้อด้านไว้ให
1: ้กินกินก็ได้แต่ลุงโปห้ามปากโป้งบอกแม่มารีนะ
0: รับรองขมจนลายับเลยแน่เป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าซ่าพายี่หว่าไปหัวทิ่มลงทะเลดีนะผีแม่ไว้อยู่ด้วยเนี่ย

0: เป็นอะไรป่ะคุณลืมตากไว้ที่บ้านลุงโป้อ่ะตากไปเอาไหม
1: ไม่ใช่ไหนคุณคุณว่าคนที่มาช่วยน้องมุกนี่เขาดูแปลกๆไหมอ่ะคาแรคเตอร์เขายังกับหลุดมาจากซีรีส์หลอนๆอะไรแบบนั้นเลยอ่ะขนลุก
0: สงสัยเป็นสายคอสเพลย์มั้ง
1: แถมเขายังเรียกคนอื่นว่าของด้วยนะฉันว่ามันแปลกเกินไปอ่ะ
0: คิดมากไปเปล่าเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้ไปใช้คำไม่ถูก
2: ชาวทะเลต้องกลับคืนสู่ทะเล
3: ชาวทะเลคืนสู่ทะเล
0: เป็นอะไรป่ะเนี่ยคุณ
1: คุณคุณได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะ
0: เสียงอะไรอ่ะเสียงลมเสียงเป็นไม้หรือเปล่า
1: เงียบก่อน
2: ต้องกลับไปสู่ที่สุด

0: เป็นอะไรปะเนี่ยคุณคุณได้ยินเสียงมาจากทางนั้นเหร
1: ออืมนี่มันเงียบไปแล้วอ่ะ
0: โหทิพย์ไปเองปะเนี่ยฟังนิทานลุงโป๊มากไปก็เป็นแบบเนี้ยไปดูชาวบ้านแล้ว

0: ผมจะให้ลูกปัดเป็นพรีเซนเตอร์ในงานนี้และแต่งชุดเจ้าสาวพัสมุทรโดยอ้างอิงจากรูปที่อยู่บนผนังของศาลเจ้า
1: เห็นด้วยนะครับแต่คือในงานเนี่ยผมดูแล้วมันยังขาดอะไรไปบางอย่าง
0: บางอย่างนะครับ
2: ขาดของสำคัญที่ทำให้งานสมบูรณ์แบบนี่ครับ

0: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่นี่ครับคุณพายุของชิ้นสำคัญที่ทำให้งานสมบูรณ์แบบ
1: เชิญเซเลบหรือนักธุรกิจบนเกาะแต่งเป็นเทพสมุทรสวมหน้ากากนี้คู่กับลูกปัดตอนเปิดงานด้วยดีไหมคะ
0: ตีผมชอบยิ่งถ้าได้คนบนเกาะเนี่ยก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านยิ่งรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานนี้มากขึ้น
2: ผมเกรงว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับสมบัติของตระกูลผมห้ามคนอื่นแต่ต้องเด็ดขาดเว้นแต่จะเป็นคนที่ผมไว้ใจทั้งนั้น
0: ถ้าเสียหมายถึงคุณพายุผมก็ไม่ขัดข้องนะครับ
1: ถ้าคุณพายุแต่งเป็นเทพพัสมุทรต้องเท่มากแน่ๆเลยค่ะลองฟิตติ้งสวมหน้ากากเลยดีไหมคะ
3: ผมคงไม่คู่ควรที่จะได้รับเกียรติสมของมีค่าชิ้นนี้นะครับเพราะว่ามีคนที่เหมาะสมกับผม

0: พีเก็บตกรวมความประทับใจมาฝากทุกคนหลังมีไข้พีทไม่ใช่สิมีโรคระบาดบนเกาะชาวบ้านเลยช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ดูสิคะน่ารักไหมล่ะฉันรักเกาะนี้แต่ละคนช่างมุ่งมั่นแข็งแรงเป็นมัดมัดแน่นจนตาแตกแล้วแม่จ๋า
1: พ่อพ่อครับ
2: ตกใจแล้วใช
0: ่
2: ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ พ่อคนดีศรีอโยธยายังมีอยู่จริงนะทุกคน

0: มหรือยี่หวาแกเหนื่อยดีจ้า
1: ไอติม
2: ดีกว่าเยอะ
1: ไอติม
0: เฮ้ยเฮ้ยไอวานอนไอแปด
2: มานี
0: ่งานหลวงอย่าให้ขาดงานราชก็อย่าให้พร่อง
2: นี่มันงานจิตอาสาไม่ใช่มาแค่ถ่ายคลิปทำคอนเทนต
0: ์หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดนี่คุณนี่ชักจะบ่นเก่งเกินไปแล้วนะฉันถามจริงเลยทำไมคุณถึงได้ใจดีกับทุกคนได้หมดเลยยกเป็นฉันอะฮะ
2: แล้วผมไม่ใจดีกับคุณตรงไหน

0: ของนางจะมีลูกค้าสักทีว่าตึงเต็งอ่ะ
1: ของอร่อยมันก็ต้องรอค่ะแปะไม่เป็นไรนะคะหนูไม่รีบค่ะสู้ๆนะคะ

0: ุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเองชอบ
1: โอ้ย
2: เละเทะโก้กลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษชัดเลย
1: ใช่ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไงไม่เหมือนคุณพายุเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพายุจริงๆฉันเลิกนับไปแล้วนะคะว่าคุณช่วยฉันไม่กี่ครั้งอะว่าแต่วันนี้คุณพายุมาทำอะไรแถวนี้หรอคะ
0: ผมได้ข่าวว่าชาวบ้านช่วยทำความสะอาดเกาะผมเลยอยากมาช่วยครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ตั้งใจมาหาคุณฉลามด้วย
2: เรือรบจะเปลี่ยนทิศเรือรบจะเปลี่ยนแนว
3: ไอ้ฉลามนี่นะไม่มีทางผมไม่ยอมให้คนตระกูลนั้นแตะต้องหน้ากากผมเด็ดขาดใครเหรอครับฉลาม
4: ชื่อแปลกดีนะ
3: มันเป็นชาวเกาะเลดาวนี่แหละครับลูกผู้ใหญ่พร้าวตระกูลนั้นมันไม่ถูกกับทางผมมานานแล้ว
4: ที่ผมเสนอฉลามเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับชาวบ้านและเหมาะสมกับผมที่เป็นคนนอกผมอยากให้คนอิทธิแล้วก็เสียลองคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: ทำไมต้องเป็นผมด้วย
4: เพราะว่าคุณคือลูกหลานเกาะเลดาวสายเลือดของนายด้วงนักล่าสมบัติมือฉมังในตำนาน
1: คุณเท่อะนี่ฉันว่านะงานเนี้ยคุณต้องปังมันต้องต้าชแน่ๆเลยคุณรับงานนี้ไว้เถอะนะ
4: คุณลุงครับ
1: นะคะ
4: คุณลุงอยากฟังตำนานเรื่องนี้มั้ยครับ
1: พร้อมมากเล่ามาเลยค่ะ
5: เทพประสมุทรผู้ดูแลทุกชีวิตในมหานครกว้างใหญ่ควบคุมคลื่นลมและพายุแต่เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา

ชาวบ้านต้องทนทุกข์ถูกพายุกระหน่ำใส่3วัน3คืนจนเกิดโรคระบาดใหญ่ฆ่าชีวิตผู้คนล้มตายจนเกือบกลายเป็นเกาะร้างจนกระทั่งหญิงสาวนางหนึ่งยอมแลกชีวิต

0: ความสงบสุขของมนุษย์ในน่านน้ำทะเลดาว
1: เหมือนเทพบางศาสนาที่มีภรรยาเลยนะคะสาวชาวเกาะผู้กุมหัวใจและสยบเทพพระสมุทรโรแมนติกจัง
2: คุณฟินได้ไง
1: อ
2: ้
1: าว
2: ความรักต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายมันถึงจะกลมกล่อมเหมือนกาแฟของกระแปะอันนี้สงสารเจ้าสาวพระสมุทรเหมือนกันนะที่ต้องทนอยู่กับสายโหด
1: คุณลบหลู่เทพประจำบ้านเกิดคุณหน
2: อผมแค่สงสัยถ้าปกครองมนุษย์ด้วยความกลัวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไงจริงไหม
0: เพราะว่าเรื่องเล่ามีหลายแง่มุมให้น่าค้นหาคุณฉลามครับลูกหลานชาวเกาะควรได้ร่วมสืบทอดงานประเพณีครั้งนี้นะครับเพียงพอมีเวลาคุณลองคิดทบทวนดูผมต้องขอตัวไปนะครับ

แม่ทำเก๊กหนูไปก่อนนะคะแปะขอบคุณนะคะคุณรอด้วย

0: อนุมัติให้จัดงานท่องเที่ยวเพื่อโปรโมทเกาะ
1: แม่ไม่กระทันหันอย่างเงี้ยเขาก็ขอให้ทางเราเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อย
0: เคยได้ยินใครพูดเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าคุณเคยได้ยินใครพูดเรื่องนี้มาก่อนไหมอ๋อ
2: ถามฉัน
0: ไปถามคุณนะสิ
2: ไม่ไม่อ่ะแต่ว่าฉันว่าดีนะลงเป็นคอนเทนต์ได้ด้วยคุณฉันว่าฉันขอตัวไปต่อโมเดล
0: ไม่ไหวก็ไปพักไม่คุณ
2: ก็ดี

0: นี่พ่อเพิ่งรู้จากเจ้าหน้าที่ว่าคนที่สนับสนุนงานเนี่ยเขากำลังสนใจมองหาทำเลที่จะสร้างรีสอร์ทเอาไว้พวกแขก VIP ชาวต่างชาติเข้ามาพักอ่ะ
1: ผมก็สงสัยอยู่คนอย่างเขาไม่มีทางลงทุนโดยไม่ได้ผลตอบแทนดีไม่ดีอาส่งคนมาเซอร์เวย์ที่เกาะสักพักแล้วก็ได้
0: จะรู้อะไรมา
1: ภาพลักษณ์เขาเป็นนักธุรกิจสีเทาเขามีธุรกิจโรงแรมคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านและผมเคยได้ยินว่าเขาอยากขยายธุรกิจทำเรือสำราญเดี๋ยวจะให้ลูกชายดองกับหลานสาวคุณพระเดชเจ้านายเก่าผมเอง
0: หรือว่าเขาอยากจะมาบุกเบิกพื้นที่แถวนี
1: ้อาจจะมากกว่านั้นนะพ่อเพราะเลยหน้าน้ำทะเลดาไปคือหน้าน้ำสากล

0: สูตรซักด่วน Active Power
1: อยากได้ไออุ่นมากกว่าไอหมู
2: อินพูดพี่กินวิญญาณคนเป็นอาหาร
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life

0: ของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้ภูริพัฒน์จะให้ทั้งใครจะรอดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แฟนตา

0: ยังกับอยู่ในถังน้ำแข็งไง
1: ตื่นลุงดิ

0: ไม่สบายทำไมไม่บอกเลยคุณหนาวเหรออ
1: ืม
0: อยากกินอะไรอุ่นๆไหม

0: ง่ายนะแต่ว่าอยากได้ไออุ่นมากกว่าได้ไหมอ่ะ
1: นี่นี
0: ่
1: นี่เพ้อเพราะคนนิสัยจริงเนี่ย
0: เซ็งเลยนี่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเนี่ยนะปิดไอ้โหมดปากกันไกลของคุณเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อบอุ่นมากเลย

0: มันแรงขึ้นทุกที
1: เค็มซ่อนเปรี้ยวในเวลาเดียวกันอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พูด
0: นอนสั่นแล้ว
1: โอ้เกือบหก
0: ดิ้นพูดนี่มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
1: พูดจริงเหรอก่อนจะพูดเพื่อ

ไม่สบายอะไรไม่บอก

0: ันเต่าหมีใหญ่ไม่ใช่นั่งนี่เต่าลูกไก่ต่างหากล่ะมั่วมาก
1: นี่เรามีพ่อคุณแล้ว
0: นินจาทำพี่ลุงอ้าวพี่ลุงจะไปพี่ลุงจะไปไหน
2: ดึกแล้วนะทำไมยังไม่นอนอีก
0: พี่ฉลามพี่ฉลามพี่ลุงละเมอด้วยเมื่อกี้พี่ลุงเดินออกจากบ้านไปเฉย
2: อย่ามาแกล้งพี่เขาไม่สบายจะเดินไหวได้ยังไง
0: มีแผนแอบนัดกันออกไปข้างนอกไปจู่จีกันปะเนี่ย
2: แกแดดไปนอนได้แล้วใครเป็นเด็กดีนะพรุ่งนี้ได้กินติ่ม2ถ้วย

0: วิญญาณปีศาจหลายที่ถูกพระสมุทรจองจำไว้ใต้ทะเลพยายามหาทางเล็ดลอดออกมาหลอกหลอน
1: หลอกหลอก
0: ล่อมนุษย์ที่จิตใจไหวอ้อนลงไปเป็นอาหารของมัน

0: ท้องทะเลยังเป็นสีฟ้านี่แต่พอมีเธอเข้ามาก็กลายเป็นสีชมพู
1: ดอกไม้กับสมบัติเหมือนกันยังไงแกรู้ไหมปลาหมึก
2: ไม่รู้ครับนาย
1: เหมือนกันตรงที่ใครเจอก่อนก็ได้เป็นเจ้าของนี่

0: พี่ทำไมเสียงทะเลคืนนี้มันดังแสบหูฉับมัด
1: คุณเป็นบ้าหรือไงอ่ะถึงจะลงทะเลอ่ะ

0: นี่ตัวไม่รอแล้วนี
1: ่รออ
0: ืม
1: จริงว่า
2: ได้ยาดีก็เงี้ยหายใช่ไหม

0: is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
1: ถ้าสมุทรคือผู้ที่ปลดปล่อยพวกมันออกมาให้ออกมาลงโทษคนบนเกาะนี้
2: ทำไมต้องมานอนเฝ้าเขาตรงนี้ด้วยวะเลิกลากแล้วเราฮะ

0: คุ้น
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: ยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
3: แล้วพี่จะทำอย่างไร
2: ลดเร็วลดเสี่ยงสิจ้ะคะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วจ้ะค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนานๆดิวดีดิวดี
4: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
5: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
7: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
8: ้ภูริพัฒน์จะให
9: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี
10: ้ว้าว
9: โชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
10: ว้าว
9: เย้
11: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: คุณน้ำขิงอุ่นๆหน่อยรีบกินซะ
1: คุณตั้งใจชงให้ฉันเลยเหรอ
2: พี่ฉลามชงแล้วชิมชิมแล้วก็ชงนู้นนั่นแหละ
0: เวอร์ไปจ้าแฝด
1: อบอุ่นอะแต่ไม่ใช่น้ำแข็งแก้วนี้นะเด็กๆแต่หมายถึง
0: ตกลงจำได้ยังว่าไปได้หาได้ยังไง
2: ชิลุงระเบิดนี่เดินออกไปนี่ก็ไม่ได้เย็นอยากกับถูกผีสิงเอ้ย
1: โอ้ใช่ฉันจำได้ว่าเหมือนฉันได้ยินเสียงแปลกๆในหัวเรียกตลอดเวลาเลยอะ
2: หรือพี่ลุงเป็นไข้ผีหนีเร็วหรือจีใกล้ผีจะไม่รู้
1: พี่ฉันยังสาวแล้วก็ยังสวยไม่ควรจะมา expire ตอนนี้นะ
0: ก็แค่ไข้หวัดธรรมดา
1: ไม่ฉันว่าฉันต้องเพ้อเพราะไอ้ไข้ผีนั่นแหละ
0: อย่ามาดราม่าหน่อยเลย
1: โอ้ย
0: เอาดีๆนี่เพ้อเป็นนิสัยหรือพิษไข้เนี่ย
1: หลอกด่าได้แนบเนียนมากแล้วเป็นด้วยเหรอโหยนึกว่าจะมีแต่หมวดหน้ายักษ์นะเนี่ย
0: งั้นผมไม่นอนแล้วคุณเองก็รีบนอนเถอะไปนอนได้แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยคนสวยเจ็บนะไปนอนก็ได้

0: ไอ้หลามไอ้หลามเอ้านี่เองมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้วะ
1: พี่หลามมานอนเฝ้าพี่ลุงกลัวเดินลงทะเลกลางดึกอีกเหรอ
0: เฮ้ยเดินลงทะเลเหรอเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะทำไมไม่ใครบอกพ่อเลยอ่ะ
1: พี่ลุงเป็นไข้ผี
0: เฮ้ยแล้วหนูรู้เป็นไงบ้าง
2: ใช่ที่ไหนนะพ่ออย่าไปฟังพวกเด็กแสบมาก
0: ไม่ใช่ก็แล้วไปแต่ว่าแต่เองอะทำไมต้องมานอนเฝ้าเขาตรงนี้ด้วยวะ
2: เฝ้าอะไรพ่อฉันก็แค่มานอนเปลี่ยนบรรยากาศสายแล้วพ่อไม่ไปทำงานเหรอ
0: ทำงานอะไร
2: ก็ทำงานพ่อแล้วก็เล้าด้วยอะการบ้านจะส่งพ่อครูไหม
3: ลืมไป
0: เลิกลากแล้วเราอะฮะ

0: ฮ้ยปิดเลยเจ้านายเขาบอกว่าน่าจะแอบหนีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะส่วนเมียที่เฝ้าไข้พอเริ่มป่วยมีอาการคล้ายๆกันน่ะเพ้อพูดถึงแต่เสียงประหลาด
1: คนที่ป่วยเป็นไข้ผีจะถูกปีศาจลายใต้ทะเลตามกินวิญญาณ
2: และพระสมุทรคือผู้ที่ปลดปล่อยพวกมันออกมาให้ออกมาลงโทษคนบนเกาะนี
3: ้พวกเราทำอะไรผิดถึงได้โดนลงโทษนะ
4: จริงด้วย
5: ว้าวเฮ้ยว้าว
6: มีคนลบหลู่พระสมุทรเป็นตัวซวยนำความโชคร้ายมาให้ไม่ใช่คนในแต่เป็นคนนอกอะนะ
7: ตัวซวยงั้นเหรอ
2: ก็ไอ้เก่าเล็กแต่แอลใหญ่แล้วแหละแต่ชาวบ้านเขาลือกันนะว่ามีคนไปลบหลู่ทั้งเทพ
7: แล้วตอนนี้รู้ตัวหรือยังว่าเป็นใคร
3: มาเร็วเนี่ยจะถึงศาลพระสมุทรแล้วเร็ว
8: โ
3: อ้เนี่ยเป็นไง
8: เป็นอะไร
3: เฮ้ยถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะไอ้โมเดลโฮมสเตย์ที่มันใกล้จะเสร็จแล้วอะทำไงดีอะเฮ้ยทำไงดีนะ
8: งั้นก็รีบไปรีบกลับผมมีงานต้องทำ
3: ก็แค่เนี้ยแหละค่ะให้ช่วยนิดเดียวทำเป็นอิดออดไปเร็ว
9: ประกาศแจ้งเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มจากคลื่นลมแปรปรวนล่าสุดไม่พบผู้สูญหายหากใครพบเบาะแสกรุณาแจ้งทางการด่วน
8: ปกติหน้าน้ำทะเลดาวแปรปรวนบ่อยแต่ไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อน
7: เฮ้ยหรือว่าที่เขาบอกว่าพระสมุทรโกรธอ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะ
8: เทพผู้คุ้มครองทะเลคงไม่ใจร้ายกับชาวบ้านตาดำๆหรอกมั้ง
3: แต่ฉันว่าพระสมุทรก็โกรธเป็นนะเพราะว่ายังรักเป็นเลย

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: แพรวาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอคะ
2: แต่ลูกน้องปู่พระเดชบอกว่าเขามาที่นี
3: ่คุณทำไม่ออกอะ
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
6: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
8: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกนี่มีแผนอะไรคะ
9: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้าง
8: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมา

0: ฝนจะอยู่ยังไง
1: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
6: ่ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
8: ตู

0: แพรวาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอคะ
1: แต่ลูกน้องปู่พระเดชบอกว่าเขามาที่นี
2: ่ผมรู้จักแพรวาดีถ้าเขามาที่นี่จริงเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะพลาดสถานที่ในตำนานแบบนี้หรอก
0: ป่านี้พวกลูกน้องคุณพระเดชเขาอาจจะเจอตัวแล้วพากลับไปแล้วก็ได้นะคะมาดักรอแบบนี้เสียเวลาเปล่าขอให้เสกพิชัยสมควรมาตามก็ได้นะคะเราข้ามกลับไปรอที่โรงแรมดีกว่าค่ะจะไม่ให้เสียเวลาด้วย
1: โอ้คุณใจร้อนขนาดนี้เลยเหรอ

0: คุณยืนเล่น MV ทำไมอ่ะมีงานต่อไม่ใช่หรอมาเร็วมันต้องมีข้อมูลเจ้าสาวพัสมุดบ้างสิอย่าเลยพูดมาเลยมองฉันขนาดนี้คิดอะไรกับฉันปะเนี่ย
1: คุณกับคุณนิดที่คบกันนานแล้วอ่ะ
0: พี่อิดเหรอก็ตั้งแต่สมัยผมสั้นเท่าติ่งหูแล้วผูกคอซองอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วอ่ะ
1: พวกคุณคงสนิทกันมากอ่ะ
0: ก็สนิทเวลามีอะไรฉันก็ไปถมใส่เพจเขานั่นแหละ
1: แล้วทำไมต้องคอยหลบไม่บอกคุณอยู่นี
0: ่ก็พี่ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยคุณสงสัยโรคความจำเสื่อมเหมือนกำเริบแน่ๆเลยอ่ะไปหน่อยจะดูตรงนี้ไปหน่อยว่ายปวดหัวจังเลยเพลิดมาก
1: ทำอะไรนี่นะวะ
0: โง่แน่ๆเนี่ย
1: ไปทำอะไรพังอ่ะ
0: ดี

0: สวยมากเลยอ่ะขอลองใส่หน่อยนะคะ
1: คุณอย่าไปยุ่งกับสร้อยนั่นดิคุณ
0: อะไรแค่ลองใส่เองนี่ใช่ไหม
2: เข้ากับชุดพอดีเลย
1: โอ้ยบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นให้ดูก็พอแล้วคุณ
0: เออรู้แล้วรู้แล้วถอดก็ได้หูยแค่นี้เองคุณถอดไม่ออกค่ะมันถอดยากมากเลยอ่ะคุณถอดให้หน่อยดิถอดหน่อยเร็วนี่มันไม่ออกอ่ะ
1: ถอดเองนี่แค่สร้อยเองนี
0: ่นี่ไม่ได้เล่นนะเนี่ยถอดไม่ออกจริงๆเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: คุณวายตลอด
0: ใกล้เหมือนกันออกปะ
1: ไม่ออกอะสงสัยต้องตัดคอทิ้งอะ
0: เปล่าทำไงอะ
1: ช่วยไม่ได้มันใส่มันเองนี
0: ่โอ๊ยถ้าเกิดว่าหนูถอดออกเมื่อไหร่หนูจะรีบเอามาคืนเลยนะคะ
1: เสร็จเลยพอเลย
0: อุทิศแด่ดวงวิญญาณหญิงสาวอันบริสุทธิ์ในท้องทะเล
1: คงเป็นป้ายบูชาวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุทางทะเลอ่ะ
0: เฮ้ยวิญญาณเหรอหลอน
3: วายตายแล้วทำบัตรซีนิสัน
0: อะไรกันเหรอน่าเกลียด
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะ
4: ทุกคนกำลังเข้าใจผิดเลยครับ
0: เห็นชัดคือเราสองคนอ่ะยังไม่ได้เจอจีจ๊ะยังไม่ทำอะไรเลยค่ะ
3: อย่าจีมาจังตรงนี้
0: ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละค่ะคุณพี
3: ่แล้วไปนอนกอดกันทำไม
0: นั่นของศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลพวกแกจะเอาไปขายใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะมันตีปู่มา
3: ทำอะไรในศาลเนี่ย
0: เห็นชัดจะไม่ใช่ได้ยังไง
3: ก็ถึง
0: ตาแค่นี้

0: ก็ส่วน
1: นี่ตัวคุณต่อเผ็ดอ่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะสร้อยสองเส้นนี
3: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามบทสรุปครั้งสำคัญการย้ายที่ตั้งอุเทนถวายและเทคโนปทุมวันเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งจนฆ่ากันหลายศพในรอบ5ปีพบ1จุดแล้วเหตุน้ำมันไหลเข้าระบบท่อระบายน้ำยังเร่งระดมหาอีกหลายจุดติดตามการปิดล้อมจับกุมตำรวจยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรี
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
7: ช้าหรือ
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบวันแม่
8: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
9: เยี่ยมไปเลยจ้ะเสี่ยเกาะเราจะได้ดังเหมือนเกาะอื่นเขาสักที
10: เฉียบ
11: ใหญ่กว่างานหน้าแกเนี่ยแหละเห็นแสงสีหน่อยคงเป็นใจแตกความเจริญมันไม่ดีตรงไหน อยู่มาเนี่ยตั้งแต่เกิดไม่มีอะไรสักอย่างน่าเบื่อจะตายจริงไหมจ๊ะ
9: เสียผู้ถูกใจเอาไป10คะแนนเต็มจ้ะ คอยดูนะฉันเรียนจบเมื่อไหร่ฉันจะไปเป็นคนเมือง
11: เห็นใหม่เขาห่วงแหนบ้านเกิดกันนี่ก็ทำสวนทางกันซะงั้นเอา
9: จะอินจะเอาแล้วมันเป็นหน่วงส่วนไหนของแกล่ะ
0: ก็ส่วน
9: นี่ไงอุ๊ยแม
12: ่ทะเลาะกันอย่างกับแฟนเหมือนพี่ฉลามกับพี่ลุงเลยเมื่อคืนพี่ฉลามกับพี่ลุงก็หันไปชายหาดด้วยกัน
1: ขาด่วนขาด่วนอะไรขาด่วนรู้ตัวคุณต่อเผ็ด
13: เหรอเป็นสาวเป็นนางที่ไม่ชินเห็นกับตาเลยแก
14: ทุกคนใจเย็นนะครับคือเราสองคนไม่ได้ทำผิดผีที่ทุกคนเข้าใจนะฮะ
15: ถ้าเจอกันจริงก็ไม่ว่าหรอก
1: นะไม่ใช่
16: เดี๋ยวขโมยของในศาลน่ะหลักฐานฆ่าตายอย่างเงี้ยแกตัวเองก็ฟังไม่ขึ้นหรอก
17: เรื่องเนี้ยต้องถึงหูผู้ใหญ่เผาจริงไหมพวกเรา
18: ฉันเป็นคนให้สองคนเนี้ยมาทำความสะอาดที่ศาลเจ้าแห่งนี้เองอ่ะมันจะเป็นโจรไปได้ยังไง
19: แล้วที่เด็กสองคนนี้กอดกันล่ะผู้ใหญ่จะว่ายังไง
20: ใช
21: ่ใช่ไอ้พี่กอดกัน
14: ท่านบางของมันจะล้มใส่ถ้าผมสองคนไม่หลบมันคงเจ็บตัวหนักไปแล้วผมพูดไปแล้วหลายรอบแล้วครับ
1: นี่พวกอาเพศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกไล่จากเกาะใช่ไหม
21: ใช่ท่าน ผู้ชม
1: โอ้ไอ้นักมายากลสายเสียม18มงกุฎไม่ต้องหลบเลยออกมาเลยออกไป
22: ออกไปออกไปออกไป
23: ออกไป
22: ออกไป
23: ออกไปออกไปออกไปออกไปออกไป
24: ถ้าเขา2คนคิดผิดเพี้ยนจริงๆก็คงไม่เลือกที่ที่มีคนมากราบไหว้บูชาให้มันแบบนี้แน่จริงไหมครับ
25: ใ
24: ช่แล้วถ้าเกิดว่าเทพจะพิโรธก็คงเพราะสายเลือดชาวเลดาวคิดทำร้ายกันเองแยกย้ายกลับเถอะอย่ามีเรื่องกันจะดีกว่า
25: ก็ได้คราวนี้จะเห็นกับผู้ใหญ่ปล่อยเด็กสองคนนี้ไป
14: ยิ่งบวยวายอะไรพ่อ
24: เชิญครับทุกคนกลับกันดีกว่าครับ
14: ฮะง่ายจัง
25: โอเคกันแล้วเหรอ นี่โชคดีนะคะที่ได้คุณพายุแล้วก็ลุงเท้าช่วยไว้ไม่งั้นป่านี้นะ
2: ชาวบ้านคงเชื่อเพราะถูกอาเพศอะครับการกลัวตายก็อาจทำให้ขาดสติจนควบคุมตัวเองไม่ได้
3: นี่คุณเชื่อเรื่องอย่างธรรมชาติพวกนี้ด้วย
2: นักเดินทางแบบผมเจอเรื่องไม่คาดฝันมานับไม่ถ้วนบางเรื่องก็ยากที่จะพิสูจน์นะครับ
4: ฉันก็เชื่อแบบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะคุณพายุไม่เหมือนบางคนเลยนะคะที่พูดเท่าไหร่ก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่เจอกับตัวเองสาธุขออย่าให้เกิดเรื่องเลวร้ายกับเกาะที่สวยงามแห่งนี้อีกเลยเพียง
2: สาธุขอให้คำขอของคุณรุ้งเปลี่ยนจากรางร้ายกลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยเถิด
4: สาธุค่ะ

0: 잘 매워.
1: เกิดอะไรขึ้นสร้อยสองเส้นนี้

0: เกี่ยวข้องกันยังไง
1: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี้
2: เรื่องหน้ากากมันก็ยังมีเงื่อนงำมากกว่านั้นอีก
3: เจ้าจะโดนมุมตัดหัวตกหัวตก
4: นั่นจะทำไงมาดิ
0: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริงจริงนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำ
5: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในนั้นจึงต้องบูชายันสามองค์จันทร์ต้องหลอกหลอนสมบัติไม่ต้องกลับมาสู่เจ้า
6: ต่อจากนี
7: ้ลง
6: ให้คืนลมทะเลพัดพาไป
1: สนับสนุนโดย Allianz อยุธยา
8: โอ้ยไปดีๆโอ้ยสภาพโอ้ย
9: ขอสวัสดีเกาะเลยดาว
10: พี่ผมพยายามถูกแล้วไม่โดน
11: ตายติวหาย

0: ริวดี
1: ดิวดี
2: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

าจต้องจบสั่งอุเทนถวายกับเทคโนปทุมวันงดเข้าและห้ามใช้พื้นที่พิพาท3เดือนให้ย้ายสถานที่เรียนลดความขัดแย้งรัฐมนตรีพลังงานยืนยันตรวจสอบพบ1จุดต้นตอปล่อยน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะย่านคลองเตยแล้วเตรียมขยายผลตรวจหาจุดอื่นอีกตำรวจก่อเหตุสลดยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลชลบุรีต้องปิดล้อมยาวนานเพื่อเจรจาให้มอบตัวอัยการประชุมร่วมตำรวจปราบปรามยาเสพติดคดีแอมีนาหิ้วยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเร่งตามตัวโรสส่วนผู้ต้องหา3รายที่จับแล้วเตรียมแจ้งข้อหาพยายามส่งออกเฮโร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่9กันยายนนะครับเราเริ่มที่ความคืบหน้าความพยายามแก้ปัญหาระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันนะครับหลังจากใช้เวลาราว2ชั่วโมงในการประชุมในที่สุดรองนายกรัฐมนตรีอว.ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเตรียมสั่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหยุดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลา3เดือนโดยเริ่มจากวันนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ให้ดำเนินการโดยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการศึกษามหาวิทยาลัย

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีมติดำเนินการเร่งด่วนใน4ประเด็นหลักก็คือข้อ1นับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ให้ทั้ง2สถาบันจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและให้ผู้บริหารดูแลเรื่องการเรียนการสอนไม่ให้กระทบคุณภาพของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันโดยจะใช้แนวทางนี้จนกว่าการเปลี่ยนผ่านพื้นที่จะแล้วเสร็จ2สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องหามาตรการระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ซึ่งจะมีโมเดลให้ภาคอุตสาหกรรมชั้นปีที่1ได้เรียนและได้สั่งให้ผู้บริหารหาโมเดลที่2ไว้รองรับเพราะเทคโนโลยีปทุมวันไม่มีวิทยาเขตอื่นและในระยะยาวถ้ามีความจำเป็นก็ต้องย้ายสถาบันออกนอกพื้นที่เช่นกันข้อ3มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายจัดพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมเพื่อลดข้อพิพาทให้แล้วเสร็จในเวลา3เดือนระหว่างนี้ห้ามเข้าพื้นที่แต่ถ้าจะเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มจะขยายเวลาให้โดยไม่ให้คนเข้าพื้นที่พิพาทและเมื่อเปิดเรียนก็ให้ย้ายไปสถานที่ใหม่นะครับและ4พื้นที่ปัจจุบันที่อุเทรนถวายใช้ประโยชน์อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่ใช้เป็นพื้นที่การค้าหรือพาณิชย์แต่จะยังคงไว้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ได้และพัฒนาพื้นที่ก็จะรับฟังความเห็นร่วมจากทุกสถาบันนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมก็ระบุว่าพยายามที่จะปลดล็อกในประเด็นอ่อนไหวและแก้ปัญหาให้ถูกจุดครับ
1: เรียนนะครับว่าประเด็นในครั้งนี้นอกจากเรื่องเกี่ยวกับ2สถาบันแล้วความจริงแล้วเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประเทศไทยในโซนเขตปทุมวันนะครับในโซนสยามเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่เยาวชนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเป็นพื้นที่ทางด้านการศึกษาในทุกช่วงวัยอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานในความที่เราจะสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อถือได้ตรงนี้เองเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เรื่องนี้มีความจำเป็นต้องแหวนจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับ
0: กรณีการแก้ไขการปลูกฝังความรุนแรงของรุ่นพี่นายยศนันท์ก็บอกว่ามีฝ่ายยุติธรรมฝ่ายปกครองดูแลอยู่ส่วนที่กระทรวงอว.ออกคำสั่งในวันนี้ก็ยืนยันว่าได้สื่อสารกับทั้ง2สถาบันอย่างรอบคอบและต่อเนื่องถ้าทำได้ก่อนที่กำหนดไว้3เดือนก็ทำได้ทันทีเพราะว่าปัจจุบันนี้มีนักศึกษาแต่ละสถาบันเหลืออยู่ประมาณที่ละ 1,000 คน
1: หลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับเรื่องนี้เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าได้รวบรวมรายชื่อกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงและได้จับบางคนที่มีคดีพร้อมกับเฝ้าระวังพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งร่วมประชุมวันนี้ก็บอกว่าตำรวจนครบาลปทุมวันและกองบังคับการตำรวจนครบาล6จะประสานงานกับคณาจารย์ทั้ง2สถาบันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและถ้าพบว่ามีความเสี่ยงอาจารย์จะเสนอเองว่าให้หยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน
2: อันนี้เป็นข้อตกลงซึ่งทั้ง2สถาบันเห็นด้วยนะครับในเรื่องว่าต้องหยุดก่อนเพื่อไม่มีการกระทบกระทั่งกันอีกแล้วก็เพื่อเป็นการวางแผนในระยะยาวนะครับอย่างยั่งยืนอย่างที่ท่านรองนายกกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2สถาบันให้ความร่วมมือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหาที่จะมาเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าได้รวบรวมรายชื่อกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรุนแรง และได้จับบางคนที่มีคดีพร้อมกับเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดครับวันที่14กันยายนนี้ศาลเมลเบิร์นออสเตรเลียจะพิจารณาคดีของนางสาวมีนานะครับที่ไปถูกจับในข้อหาเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าที่มีน้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียนะครับโดยปปส.ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียแล้วขณะที่เครือข่ายผู้ต้องหาในประเทศไทย4คนนะครับอัยการก็เตรียมสรุปสำนวนภายใน11กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณสุมนาจาเจริญวงศ์ครับ
3: มีความชัดเจนในคดีการหิ้วยาเสพติดที่ซุกซ่อนในกระเป๋าช้างของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นผู้รับจ้างและไปตรวจพบที่สนามบินเบลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยในส่วนคดีในประเทศไทยพบว่าเฮโรอีนล็อตที่ถูกพบในกระเป๋าช้างถูกส่งมาจากเครือข่ายฝั่งลาวเพราะมีการโอนเงินค่ายาไปยังคนสัญชาติลาวข้ามมายังอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยมีนางสาวจันทราหรือใช้ไลน์อวตารโลสโลสได้ว่าจ้างนายเอกวิทย์หากระเป๋าช้างบรรจุและนั่งรถทัวร์มาส่งต่อให้กับนายอุทัยที่บ้านเช่าที่อยุธยาเมื่อนายอุทัยได้รับกระเป๋าช้างแล้วในวันเดียวกันได้ว่าจ้างรถให้ไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาย่านบางนาและนางสาวจิรดาในซอยเสือใหญ่แต่นางสาวจิรดาปฏิเสธการรับของและได้ส่งพัสดุคืนส่วนนางสาวมีนาได้นำพัสดุแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางและไปสนามบินด้วยความรีบเร่งกระทั่งมีข่าวนางสาวมีนาถูกควบคุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์นนายอุทัยได้นำกระเป๋าผ้า6ใบที่ถูกส่งคืนส่งต่อให้กับนายนันทวัฒน์เพื่อทิ้งชักโครกและนำกระเป๋าช้างไปทิ้งริมทางเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรคดีนี้อัยการสูงสุดมีอำนาจในการสั่งคดีและเหลือเวลาอีก15วันที่คณะทำงานจะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา4รายถูกตั้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายส่งออกยาเสพติดร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานแม้ขณะนี้จะยังจับนางสาวจันทราหรือโรสไม่ได้แต่หลักฐานการสั่งการและการโอนเงินชัดเจนคาดว่าภายในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้จะพิจารณาคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง4รายในเรื่องร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันพยายามส่งออกยาเสพติดในรถที่นางสาวจันทาได้ว่าจ้างนางสาวจิรดาให้หิ้วกระเป๋าช้างไปต่างประเทศแต่พัสดุถูกตีกลับขณะที่ศาลเมลเบิร์นจะพิจารณาคดีนางสาวมีนาในวันที่14กันยายนนี้โดยคดีอยู่ในอำนาจของศาลเมลเบิร์นเป็นผู้พิจารณาแต่ทนายความสามารถขอพยานหลักฐานไปประกอบได้บางส่วน
4: ทุกประเทศมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองในเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเพราะฉะนั้นของเราก็จะยึดของกฎหมายไทยนะครับเราก็จะเอากฎหมายไทยเป็นที่ตั้งส่วนของคุณแอมมีนาเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่าทางออสเตรเลียเขาจะมองแบบไหนอย่างไรนะครับว่าตอนนี้คุณแอมีนาก็ยังถือว่าถูกดำเนินคดีอยู่ในที่เมลเบิร์นออสเตรเลียอยู่นะครับได้มีการส่งข้อมูลจากออสเตรเลียมาบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับบางส่วนที่ถือว่ามีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องผลของการตรวจยาเสพติดอย่างเงี้ยหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณแอมีนาอย่างเงี้ยเราได้รับมาโดยผ่านช่องทางมาจากทางออสเตรเลียส่งมาที่ผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดแล้วก็นำเข้าสำนวนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่นักข่าวถามเมื่อสักครู่ก็คือตอบได้ว่าแยกส่วนกันเลยว่าหลังส่วนของผู้ต้องหาเราที่4คนหนีไป1เนี่ยเราก็จะทำในรูปแบบของทางกฎหมายไทยส่วนแอร์มีนาเนี่ยจะถูกจะผิดหรือจะอะไรอันนั้นเป็นอำนาจของศาลทางเมลเบิร์นออสเตรเลีย
3: ขณะที่เส้นทางของยาเสพติดก่อนที่นางสาวมีนาจะรับหิ้วซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มนางสาวจันทาหรือโรสได้ถูกเผยแพร่ปรากฏตามสื่อรวมทั้งมีการส่งข้อมูลให้กับทางการออสเตรเลียเพื่อพิจารณาคดีว่าร่วมกันอยู่ในขบวนการเดียวกันหรือนางสาวมีนาถูกใช้เป็นเครื่องมือซึ่งต้องขึ้นอยู่กับอำนาจของศาลเมลเบิร์นแต่หากศาลพิจารณาสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวนางสาวมีนากลับประเทศไทยอัยการในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวนางสาวมีนาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อพิจารณาตามกฎหมายไทยได้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าไปตรวจสอบน้ำมันรั่วลงระบบระบายน้ำนะครับวันนี้ทั้งรัฐมนตรีคมนาคมและรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่ครับ
5: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่า It's real บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่พ่อจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
7: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
8: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
7: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
9: ความคืบหน้ากรณีเหตุน้ำมันรั่วซึมลงสู่ระบบระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงและก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องกลิ่นเหม็นรุนแรงและก็ความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินล่าสุดหลายหน่วยงานยังคงตรึงกำลังในพื้นที่นะครับวัดค่าไอระเหยอย่างต่อเนื่องและก็เร่งหาจุดน้ำมันรั่วให้ครบทั้งพื้นที่ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ระบุว่าทางผู้บริหารท่อส่งน้ำมันได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยโดยสั่งหยุดการจ่ายน้ำมันผ่านท่อทันทีและเตรียมเปิดผิวดินเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุ
10: คือสาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซึมเกิดจากอะไรอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าดินดูก่อนอาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่รัศมีก็เอาว่าเส้นบาดตรงกลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันถ้าหากว่าอยู่ในรัศมีที่ใกล้เคียงก็คงจะต้องขอความกรุณาพี่น้องในแถบนี้ช่วยเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปจากพื้นที่ที่จะมีการซ่อมบำรุงก่อนก็จุดเลือดซึมจริงผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของท่อครับเขาเป็นสมบัติของเขาซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของท่อในที่นี้มีหลายบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์กัน
9: ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดล่าสุดชุดเจาะหน้าดินจุดไปเจาะไปจนพบจุดที่คาดว่าน้ำมันรั่วไหลแล้ว1จุดนะครับก็สั่งการให้2บริษัทเอกชนเจ้าของระบบท่อรับผิดชอบซ่อมแซมด่วนและต้องเยียวยาความเสียหายทั้งหมดครับ
11: แต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องเจาะให้เห็นก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้รอยรั่วอยู่ที่ตรงไหนแน่ๆนะครับและสาเหตุมาจากอะไรแต่ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยก็ต้องให้มารับผิดชอบก็ตอนนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องไประงับไม่ให้มีการให้บริการจนกระทั่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จให้จบเนี่ยเบื้องต้นก็ภายใน30วันเข้าใจว่าตอนนี้คงต้องเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระดมสูบของเหลวปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำไปแล้วกว่า 20,000 ลิตรคาดว่ามีเนื้อน้ำมันผสมอยู่ประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรส่วนสาเหตุคาดว่ารั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินขนาด14นิ้วที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า30ปีล่าสุดก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับปริมาณน้ำมันและกลิ่นลดลงตามลำดับครับจากนักฟุตบอลเยาวชนจากทั่วประเทศนับหมื่นคนครับตอนนี้ได้6คนสุดท้ายที่คว้าตำแหน่ง GLO Star 2026ที่จะได้รับโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่สโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมชั้นนำในเจลีกญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับ
12: นี่คือชมหน้าของ GLO Star 2026จากนักเตะเยาวชนนับหมื่นคนทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้6คนสุดท้ายที่ได้รับโอกาสบินลัดฟ้าไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมชั้นนำในเจลีกญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนเต็มGLO Star เป็นโครงการภายใต้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยโดยจะคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดีจาก7ภูมิภาคทั่วประเทศทั้งรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีให้เหลือ30คนเข้าสู่ GLO

0: โอสตาร์แคมป์เก็บตัวและพัฒนาศักยภาพเป็นเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกครั้งสุดท้ายโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพให้เหลือนักเตะที่ศักยภาพดีที่สุดรุ่นละ3คนไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นโดย3นักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีได้แก่ออมสินพัชระโอชารสจากโรงเรียนบ้านเก่าวิทยาลูคัสจอห์นโฮมเมอร์จากโรงเรียนพระแม่มารีสาธรและปาเจภคพลศรีปัตถาจากใจฟ้าอะคาเดมี่ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้แก่เติ้ลณัฐวัฒน์แดนกาสายจากหนองบัวพิชยะ FC ดรีมวรากรรินทชัยจากโรงเรียนพระแม่มารีสาธรและเมสซี่ปกรณ์บุญทาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์การเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ไม่เพียงแต่น้องๆได้ตักตวงศาสตร์ฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นแต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญในการปลูกฝังวินัยความอดทนและการปรับตัวพร้อมได้สัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมจริงกับสโมสรระดับแถวหน้าของเอเชีย
1: เจลสตาร์คัดมาจากน้องๆที่เป็นหมื่นคนนะครับมาเหลือ30คนทุกคนเนี่ยล้วนมีความสามารถน้องๆเนี่ยนอกจากจะได้เข้ามาฝึกซ้อมเรื่องของทักษะกีฬานะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับการใช้ชีวิตตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าทานข้าวร่วมกันนะมีระเบียบวินัยรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่ใส่เข้าไปในเจลสตาร์เนี่ยมันทำให้น้องๆเนี่ยแน่นอนว่าได้รับการปลูกฝังมากกว่ากีฬาฟุตบอลแน่นอนนะครับอันเนี้ยก็เลยมีความภาคภูมิใจและก็ดีใจมากนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจลสตาร์นะครับก็เจลสตาร์นะครับเจลครับเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับขอบคุณครับ
0: โดย GIO Star 2026ทั้ง6คนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในคืนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนรวมส่งแรงใจให้น้องๆได้เดินทางตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตเพราะโอกาสเกิดขึ้นได้จริง GIO ครับ
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการปิดล้อมตำรวจที่ก่อเหตุยิงภรรยานะครับยืดเยื้อมากว่า10ชั่วโมงแล้วครับและดูความคืบหน้าการประชุมสภาพิจารณางบปี70นะครับนี่ก็จะต้องต่อไปอีกพรุ่งนี้1วันนะครับวันนี้ก็กระทบกระทั่งกันหลายเรื่องครับในสภา
3: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brewหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
6: ว้าว
7: Euro
6: Choco
7: Pie
8: Euro Choco Choco Pie
7: Euro
9: Pie นุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: Euro
2: ยืดเยื้อมา10ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตำรวจต้องปิดล้อมเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ตำรวจที่ก่อเหตุฆ่าภรรยาที่เป็นครูโดยเหตุเกิดที่โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 10:30 นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์หรือหมวดโอวัย55ปีตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงใช้ปืนยิงครูที่เป็นภรรยาตัวเองในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีหลังจากนั้นหลบหนีไปอยู่ที่บ้านที่บางละมุงชลบุรีครับตำรวจปิดล้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมมีทั้งผู้บังคับบัญชารวมไปถึงรุ่นพี่อดีตตำรวจและญาติๆพยายามช่วยกันพูดคุยแต่ร้อยตำรวจตรีทศพงศ์ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีท่าทีจะออกมามอบตัวนะครับความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์บริเวณจุดปิดล้อมบ้านพักของหมวดโอยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะครับกินเวลายืดเยื้อมานานกว่า10ชั่วโมงแล้วหมวดโอยังคงเก็บตัวอยู่ภายในบ้านครับตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบและก็หน่วยคอมมานโดรวมกว่า50นายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบตัวบ้านของหมวดโอต่อเนื่องบางช่วงพบว่าลูกชายของหมวดโอที่ชื่อว่าหมู่โฟก์

เป็นตำรวจประจำอยู่ภาคใต้ยืนยันว่าขณะนี้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกำลังมุ่งตรงไปที่บ้านของพ่อก็คือหมวดโอนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับตำรวจที่อยู่หน้างานโดยระบุข้อความว่าอย่าเพิ่งบุกเข้าไปให้เข้าไปคุยกับพ่อก่อนตำรวจที่ได้รับโทรศัพท์ก็แจ้งว่าจะรายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบตอนนี้ก็รอลูกชายเป็นผู้เจรจานะครับไปที่สภาที่พิจารณางบประมาณปี70วันที่3นะครับงบมหาดไทยฝ่ายค้านเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังจากกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนงบซื้อเกราะกันกระสุนก็แพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าก่อนที่จะบานปลายเป็นวิวาทะดุเดือดในช่วงอภิปรายงบของกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เข้าสู่วันที่3เปิดฉากด้วยงบกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงินกว่า 2.27 แสนล้านบาทฝ่ายค้านทยอยเปิดข้อมูลชี้ความไม่คุ้มค่าของหลายโครงการก่อนที่การประชุมจะยืดเยื้อไปถึงการอภิปรายงบกระทรวงยุติธรรมซึ่งลงเอยด้วยการปะทะคารมดุเดือดนะครับเริ่มที่งบการงบของกรมการปกครองนางสาวชลนัทโกยกุลสสกทมพรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกตั้งข้อสังเกตโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงิน100ล้านบาทว่าไม่มีความชัดเจนเรื่องที่มาของราคากลางและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพราะว่าต้องส่งให้ผู้ให้บริการภายนอกช่วยประมวลผลทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีระบบลักษณะเดียวกันอยู่แล้วจึงเสนอให้ตัดโครงการนี้ทิ้งทั้งหมดครับต่อมานาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เสนอปรับลดงบจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน 14,814 ตัววงเงิน482ล้านบาทของกองอาสารักษาดินแดนและก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยชี้ว่าราคาตัวละ 46,000 บาทนั้นสูงกว่าเสื้อเกราะสเปคเดียวกันของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่ราคาเพียง 31,000 บาทพร้อมเสนอให้สำนักงบประมาณจัดทำฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคากลางร่วมกับกรมบัญชีกลางและตั้งข้อสังเกตโครงการ Data Center และความปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงรวม7โครงการวงเงินรวม806ล้านบาทยกตัวอย่างโครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำ Data Center 77จังหวัดที่ตั้งราคาเท่ากันทุกจังหวัดก็สะท้อนว่าไม่มีการสำรวจหน้างานจริงก่อนของงบช่วง 15:00 นหลังจากที่ประชุมลงมติผ่านมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยนายธนยศทิมสุวรรณสสเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลสรุปเวลาการประชุม2วันที่ผ่านมาว่ากรรมธิการใช้เวลาชี้แจง4ชั่วโมงพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา16ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลใช้11ชั่วโมง30นาทีขอให้สมาชิกช่วยกันกระชับเวลาโดยมาตรา21กระทรวงยุติธรรมมีผู้ลงชื่ออภิปราย1ชั่วโมง17นาทีมาตรา22กระทรวงแรงงาน1ชั่วโมง12นาทีและมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรม1ชั่วโมงนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนก็โต้ว่าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบเวลาของแต่ละฝ่ายเพราะฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยในกรรมาธิการผู้เสนอตัดลดงบประมาณจึงเป็นฝ่ายค้านเป็นส่วนใหญ่ตามธรรมชาติของบทบาทพร้อมยืนยันว่าการอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไขนั้นเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ประธานห้ามไม่ได้ถ้าจะประชุมยาวถึงเที่ยงคืนหรือลากไปถึงวันศุกร์ก็ให้เป็นไปตามนั้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายกระชับเนื้อหาให้อยู่ในประเด็นการแปรยติก่อนเข้าสู่การพิจารณามาตรา21กระทรวงยุติธรรมการอภิปรายในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรมนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายงบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตั้งข้อสังเกตจากแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ระบุว่าบุคลากรกว่า 70%จากทั้งหมด165คนขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นทางการเงินและตั้งคำถามว่าโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษวงเงิน27ล้านบาทจะเพียงพอแก้ปัญหาที่ค้างมาตั้งแต่ทุจริตเลือกตั้งสว.ซึ่งคณะกรรมการไต่สวนที่มูลสั่งฟ้อง229คนหรือไม่จากนั้นนางสาวรักชนกตั้งข้อสังเกตต่อกระแสข่าวเรื่องผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่พร้อมกับนำภาพบุคคลที่ไปรอรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่สนามบินบุรีรัมย์มาแสดงประกอบการอภิปรายซึ่งเป็นภาพที่เซ็นเซอร์ใบหน้าไว้ทำให้สสพรรคภูมิใจไทยหลายคนทั้งนายร่มธรรมขำนุรักษ์นายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์และนายอาสพลสันไตรภพลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะว่าออกนอกประเด็นและพาดพิงบุคคลภายนอก
ก่อนที่สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น

0: อีกเมื่อนายสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยประท้วงว่าถ้อยคำของนางสาวรักชนกเสียดสีดูถูกเจ้าหน้าที่ DSI ทำให้นางสาวรักชนกใช้สิทธิพาดพิงชี้แจงก่อนที่นายเลิศศักดิ์ในฐานะประธานที่ประชุมขอให้ทั้งสองฝ่ายระมัดระวังถ้อยคำและไม่พาดพิงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับล่าสุดประธานสภาได้กำหนดให้มีการประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายปี2570ต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนการประชุมยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อนและรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้วิปรัฐบาลและฝ่ายค้านไปหารือกันว่าจะประชุมในวันศุกร์ได้หรือไม่นะครับพักสักครู่กลับมาติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับโดยยังคงรุนแรงตึงเครียดขึ้นต่อเนื่องนะครับ
1: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
3: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: สถานการณ์ในวันออกกลางยกระดับความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสหรัฐและอิหร่านเปลี่ยนสมรภูมิหลักมาสู้รบกันทางทะเลด้วยการเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงเรือลำอื่นๆที่ช่องแคบฮอร์มุสและพื้นที่โดยรอบก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกฉุดราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับโดยสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีและสร้างความเสียหายให้กับเรือรบสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมัน8ลำในอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ก็มีเรืออีก10ลำที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐที่พยายามแล่นผ่านเขตห้ามเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นเดียวกันเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำนอกจากนี้อิหร่านก็เตรียมจะประกาศขยายเขตเดินเรือที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เมืองชาบาฮาของอิหร่านไปจนถึงพื้นที่บางส่วนของอ่าวโอมานและทะเลอาหรับโดยเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าวจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษครับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้โพสต์ข้อความทาง Twitter ในวันนี้นะครับปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองกำลังอิหร่านได้โจมตีเรือรบสหรัฐ2ลำที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในตะวันออกกลางโดยระบุว่าความพยายามในการโจมตีทั้งหมดของอิหร่านนั้นล้มเหลวครับนอกจากนี้ IRGC ระบุว่ากองกำลังอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐเอาอัชรักในจอร์แดนด้วยโดยได้โจมตีโรงเก็บเครื่องบินที่ใช้สำหรับภารกิจซ่อมบำรุงรวมไปถึงโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับทางการจอร์แดนบอกว่าสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านทั้งหมด18ลูกอีก2ลูกตกลงในพื้นที่ที่ไม่มีผู้อาศัยไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนายมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะเยือนโคลอมเบียในวันนี้ว่าสหรัฐจะยังคงโจมตีหรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านต่อไปเพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีทรัพย์สินของทหารเรือของสหรัฐในขณะเดียวกันสหรัฐพยายามกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอีกทางด้วยการประกาศคว่ำบาตรสายการบินเชิงพาณิชย์อิหร่าน27แห่งที่พุ่งเป้าไปที่บริษัทที่เชื่อว่าเป็นฉากหน้าให้เอกชนเหล่านี้จัดซื้อและขนส่งยุทธโภคกรรวมทั้งลำเลียงกำลังคนสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสที่ทวีความตึงเครียดก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างการซื้อขายราคาน้ำมันดิบเบรนท์ตลาดล่วงหน้าปรับตัวขึ้น 2.15 ดอลลาร์หรือ 2.2% สู่ระดับ100.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้น 1.7 ดอลลาร์หรือ 1.83% มาอยู่ที่ระดับ 94.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับรัฐบาลก็แจก1ล้านสิทธิ์นะครับรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักแจกคูปองกินเที่ยวสูงสุด 3,000

0: 100บาทลงทะเบียน1ตุลาคมนะครับเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี้นะครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยหลังหารือร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เคาะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ข้อสรุปจัดสรรสิทธิ์จำนวนทั้งหมด1ล้านสิทธิ์นะครับให้ประชาชนได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมในโครงการในรูปแบบ First Come First Serve นะครับก็คือใครมาก่อนได้ก่อนนะครับงบประมาณจากพรก.เงินกู้ 3,500 ล้านบาทรูปแบบการใช้สิทธิ์นั้นจะครอบคลุมทั้งค่าที่พักและส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยว1คนได้รับสิทธิ์มากสุด5สิทธิ์นะครับโดย1สิทธิ์จะประกอบไปด้วยวงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบ Flat Rate จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์และก็ e-coupon สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหรือบริการท่องเที่ยวอื่นๆในลักษณะเป็น co-paymentรัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนจ่าย 50% ซึ่งถ้าเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักจะได้คูปองมูลค่า 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่ถ้าเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองรัฐบาลก็จะขยับมูลค่าคูปองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง25ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม69ช่วงที่2ตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เหตุผลที่เว้นช่วงการใช้สิทธิ์ชั่วคราวระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคม70ก็เพราะเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นและปีใหม่ที่ประชาชนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจากผลการศึกษาก็ระบุชัดเจนว่าการอัดฉีดในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีผลต่อการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญคาดว่าโครงการนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่กลับคืนมาสูงถึง 2.5 เท่าของเงินงบประมาณที่อัดฉีดลงไปสำหรับการป้องกันการทุจริตและการฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าที่พักมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับโดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งราคาห้องพักพร้อมกับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถ้าตรวจสอบพบว่ามีการปรับราคาขึ้นเกิน 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการทันทีและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับหรือถ้าไม่มีใบอนุญาตโรงแรมก็ต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องครับมีคำชี้แจงมาจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเรื่องแพทย์โวยวายพยาบาลนะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวัน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชชี้แจงกรณีแพทย์ตำหนิการทำงานของพยาบาลต่อหน้าผู้ป่วยและญาติจำนวนมากเนื่องจากระบบฟิล์มเอ็กซ์เรย์มีปัญหาทำให้แพทย์ไม่สามารถตรวจรักษาได้และผู้ป่วยต้องรอนานจากการตรวจสอบพบว่าระบบไม่ได้ล่มแต่ทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการปรับปรุงย้ายระบบใหม่แต่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถูกเลยทำให้ล่าช้าซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขและทำความเข้าใจกันแล้วคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจากเหตุการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการรุกล้ำอธิปไตยและประเด็นพื้นที่ยึดครองที่ได้มีการดำเนินรังวัดที่ดินให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนดำเนินการต่อเนื่องถึงสิ้นปี2570มอบเงินอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทรวมวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขให้1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์และรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าได้เข้าไปดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการทุจริตสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศห้ามนำเข้าสินค้าแคนาดาหลายรายการครอบคลุมสินค้าแอลกอฮอล์เบียร์ไวน์และสุรารวมไปถึงรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมบางประเภทเริ่มมีผลในวันที่29กันยายนนี้หลังจากแคนาดาเดินหน้าเก็บภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐในอัตรา 15-50% มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์มีผลบังคับใช้ในช่วงหลังเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ ความขัดแย้งครั้งนี้สร้างความกังวลต่ออนาคตของข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือ

0: USMCA ซึ่งเข้ามาแทนที่ NAFTA และเป็นกรอบสำคัญที่สนับสนุนการค้าระหว่าง3ประเทศในอเมริกาเหนือมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเรียกร้องให้บุคคลบางกลุ่มในฟิลิปปินส์ยุติการสร้างภาพและชนวนการขัดแย้งที่บ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเสถียรภาพในพื้นที่ทะเลจีนใต้หลังจากนายกิลเบอร์โตทิโอโดโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์หักหน้าจีนกลางเวทีประชุมเสวนาที่กรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้กรณีมีชายคนหนึ่งยื่นกระดาษโน้ตให้เขาโดยอ้างว่าเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนซึ่งข้อความมีความคล้ายคลึงกับถ้อยแถลงของรัฐบาลจีนเรื่องทะเลจีนใต้โดยนายชิโอโดโรระบุว่าการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ไร้ความเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังไร้การเคารพและมารยาทพื้นฐานที่ควรมีต่อเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประนามบนเวทีว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการบีบบังคับข่มเหงรังแกด้วย
1: 3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยแคมเปญพิเศษนะครับดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ช่อง3เสิร์ฟบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาใจสายช็อปทั่วประเทศนะครับขนทับสินค้าโปรโมชั่นแรงเสิร์ฟดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตมาไลฟ์ให้เหล่านักช็อปกดตะกร้าแบบจุใจนะครับทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง TikTok Live ของช่อง3 Thailand นะครับ CS3 Thailand แล้วก็สดทางหน้าจอหลังจบข่าว3มิติช่อง3กด33คืนนี้นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ฟ้าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประการตกลงบนพื้นแสงสมุทรก้มลง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น
2: ฟ้าพระราหูช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวินด้วย

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิร่วมบริจาคช่วย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: NAT 500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะThank you.

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีก

0: ครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้

0: ังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gaerisong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
0: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
1: ี่
0: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยละค่ะ
0: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
0: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
0: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
1: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
1: เข้
0: มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นต่ำ

0: ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะค
0: ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: แบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ย

ี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมุติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.

เออปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซสมินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Control Protective and Anti-inflammatory Effects of Sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่สองนะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclastเซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่สองที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสเตโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesisvia inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytesทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamin protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครเกลียเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamin stimulates osteoblast differentiation

radiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่าออสติโอบลาสต์นะครับเซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสต์เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าที่เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซสซินินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Cell Death Ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น Triple Negative Breast Cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 Estrogen Receptor Progesterone Receptorและ HER2 นะครับ3อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา Triple Negative Breast Cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม Cell Death Ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ sesamine promotes new ripe outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diathionase

Nitrosamine-initiated hepatocarcinogenesis in rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศาทมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้ยมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยการกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้
คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักต์ไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักต์คือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักต์ไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักต์สารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักต์เท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักต์อย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสตรักต์มีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสตรักต์นะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณ
ลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะ

0: เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช้เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊บเดียวจิ๊บเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำ

ช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์
1: ครับผม

0: ไฟโตเอสโตรเจนอย่าง
1: เงี้ยนะค
0: ะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเรตเตฟัตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่มีตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40น
1: ะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอล
1: ครับ
0: ออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลย
1: ที่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคน

0: ก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าเกิดบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกาย

0: ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ย
0: กตัวอย
1: ่
0: างยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารเอ้ยมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปปาบีคือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมา

0: ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจน

0: ก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่า

0: มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลือทองเลยล่ะ
1: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะ
2: ค
1: แล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
4: ของร่างกาย
1: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
10: เคยรู้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

ตะเวนบ่มีต้นไม้ต้นใดที่บ่เคยไปร่วงหล่น

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่True Selectทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเปื้อนเนื้อนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
8: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย

0: รู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
0: เปิดแอร์ทำอีก
1: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์เกริซองไนซ์คอมเพล็กซ์นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
2: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
2: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
2: เลย
1: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
2: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
2: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
2: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
2: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
2: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
2: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
2: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
2: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
2: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
2: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
2: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
2: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไ
2: ห
1: มผมค่ะคุณผู้ชม
2: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำ

0: ดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมิน
1: ต์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้า

0: แล้วก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตีสองบางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
0: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
1: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
0: และเพราะแบบนี้ล่ะค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
1: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
0: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
0: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
1: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี3เป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
0: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
1: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
0: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
2: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
1: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
0: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
1: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
2: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
3: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางที

0: มันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
1: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
0: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
1: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
0: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตี2เป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
1: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
2: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
0: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
1: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
0: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
3: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
1: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
0: แล้วอันดับ2คะ
1: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนส

0: สังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
0: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
2: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของ

0: ออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เออมาถูกที่แล้วเดี๋ยวจานช่วยเองเคยได้คุยข่าวอะไรมั้งอ่ะฮะ
2: อะไรมันอะไรนะเดี๋ยว
1: พี่ดีมีปอดเลย
2: เห็นว่ามีปอดได้ข่าวว่าบีปอดฤาษีใครไหว้ก็หายหมด
3: แป๊บนึงแป๊บนึงต่อไอไปด้วยนะอย่าลืม
1: เอาใหม่ใหม่ได้ข่าวว่าที่นี่มีปอดฤาษีใครไหว้ก็หายหมดทีห้าทีสามสอง
2: ได้ข่าวว่าที่นี่มีปอดฤาษีใครไหว้ก็หายหมด
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าค่าเป่ามันจะแพงหน่อยนะ 2,000 น่ะ
2: ไหวไหม
1: ล่ะไหวไหม
2: ไหวครับขอให้ไหวขอให้หายเถอะ
1: เหรอเอางั้นจ่ายไปก่อนเลย
4: ขอให้ไหว
1: ใช่ปอดพ่อฤาษีแต่ค่าเป่าเนี่ยเป่าครั้งละ 2,000 นะไหวไหม
2: ไหวครับขอให้หายเถอะ
1: จัดการเลยจ่ายเลยไ
3: งอ่ะลุงพลขอสกีขอสกีจ่ายเพิ่ง
2: ขอสกีจ่ายนะครับ
3: สแกนป่ะ
2: ใช่ครับใช่
3: จะลงมาจากเขาไงสกีกูเคยทำปะเนี่ย
1: เขาไม่เป็นไง
3: ยอดนะผมนี่นะผมไม่ได้โกงนะ
5: รับเงินสดเต็ม
3: 6,000 เรียบร้อยแล้ว3ทีก็ 6,000 นะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องแซ่บไม่ต้องรักษามึงหายไอไว้เนี่ย
3: หายไม่ไ
2: อฮะหายแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย
3: ์ไหนบอกหายแล้วไอทำไม
1: ไอลุง
4: อุ้ยใหญ่เลยลุงรีบทำพิธีเถอะ
1: นิ่ง
3: ลุงลุงพอนิ่งลุงทำท่าไหนก็นิ่งท่านั้น
1: ไอต่อไอเขาบอกให้นิ่งลุงอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่าเลยอยู่ก็อยู่นี่เลยไม่ต้องลงมาแล้ว
2: ครับ
1: ห้าสี่สามสองไ
4: อโอ้โหไอใหญ่เลยลุงไม่ได้หก
1: เ
4: ออ
1: เขาบอกนี่ตั้งนานแล
3: ้
1: ว
3: ไอ้หนอนพุ่งเราใครมาเนี่ย
5: ไม่ใช่ตอนนึงว่าทำอะไรอยู่ก็ทำอย่างนั้นไป
3: นิ่งเลยมันหยุดคือหยุดเลยทำอะไรอยู่หยุดเลย
4: มันค้างไว้ค้างไว้ฮึบ
1: บอกแล้วว่าหยุดเออง่าย
3: นะครับแล้วก็หยุดเลย
1: ห้าถึงสองไอต่อ
4: โอ้ไอใหญ่เลยลุงรีบทำพิธีเถอะ
1: หยุด
3: ไม่ล่ะ
1: นี่จ่ายแล้วไหว้เลยไหว
2: ้ขอให้หายไอ
1: ขอให้หายไอเถอะ
2: ไม่หายหายไอเถอะ
1: แล้วก็เป่าสามทีไอเนี่ยนิ่งเอามาไหมบอกให้นิ่งดิเอามาเป่าก่อนนิ่ง
3: เอาใครมาวะ
1: เอาไอ้นิ่งอ่ะ
2: เขา
1: บอกนิ่งก็นิ่งเลย
2: ครับ
1: ดีมากพอ3ทีเป็นไงโล่งไหม
2: ผมหายแล้วครับอาจารย
1: ์
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: แล้วนี่หายแล้วเราจับไปต่อเนี่ยฮะ
2: เดี๋ยวผมก็ต้องไปวิ่งรันต่อครับ
3: รันไหน
2: เพราะเดี๋ยวผมมีแรงไปวิ่งรัน
3: ร
2: ันขับผมมีแรงไปวิ่งรันขับแล้วครับผมไปนะครับ
1: เดี๋ยว
2: ขอบคุณมากครับ
3: ครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมไปวิ่ง
1: เดี๋ยว5 4 3 2
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์หายใช่มั้ย
2: หายแล้วครับเดี๋ยวผมไปวิ่งรันขับผมมีแรงไปวิ่งรันขับแล้วผมไปเดี๋ยวนี
1: ้ทำไมพวกกู
2: เ
5: ผมไปเดี๋ยวนี
2: ้ครับไปเดี๋ยวนี
5: ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพูดตามตาเขาแหละ
4: เขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ได้
4: เขาไม่อยากอยู่ตรงนี
5: ้แบบ
4: น
5: ี้
1: เอามาเราท้ายผมเข้าท่อนไหน
5: ไปวิ่งลันขับ
2: เราไปวิ่งลันขับ
1: ผมมีแรงไปวิ่ง
2: ลันขับแล้วเราไปวิ่งลันขับ
1: เราวิ่งไปเรื่อยๆ
5: ลันขับ
1: อ่ะต่อละมาห้า
6: ห้าสี่สามสอง
2: ผมหายแล้วครับอาจารย
1: ์
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ผมมีแรงไปวิ่งลันขับแล้วไปก่อนนะครับ
1: ครับ
5: เฮ้ยโอ้มีลันขับเหรอ
4: โหอยากรู้เนี่ยว่าอยู่ขับไหนอ่ะ
5: น่าจะชื่อไหวไม่ขับดีกว่า
4: จะเดินกลับมาด้วย
1: แต่เมื่อกี้แกวิ่งสุดซอยยังไงนี่แกจะวิ่งกลับไปของ มังไม่ต้องแล้ว
5: แสดงว่าเร็วมากนะ
4: ไ
5: ม่แข็งแรง
1: เท่าสบายแล้ววันนี้เจ้าแรกเจ้าแรกเกือบเอาละพังเนอะโอเค
7: โอเค
1: นะมันรู้เรื่องแล้วที
7: เนี้ยพ่อว่าอะไรมาชี้หน้าทำไมเนี่ยพ่อ
1: เปล่าเปล่าเปล่า
7: ให้มองให้ดูพ่อ
1: ดูปากปากเออ
7: ดูปากกู
1: โอ้ย
7: พ่อพ่อกู
5: อีกสลับกันนะโอเค
1: สลับกัน
5: อีก
8: ฟ้าใสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่โมแต่ว่าวันนี้เกิดเรื่องไม่ดีกับฟ้าใสทั้งวันเลยอ่ะ
1: อะไรมั่งอ่ะ
8: กันไกลก็บาดมือขาก็แพงตะเกียบกับซ่อมก็บาดปากอะค่ะแล้วก็ไหนจะป่วยหน้ามืดอีกก
1: ็แต่นั่งใกล้ๆนั่งดี
8: ๆโอ้ยโอ้ย
4: อะไรอ่ะเนี่ย
5: ทำไมกระดูก
4: มีกระเทียมอยู่ตรงน
5: ี้ว่าขาเสื่อมกระดูกละ
4: กระเทียมอยู่ตรงนี
5: ้กระดูกล้างดำ
9: ฟ้าใสจำเรื่องของเราสองคนได้ยังไง
8: ยังเลยเราเป็นอะไรกันจริงๆหรอ
9: ใช
8: ่ขั้นไหนหรอเคยมีอะไรกันหรือยัง
9: ทำไมถามแบบนี้ล่ะ
8: ยังไม่เคยมีใช่ไหมล่ะ
9: มันก็เคยแล้ว
8: บ่อยไหม
9: มันก็ไม่บ่อยหรอก
8: เราทำไมไม่ทำบ่อย
9: ๆเพราะว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเนาะกินข้าวดีกว่า
8: เปลี่ยนทำไมเราไม่สวยแซ่บหรอฟอร์มถึงไม่สนใจเราม
9: ันไม่ใช่แบบนั้นฟ้าใสคือ
8: แล้วเพราะอะไรอ่ะ
9: คือเราทำงานยุ่งกันสองคนเลยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเคยจูบกันไหม
9: โอ้มันเคยมีอะไรกันแล้วมันก็ต้องเริ่มตรงนั้นแหละ
8: งั้นจูบเราให้ดูหน่อยสิ
10: ฟ้าใส
1: มาทำแบบนี้กับฟ้าใสได้ไงฮะ
11: ก็นั่นมันเอาเครื่องเส้นฉันไปหมด
8: เอาไปตอนไหนอ่ะ
11: มันเอาไปทิ้งฉันยังไม่อิ่มเลย
9: เขาคงไม่คิดว่ามันเป็นของผีมั้งครับ
1: เออปล่อยก็เถอะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้
11: ไม่ปล่อยแกล้งคนสนุกดี
1: สนุกเหรอได้โอมบทโอมบี้โอมเบียดโอมทั้งบททั้งบี้ทั้งเบียด
11: เอ้ยยอมแล้วยอมแล้วพอแล้วยอมแล้ว
1: ยอมแล้วก็ไปซะเดี๋ยวให้หายตัวไป
5: ไปดิวิธีการใช
1: ้โอมสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายจงออกไปออกไปเถอะออกไปออกไปโอมเพียงออกไปไปไ
5: ปลุงฟ้าใสจะรอดป่าวะ
1: ไม่ถึงก็ตายนะเดี๋ยวรอตอนตื่นก่อน
8: อุ้ยกินแล้วสลบเลยอ่ะ
5: ไม่มองขาวทำไมกูเห็นมึงเหลือบอย่างเงี้ยเขาจะเป็นจะตายแล้วมึงอะไรเนี่ย
1: ไม
5: ่
1: ใช่
5: มองเลยกูเห็นนะ
1: รู้มองแต่ว่า
5: เออพูดตรงๆดิ
1: ห้าม
5: รู้ไม่มึงอะแปลก
4: น้องเขาเมื่อยขาม
5: ึงอะแปลก
1: เ
5: ขาตื่นแล้วโอ้เห็นเลย
1: นี่ก็เมื่อยต้องหงายใช่ไหมต้องนั่งไปนั่งทับขาไป

0: ก็ง่ายได้เลยใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: ออ นี่มันเหมือน
2: เอามันเป็นเดรสโค้ดไง
3: ชุดมีต้องเยอะต้องแยะก็คืออะไรเดรสโค้ด
2: แต่ละครมันก็ต้องมีธีมมันไงธีมตามสีอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วคืออะไรสกอร์เข้ากับกูเลยสิ
0: วิทย์พงศธร
4: ขายไหมครับขายไหมครับ
5: มองเหมือนไม่เป็นมิตร
1: ไม่ขายกลับได้เลย
5: พี่สินโป่งสั่งข้าวกะเพราสั่งข้าวจะขายเปล่า
1: หมอก
5: พี่พ่อกินหมากตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: เมื่อวานเลย
5: ปกติพ่อไม่กินหมากนะเออไม่เช็ดเช็ดสากเลย
1: มาหมากติดคอตายบ้างว่าเนี่ย
5: เฮ้ย
1: ลุง
5: เฮ้ยตายแล้วมึงเนี่ย
1: พรปากเฉยเลยกู
5: ตายกันบ่อยชิบหายเลย
1: โป่งพูดจาหยาบคายว่าเป็นเด็กเป็นเล็ก
5: ไม่สู้
1: ชิบหายเลยเหรอตกใจ
2: ลุงลุงเป็นไงบ้างอ่ะ
1: เนี่ยทำไมเรียกกันสนิทสนมขนาดนี้เนี่ย
2: ก็เขาเป็นลุงฉันนี
6: ่คืออะไรครับเราเพิ่งเจอกันไหมเนี่ย
2: คือตอนเนี้ยลุงป้อมเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ในร้านอาจารย์คงอะค่ะ
5: เออเรื่องครอบครัวดีกว่าไปไปพวกเราไปกันเถอะ
6: เฮ้ยไปไหนแล้ว
5: ยังไม่ถึงเลยโอเคโทษทีมา
6: ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
5: เข้าที่ลงเลย
6: โอเค
2: จริงๆแป้งก็เป็นคนรับวิชาต่อจากลุงอะค่ะแต่ลุงเขาสงสารลุงเขาเลยไม่อยากให้ยุ่ง
5: โอ้รางวัลที่หนึ่งก็เลยมาออกกับพ่อนี่นะ
2: แต่คนที่จะรับวิชาต้องยินยอมค่ะ
1: กูว่านะจริงๆแล้วพี่คงเนี่ยก็อยากได้วิชาเหมือนกันอยากได้วิชาจนหน้ามืดใช่ไหม
5: พูดไม่รู้เรื่อง
1: มาวะไอเด็กเรียนด้วยคุณ
6: คุณแป้งไม่ต้องเสียใจนะครับผมว่ามันก็ดีด้วยเพราะว่าลุงจะไม่ต้องทำบาปครับ
7: แทนที่จะของกูหรือเขาอย่างเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
6: ตัวนี่พี่วันนึงนี่ช่วยคิดจะมาช่วยเฝ้าร้านบ้างไหมเน
7: ี่
6: ย
7: ทำไมเนี่ย
1: วันคิดวันจะไปช่วย
6: ไปที่พี่โทษครับมาวันคิดจะมาร
7: ู้มันไปไหนคิดจะไป
6: วันคิดจะมาช่วยดูร้านไหม
2: ลุงป้อมนี่ลุงอยู่ในร่างพี่สิงใช่ไหม
1: สงกับเป็นหลานข้าจริง
6: ๆใช่ปะเนี่ย
2: แป้งนึกว่าลุงจะลิง
1: จะลิง
2: ลุงติดต่อ
1: จะลิง
2: โอเคครับ
7: ยังไงว่าแล้วไงขาไม่มีแรงแล้ว
1: โอ้ยไอ้บ้านนี้มันไม่มีใครแข็งแรงพอที่จะรับวิญญาณข้าเลยหรอวะ
7: ไอ้โป่ง
5: ครับ
7: จัดการไล่เลย
5: มาไปเนาะไม่ต้องหรอก
7: ดูเหรอความขี้เกียจของมึงนะขี้เกียจจุดไฟอ่ะโอ้ย
1: แค่นี้ก็ได้เหรออะไรวะโป่ง
5: จุดไฟดีกว่าเดี๋ยวมันหมด
7: ใช้กูเรื่องนี้ไปเลย
1: ขันต้นขาป่ะคุณแป้งช่วยเกาผมนะเนี่ย
6: อะไรขาไม่มีแรงไงแขนยังใช้ได้อยู่เนี่ย
1: อ๋อลืมรู้เลยไม่เป็นไรนะครับ
7: อาบน้ำมาแขน
1: มันจะแขนอะไรเนี่ย
7: ขยันเลยจะอาบมืออะไรจะขยันอาบน้ำบ่อยไ
2: ปไป
1: ฮะ
2: สิงห์ยังห้าสี่สามสอง
1: เฮ้ยมีวิธีหาเงินไปทำลูกแล้ว
8: รู้แล้วอย่าช้านะครับดื่มแล้วส่งเลยนะครับ
7: เฮ้ย
1: เดี๋ยวเนยโป่งเลยเอาไงดีวะ
7: เราต้องช่วยกัน

0: ล้อมจับตัวไอ้โป่ง
1: พี่สภาพเราอย่างงี้เนี่ยนะเออ
0: ลองดูถ้าเราต้องทำงานเป็นทีมเดียวกันลองดู
1: แค
0: ่เราทำงานเป็นทีมเดียวกันลองดูแค่ถ้าเราทำงาน
1: แค่เราต้อง
0: ต้องลองดูใช่ป่ะ
2: แค่เราต้องด
1: ูลองดูใช่ป่ะ
0: เอาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
2: ลองดู
3: แค่เราต้อง
0: ทำงานทีมด้วยกันโอเคเฮ้ยลองดูแค่เราต้องทำงานทำไมนะ
1: แค่เราต้องเป็นทีมเดียวกันก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เนาะ
3: ต้องทำงานเป็นทีมไงแค่นั้นนะแค่เราต้องทำงาน
0: ห้าสี่สามสองเฮ้ย
1: เก่งมาทั้งวันเลยเนี่ย
0: เฮ้ยลองดูแค่ทำงานเป็นทีมเดียวกันเมื่อกี้อ่ะไอ้ผีนั่นล่ะดูร่างมึง
4: เอ้าแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะพ่อเฮ้ย
5: กูอยู่นี่พ่อ
4: นั่นนี
1: ่โอ้โหล่อมาอินเดียกูไปแล้ว
0: เฮ้ยนายพงษ์อ่ะรีบพักขึ้นจัง
6: แล้วหนูเคี้ยวเลยหนูเปรี้ยวเลยอ่ะ
0: เออ
1: คือตำตักนะ
0: โอเคว่าน
7: ี่ครับค่าครูของอาจารย์คงครับ
0: เดี๋ยว
7: แม่ผมก็บ้าจี้ซะด้วยพอนักแสดงบอกเราก็เอาเลยเดี๋ยวเขาเสียเวลาเราก็บ้าจี้ซะด้วย
0: คุณบอก
4: พี่ไปปากคิดเลขเก่งไหมครับ
8: ก็พอได้นะคะ
4: จริงหรือเปล่าเนี่ย
8: จริงค่ะ
4: 5บวก5ได้เท่าไหร่ครับ
8: 5บวก5 10ค่ะ
4: อุ้ยได้11ครับ
8: 11ได้ยังไงคะ
4: ก็โป่งคิดเกินกับพี่ไฟฟ้าแบบไม่ใช่พี่น้องอะครับใช่ป่ะ
3: ก็โป่งคิดเกิน
4: โอเคได้11ครับ
8: 11ได้ไงคะ
4: กระโปงคิดเกินมากกว่าพี
2: ่ไฟฟ้าก
4: ระโปงคิดกับพี่ไฟฟ้าเกินแบบเกินกว่าพี่น้องโปงคิดกับพี่ไฟฟ้าเกินกว่าพี่น้องเอาเข้าตรงนี้ก็เลยเราอย่างสัตว์เนี่ยพี่ไฟฟ้าชอบสัตว์อะไรครับ
8: ชอบหลายอย่างเลยค
4: ่
8: ะ
4: อย่างเช่นแมวเนี่ยชอบไหมครับ
8: ชอบนะคะ
4: เมียวเมียวเมียว
8: ปัญญาอ่อน
4: ก็พี่ไปฟ้าบอกว่าชอบแมวไงฮะ
8: กูชอบแมวแต่กูไม่ได้ชอบมึงเว้ย
4: พูดไม่พอเนี่ยตบปากครับพามตบปากครับ
8: รีบไปแจ้งตำรวจดีกว่า
9: จะไปไหนกินข้าวเหรอไปด้วยดิ
8: พี่จะไปสอนอ
9: ไปทำไม
8: ดูดิมีโจรขโมยทีวีอ่ะต้องเข้าร้านแน่เลยอ่ะ
9: ไม่ต้องไปหรอก
8: นี่พี่รู้ได้ไง
9: กลัวเป็น
8: กี่นะเหลือ
9: พี่หนูมีโจรขโมยสามรอบ
2: เจ๊ฝาก5 4 3 2
8: จะไปแจ้งความเรื่องขำ
9: เขินเอาดิเ
0: ฮ้ยรวยรวยทุกคนเนี่ยซอยเนี่ยมีความเจริญ
9: เฮงเฮง
0: ไอ้หนูไอ้น้องไม่เดินช้าจังมันไม่เดินเร็วอ่ะ
9: ต่อให้เดินเร็วแค่ไหนก็ตามเขาถ้าตามเธอไม่ทันหรอก
0: ไม่ที่พูดเลยอีผีนี่มันลายเพื่อนในเมื่ออีผีนี้มันชอบผู้หญิงเราต้องหาผู้หญิงที่สวยมาล่อมัน
9: ปลาใสเลยไหมนะโอ้ยพี่เขาเพิ่งหายจากผีเข้ามาเนี่ย
4: เฮ้ยพี่สวยดีกว่าโอเคไหมพี่สิน

0: ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันมีลูกไม่ได
1: ้โอ้ไม่เกี่ยวกับสวยไม่เกี่ยวกับมึง
2: พี่พงศ์บอกแล้วไงอย่าพูดอะไรสะเทือนใจโอ้ยทำไมต้องเติมเติมเลย
1: ไอ้กลุ่มบ่อน้ำตาตื้น
0: เอาไงวะผมว่านะหาคนที่สวยลองมาจากคนที่สวยกว่าเฮ้ยอะไรวะพูด
1: อะไร
0: พ
1: ู
0: ดอะไรนะโอเค
1: ออกจากร่างน้องเข้าไปอยู่นี
3: ่กูไม่ออก
1: ไอ้ศิลป์ไอ้ฟอร์มไอ้โป่ง
2: ครับ
1: จับมันขึ้นตำหนัก
0: จะเข้าอีกไห
3: มปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูเดี๋ยวนี
0: ้
3: บอกให้ปล่อยปล่อยปล่อยกูไปไหน
1: โป่งอ้วน
3: ปล่อยกู
1: มันก็เลิกตะเกียงไก่แล้ว
3: ปล่อยกูเดี๋ยวน
1: ี้บอกให้โป่งดูสารลูก
3: ไปไม่ไปปล่อยกู
1: ไป
3: ปล่อยกู
1: ขึ้นไป
3: ไปไม่ไป
1: ไปเลยขึ้นไปเลย
3: ไม่ไปไม่ไป
1: ไอ้ฟอร์มจักรแลขาวด้วยไปขึ้นไปเดี๋ยว
4: หมอจากแรกขาดหมดแ
3: ล้วไม่เจ็บ
1: แก
4: มึงรออยู่นี่นะตรงไอ้ลำมึง
0: ทำไร
5: กูเข้าห้องน้ำ
0: ฮะ
5: ห้องน้ำ
0: ห้องน้ำร้านมึงไม่มีอ่ะ
5: อ้าวมีด้วยหรอห้องน้ำร้านมึงอ่ะร้านใคร
0: กูหมายถึงร้านมึง
5: เข้ามาถึงร้านใคร
0: ร้านมึง
5: ร้านอะร้านพี่ศิลป์ร้านพี่แช
1: ทเริ่มปรึกษาเลยไหมตา
6: เออได้คุยเลยจะคุยเรื่องอะไร
1: ก็คุยเรื่องจีบสาวไง
6: สาวไหนวะ
1: ผู้หญิงที่ชอบท้องอ่ะ
6: เออใจเย็นๆไอ้เรื่องนี้ง่ายโอ้โหตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะเรื่องสาวๆนี่ขอให้บอกเลยโอ้โห
1: ตาจีบผู้หญิงไปด้วยเหรอง
6: านลอยกระทงจีบคืนเดียว7คนอยู่หัววัดไทยวัดหลังโบสถ์
1: ได้ไ
6: หมโอ้ยจีบเฉยๆจะไม่ได้หรอกก็ได้จีบไงวันหลังให้เก็บสเปร
1: ์โอ้ให้ครบ7วันเ
6: นี่ยเฮ้ยตาเนี่ย
1: 7คน7วันอ่ะ
6: เอ้ยวันเดียวเนี่ยจีบ7คนในงานเดียวกันเนี่ยไม่มีทางชนกันเลยจัดระเบียบเรียบร้อยกาแฟกาแฟ
4: มาแล้วฮะกาแฟโรบัสต้าใหม่มาแล้ว
6: ได้
1: ตักกินกินให้หมดเลยแล้วก็จะได้คุยเรื่องน้องเรื่องคุณน้ำฝนด้วย
6: ดังให้สบายมากเดี๋ยวปรึกษาให
7: ้แป๊บนึงนะครับ
4: อะไร
7: พวกเราก็รู้จักบักเกียร์ดีแล้วครับผมเพราะอยากถามทั้งพ่อเจ้าสาวแล้วก็คุณน้ำฝนด้วยญาติเหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่จ้ะ
6: เอ้า
7: ไม่ใช่เหรอ
6: ไม่ใช่ญาติของเจ้าสาว
0: แล้วมึงมาทำอะไรเนี่ย
8: เห็นคนเยอะดีพี่อบอุ่นดี
0: อบอุ่นดีมึงมีไหนกั้นมั้ยเนี่ย
7: อบอุ่นดี
8: อะไร
0: ครับอบอุ่นดีเปล่า
6: ฮะ
0: แล้วมึงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย
8: อ๋อเห็นคนเยอะดีพี่น่าจะอบอุ่นดี
6: อบน่าจะอบอุ่นนะ
7: เขาขึ้นมาขึ้นมายังไงคุณขึ้นที่เป็นญาติทางเจ้าสาว
0: แล้วมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะง่ายสิครับน้อง
7: เออเชิญ
0: ไอ้บ่งลงไปดิ
9: ไม่ใช่ญาติเหรอโอ้โหเล่นเสื้อวินเทจด้วยเนี่ยเสื้อใครเขาเนี่ย
8: เสื้อ
9: พ
8: ี่
9: ห้อยฮะ
8: เสื้อไปแจ๊ด
9: เฮ้ยมีร้านอะร้านเขามีป่ะ
8: มีอยู่สยามเลยพี
9: ่ทำไมไปไกลขนาดนั้นใกล้ๆเนี่ยฟิวเจอร์ก็มี
6: อะไร
9: เดี๋ยวจะพาลงไปง่าง
6: เออเออ
9: แพงไหมเนี่ยตัวนึงอะ
8: แพงอยู่พี
6: ่เสื้อ
9: มึงซื้อมาหรือได้ฟรี
8: น้องมันขับซื้อไปเรา
0: จริงพี่แจ๊คตี
6: กันหรอไอ้ที่เขาเรียกเสื้อวินเทจนะมันขับอยู่ซอยไหนวะพวกวินเทจนะ
9: อย่ามันวินมอไซค์
0: ไปลงไปจะมาได
9: ้โอ้บังคับซื้อด้วย
6: ไปกินข้าวข้างไป
1: เรื่องถึงพ่อแล้วด้วย
6: ไหน
1: ว่าซวยแน่เลยครับ
7: พ่อไปเกี่ยวอะไรด้วย
1: มั้งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันมีอีกนะที่ทองส่งไปให้เขาอะ
6: โอ้ยท้องมึงอย่างนี้เลยเนี่ย
1: ใช่คร
6: ับไม่มึงส่งไปให้เขาเหรอ
1: ก็เขาถามว่าทำอะไรอยู่ผมว่า
6: ตายท้อง
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกโอ้จุดจริง
6: จริงอ่ะไอ้ท้อง
1: ตาลองดูดิ
6: ไหนไอ้ลงข้างหลังนี่ใช้ได้แต่ว่าท้องเอ้ยมึง
1: นี่ครับ
9: ไอ้ท้องมึงส่งอย่างนี้ไปเลย
1: เขาถามไงท้องพี่ท้องทำอะไรอยู่คะผมบอกเข้าห้องน้ำไม่เชื่อหรอก
9: ก็ส่งรูปไปพ่อแม่รู้ผมจะภูมิใจ
6: นี่กูเหนื่อยใจไม่ไหวจริงๆนะเนี่ย
1: อืม
6: เอ้ย
1: เอาดูกันผมผิดอะไรครับเนี่ย
9: โจ้มึงผิดตั้งแต่มึงมีโทรศัพท์แล้วไอ้ทองนี่มึงตัดใจได้แล้วนะยังไงมันก็จบไม่สวยอยู่แล้วเชื่อตัดไปเลย
1: ได้ครับอย่างนั้น

0: ผลมั่นก็ได้ครับ
1: เออดีแล้วไอ้ท้องเรายังเจอคนอีกเยอะ
2: ยังยังเหรอ
3: เข็มนั่งท้อง
2: นี่อะไรนะท้อง
3: หับปลาด้วยท้อง
1: เออ
3: ยังก็อะไรเนี่ย
4: หายสินโชว์เขาดูดิกลับมาเนี่ย
0: มา
4: ต้องพังเดี๋ยวก็ต้องรออีกเดือบไปแล้วมาหนูมา
3: โอ้โหเป็นทีไปเลยอย่างนั้นอ่ะ
4: เออไอ้บ้าหาหนูมาหนูมาลองดู
3: เมื่อกี้
4: เอาไอ้ไอ้มาพี่บอกให้ได
3: ้เดียวเลย
4: ไ
3: ทออก
4: ไ
3: ทออกปลากรามแล้วกินลงกีฬาไม่มีเลย
4: ปลากรามเออ
3: ก็ปังลงมาอย่างเงี้ยเออว่าชัดแล้ว
4: เออก็หยอกน้องเขาหยอกเยินหยอกไม่ได้
3: เกิน
4: เออ
3: ไม่ได้หรอกเงี้ยโว
1: ้แล้ว
3: ดูดูดูดูเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดู
0: พอไหมเนี่ยไอ้พอไหมเนี่ย
3: เหมือนจะล้าวเลย
0: จะเรียกดู
3: ทำเนียนบ้าง
0: เอาเลยไม่เลย
5: หน้าออกมา
4: ไม่ก็พอพี่ยงพี่ยงเอาใส่มือแล้ววางตามนอนเลย
0: แต่แล้วดูดูดูแนวตั้งนะแนวตั้งดูดูดูดูจับตาดูดีดีนี่เฮ้ย
4: ไม่แปลกว่ะ
0: ยังไม่ได้ออกแรงเลยนี
4: ่
0: หนึ่งสองสามเฮ้ย
1: แนวนอนก็ไม่ได้
4: นอนก็ไม่แตะ
3: เออมันจะท้อไปแล้วท้อไปแล้ว
6: กูท้อง
5: เฮ้ยพี่วิทย์หรือว่าพี่วิทย์กับพี่สวยมีรายการหรออ
7: ุ้ยมันจะบ้าหรอผู้ชายมันจะท้องได้ไง
6: หรือว่ากูเป็นผู้หญิงวะ
7: กูเห็นมึงยืนเยี่ยวค่ะเนาะวันเนี้ย
6: เหม็นกระเพราอ่ะ
4: เออ
5: ตะเพียง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

ปลาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย short chain fatty acid แล้วก็ long chain fatty acid นะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็น long chain fatty acid ซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็น anti inflammation ค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ anti inflammation นะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA ไกด์ไลน์นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวจิเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวจิเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นFish oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้อง

0: กินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามินดีมากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดี

0: ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I D curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพีโรกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่า

0: จ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าท ทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมี

อายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอ่ะอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการ

ข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

มากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เลยว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะครับมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินไป

ได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลนั่นคือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะครับ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้าน
มันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืด

ขึ้นอยู่กับผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทําไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรําข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรําข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสีย1อย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรําข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทําให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสําหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสพในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โอริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมาก

0: น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนําเป็นน้ํามันรําข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบหนึ่งให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็น extra virgin หรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นฮะน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่2ก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refine oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refine oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติ กับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันที่โอ้โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอด ไก่ทอดเฟรนฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับ

0: นอกจากนี้การนํามาประกอบอาหารก็สําคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนําว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันนึงควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์นึงทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: เงินสิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมึงคุณไปขอเงินพ่อมึงคุณไป
1: ไปไปแค่ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อมึงเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะว่ากันมึงสิถึกสิถึกแซ่ไปเลยจะไปไสก็ไป

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางอายของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางอายของอายอีหลีนะเด้อ

ยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการ

0: 200มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายความว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet. Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used

0: to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine. Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin. Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation. Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function. There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure, both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body, which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation, and promoting a healthy, glowing complexion. To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
1: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
2: Mega, we care.
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานล่ะถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็คือก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อะตอนนี้หมอกินผลไม้อะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่า เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยด์จะดีมากหมอเป็นไทรอยด์หมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณน้องก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะรุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นมะกินมะรุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะรุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพ็กไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะรุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะรุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะเป็นใยอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะรุมแต่คือหมอก็

0: ผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าคือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์

0: อร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้คะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
4: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
3: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
5: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเช่นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรค ก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็น

0: สุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ที่ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ยพี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: โอ้ที่ฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะที่ฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ทา
1: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดทำไมรู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
2: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
1: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมคะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผน
4: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
5: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: กินงาดำทั้งทีแต่ไม่เคยรู้5ข้อดีนี้มาก่อนเลยหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยว่าเสียดายมากๆสำหรับคนที่ชอบกินงาดำอาจจะกินนมงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นแล้วก็ถ้าจะกินน้ำเต้าหู้กินโปรตีนจากพืชทั้งทีก็จะเลือกน้ำเต้าหู้ที่ใส่งาดำเข้าไปด้วยก็จะประโยชน์คูณ2เลยไหนใครในที่นี้ชอบกินงาดำเหมือนหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์งาดำมาหน่อยถือว่าเป็นการเช็คภาพเช็คเสียงเลยแล้วกันเนาะว่าโอเคภาพชัดเสียงชัดเนาะเพราะว่าท็อปิกในวันนี้นะเกี่ยวกับงาดำเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอเฟิร์นมาเยอะบ้างบอกว่ารู้นะว่างาดำมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์ยังไงอะหมอเฟิร์นช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมจะได้ให้เห็นภาพไปเลยว่ากินงาดำเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกันแน่หมอเฟิร์นเลยขอยกตัวอย่างที่เอาที่มี

ักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะก็คือตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าเขาเคยทดสอบทดลองมาว่าการกินงาดำไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารจริงก็ตามได้รับประโยชน์ดังนี้นะวันนี้เอามาฝากคุณ5ข้อเอาให้คุณรู้ไปเลยว่าที่กินอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือคนที่ลังเลว่าจะกินดีไหมหรือไม่กินดีไหมหรือกินอย่างอื่นดีคุณจะได้รู้และตัดสินใจวันนี้เลยว่าจะกินหรือไม่กินเนาะโอเค

สดๆได้นะหรือใครจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้หรือจะเอามาปั่นแล้วเอาไปใส่ในสมูทตี้ไปใส่ในน้ำเต้าหู้เหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ในนมถั่วเหลืองเนาะข้อหนึ่งเลยคุณจะได้รับไฟเบอร์สูงมากๆเหมาะมากไฟเบอร์ก็คือใยอาหารใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกอายุแล้วยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วมักมีปัญหาท้องผูกหรือบางคนปกติก็ไม่ได้ท้องผูกแต่พออายุเพิ่มขึ้นอยู่บ้านบ่อยไม่ได้ไปทำงานแล้วไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกส่งผลให้คุณท้องผูกก็ได้การกินอาหารพวกผักผลไม้หรืออย่างงาดำเนี่ยที่มีไฟเบอร์สูงๆก็ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ด้วยนะข้อถัดไปช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่ให้ประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายถ้าให้พูดตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเฟิร์นขึ้นให้รายการว่าในงาดำเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุหรือสารอาหารใดๆบ้างในนั้นเนาะซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆอันถัดไปที่เขาบอกก็คืออาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานแล้วก็บำรุงหัวใจของคุณได้ด้วยใครที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นหรือเป็นโรคความดันที่เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจเนาะเป็นโรคหัวใจในอนาคตการรับประทานหรือการกินงาดำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยอันที่4ที่เขาบอกประโยชน์เนาะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คือประโยชน์เยอะมากอะอันนี้แค่แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวมาเฟิร์นเจาะลึกให้เพราะว่าในนั้นแน่นอนมีโปรตีนแคลเซียมที่สูงๆเลยนะมีคอปเปอร์ที่มาเฟิร์นจำได้มาเรามาขึ้นข้อแรกกันชัดแจ๋วเลยเนาะข้อแรกงาดำเนี่ยให้โปรตีนสูงเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดำเพียงแค่1 ช้อนโต๊ะเลยนะก็คือช้อนกินข้าวของเราทั่วไปเนี่ยมีโปรตีนประมาณ5 กรัมเลยนะเทียบเท่ากับถ้าใครเคยกินโปรตีนเสริมโปรตีนชงบางแบรนด์บางยี่ห้อกิน1 สกู๊ปเนี่ย1 ช้อนตวงเนี่ยก็ได้โปรตีนประมาณไม่ถึง10 กรัมซึ่งก็เทียบเท่ากับงาดำ1 ช้อนโต๊ะเลยนะให้เห็นภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพงาดำ1 ช้อนโต๊ะให้โปรตีนพอๆกับนม1 กล่องเลยเยอะไหมเยอะหน่อยโอเคเยอะก็พิมพ์เยอะมาดังนั้นถ้าใครที่กำลังหาอะไรที่มันอยู่ท้องในช่วงเย็นๆเนาะไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเน้นโปรตีนเน้นผักผลไม้ก็กินนมงาดำนมถั่วเหลืองงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ก็จะอยู่ท้องนานหน่อยเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยข้อที่2เลยละกันงาดำเขาพบว่าการกินงาดำเนี่ยเป็นประจำนะอันนี้คือแบบสม่ำเสมอไม่ใช่อยู่ๆ1 สัปดาห์กินครั้ง2 ครั้งนี้ไม่ใช่นะจากงานวิจัยนี้เขากินทุกๆวันละ1 ช้อนโต๊ะจะได้ผลในการช่วยลดระดับความดันลงได้เล็กน้อยนะไม่ได้ลดหัวภาพนะลดได้เล็กน้อยประมาณ 6% ถ้าคุณกินติดกัน1 เดือนแรกแต่ต้องย้ำว่างาดำไม่ใช่ยาลดความดันใครที่กินยาลดความดันอยู่แล้วกินต่อไปหรือว่าปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเพียงแต่การกินงาดำเนี่ยมีส่วนช่วยคุณควบคุมความดันได้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยกินงาดำแล้วลดลงได้เล็กน้อยอ่ะก็ยังเป็นข้อดีที่เหมือนกันเป็นการใช้อาหารเป็นยาได้ด้วยเนาะถ้าใครที่มีความดันสูงกินยาแล้วก็ยังควบคุมไม่ค่อยได้การกินงาดำเข้าไปเพิ่มอาจจะไปโรยในสลัดหรือเอามากินเป็นเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้ก็จะช่วยคุณได้ทางหนึ่งในการลดความดันหรือคนที่กำลังตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตแล้วคุณหมอให้มาควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารคุณก็ควรจะเพิ่มงาดำอยู่ในมื้ออาหารของคุณด้วยเนาะกินแค่เล็กน้อยวันละ1 ช้อนโต๊ะเองติดต่อกัน1 เดือนก็ช่วยให้คุณควบคุมระดับความดันได้ดีขึ้นละแล้วก็ข้อถัดไปข้อที่3วันนี้พูดไปรวดเร็วเลยเน้นเนื้อหาเน้นๆเนาะใครชอบแบบนี้พิมพ์ชอบมาหน่อยเร็วเดี๋ยวนี้หมอเฟิร์นจะพูดให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ไปเร็วมากขึ้นและให้คุณได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับคนมาฟังย้อนหลังด้วยเนาะก็จะได้ฟังแบบกระชับมากๆข้อ3งาดำเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหรือกำลังอยากจะลดความอ้วนอยู่พอดีเลยเนี่ยจะบอกว่าข้อนี้เหมาะกับคุณมากเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการ

เผาผลาญในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยเขาพบว่าไขมันดีที่อยู่ในงาดำเนี่ยกว่า80%เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งไขมันชนิดเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายนำไขมันสะสมออกมาใช้งานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆเลยนะมันจะช่วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เหอะคุณไม่ต้องจำเอาเป็นว่ามันช่วยดึงไขมันสะสมในร่างกายของคุณเนี่ยมาใช้ได้ดีขึ้นและที่มันช่วยในเรื่องนี้สำหรับคนที่อยากลดหุ่นลดความอ้วนเนี่ยการกินงาดำเนี่ยมันเขามีโปรตีนสูงไงพอกินเข้าไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานไม่พอดึงไขมันสะสมมาใช้ได้ไม่พอยังช่วยให้คุณอิ่มนานได้ด้วยก็ลดปัญหาการกินจุกจิกของคุณในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นงาดำเนี่ยหมอเฟิร์นให้ว่าถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังอยากมีหุ่นที่สวยหรือว่าอยากลดน้ำหนักอยากควบคุมน้ำหนักก็ได้ประโยชน์หลายเด้งเลยเพราะว่าพอคนมีเริ่มจะมีภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าหุ่นเริ่มมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์เนาะความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะตามมาพอคุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเอฟเฟกต์เป็นโดมิโนเลยที่จะมีความเสี่ยงความดันเบาหวานหัวใจสมองเสื่อมหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันเร็งคือพอคนคนหนึ่งที่มีน้ำหนักเกินอ่ะคือโรคคือเป็นคนเนื้อหอมมากเลยถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะคนที่แบบโอเคเริ่มมีน้ำหนักเกินละเขาบอกคุณหมอพยาบาลบอกให้ไปลดน้ำหนักละคนที่ตัวใหญ่คุณลองนึกภาพนะพอเราตัวใหญ่ขึ้นโอเคแล้วตอนนั้นแหละเราจะเป็นคนที่เนื้อหอมสำหรับพวกโรคภัยมากๆดังนั้นใครที่ตัวเองน้ำหนักเกินอยู่หมอเฟิร์นแนะนำง่ายๆอย่างนี้ให้คุณทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักของคุณลงค่อยๆลงโดยวิธีวันนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆก็คือการเพิ่มงาดำเข้าไปในมื้ออาหารของคุณคุณจะเอาเป็นดื่มหรือจะกินกับสลัดแบบนี้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้หรืออาจจะมีวิธีอื่นอย่างถ้าหมอเฟิร์นแนะนำในเรื่องการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะ IF วันหนึ่งมื้อสักหนึ่งมื้อก็ได้ตอนเริ่มต้นเนาะหรือถ้าใครที่ IF ประจำอยู่แล้วก็อาจจะวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้เซลล์เนี่ยรีไซเคิลตัวเองจับกินเซลล์ที่ไม่จำเป็นนำไขมันสะสมมาใช้อันนี้ประโยชน์ของ IF เยอะมากเดี๋ยวไว้หมอเฟิร์นว่างๆจะมาไลฟ์ให้คุณฟังเนาะว่า IF มีประโยชน์ยังไงบางทีหมอเฟิร์นก็ยัง IF อยู่เลยเนาะ1วันกินแค่2มื้อ1มื้อแบบนี้ก็ช่วยให้เรากำจัดเซลล์ที่ไม่จำเป็นมาใช้ได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนๆจาก YouTube นะคุณดาราสวัสดีค่ะคุณชวการสวัสดีค่ะโอเคใครเข้ามาใหม่ก็กดแชร์ให้เพื่อนคุณรู้เยอะๆเลยเนาะถ้าเพิ่งเข้ามาไหนมาเฟิร์นพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง5ข้อดีของงาดำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1ก็คือโปรตีนสูงมากๆกินแล้วจะอยู่ท้องไฟเบอร์สูงด้วยเนาะช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีเลยข้อ2คืองาดำมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ยารักษาความดันนะใครที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันก็สามารถเพิ่มงาดำในมื้ออาหารของคุณได้กินยังไงกินแค่วันละ1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนเนี่ยก็พบว่าช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% ละข้อ3ข้อนี้เลยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือสำหรับคนที่ลดความอ้วนอยากจะควบคุมน้ำหนักอยากจะหุ่นสวยงาดำเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทำให้คุณอิ่มนานในระหว่างวันด้วยเนาะโอเครีแคปให้แบบสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้อ่ะเรามาข้อถัดไปกันเลยดีกว่าข้อถัดไปข้อที่4เมื่อกี้บอกว่ากระตุ้นเบิร์นก็คือกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะ4คือช่วยลดไขมันลงได้ไขมันในที่นี้ก็คือไขมันเลวอย่างพวก LDL ไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นปัญหาก่อกวนใจของใครหลายคนที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวแป้งน้ำตาลคือไม่ได้บอกว่าข้าวแป้งน้ำตาลไม่ดีไม่มีประโยชน์นะดีถ้าคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้สมมติว่าวันหนึ่งเราต้องการแค่ไม่กี่แคลอรี่แต่คุณกินเกินกินอิ่มจนเกินไปเสียดายจนมันเสียหายเพราะว่า
ไอ้พลังงานส่วนเกินจากข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสุดท้ายมันจะหมุนเวียนกลับมาเป็นไขมันสะสมทำให้ตับทำงานหนักอีกเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นกินได้แต่ควรจะควบคุมแล้วยิ่งคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณใช้พลังงานน้อยลงละบางคนเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้พลังเยอะแยะคุณก็กินข้าวแค่ช่วงมื้อเช้าก็พอแล้วที่แบบกินเต็มที่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยให้ลดเหลือแต่พวกโปรตีนผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วเพราะตอนกลางคืนคุณจะไปนอนอยู่แล้วคุณไม่ได้ใช้พลังงานแล้วให้ลดหลีกเลี่ยงเอ้ยให้ค่อยๆลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลลงได้แล้วเนาะการทำแค่สิ่งเนี้ยจะช่วยทำให้คุณชะลอวัยแล้วก็อายุยืนไปได้ยาวนานเลยนะอันนี้พูดจริงจังมากๆก็คือบางคนคือเหมือนแค่เส้นผมบางภูเขาอะแค่กินข้าวแป้งน้ำตาลผิดนี่ถ้าเป็นนิสัยของคนไทยเราเนาะก็คือมีข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแหละข้าวเนี่ยมีประโยชน์ถ้าคุณเลือกเป็นกินทั้งทีอ่ะยังมาเฟินถ้าจะกินข้าวขาวคุณก็ได้แต่คาร์โบไฮเดรตได้แต่พลังงานแต่ถ้าคุณเลือกนิดนึงเปลี่ยนเป็นกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณก็จะได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในนั้นด้วยอ่ะอันนี้ได้ประโยชน์คูณสองอาจจะกินแล้วอาจจะไม่นุ่มฝืดคอแต่สิ่งที่คุณได้ในการทำสิ่งเนี้ยมันมหาศาลแบบเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะใครชอบกินข้าวดำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มันหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์ชอบมาหน่อยเลยหาเพื่อนรักสุขภาพเนาะขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณกุณฑิดาเนาะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าลดไขมันลดบอกก่อนเล่าให้ฟังแบบสนุกก็คือเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณกินงาดำ1ช้อนโต๊ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนาะกิน1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 6% แต่ถ้าคุณกินติดกัน1ช้อนโต๊ะ2เดือนจะช่วยลดไขมัน LDL และไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ว้าวนะถ้าคนที่กำลังเครียดกำลังกังวลไปตรวจสุขภาพมาแล้วมีไขมันไม่ดีคุณหมอแจ้งว่าไขมันเลวนะสูงจังเลยให้ไปลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคุณก็ลดละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าพอกลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่ามันจะลดลงแบบที่เราหวังไหมกลัวว่าจะต้องกินยาลดไขมันการที่คุณใช้งาดำแค่เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อถือเป็นการใช้อาหารเป็นยาในทางอ้อมได้แล้วนะที่จะช่วยลดไขมันไม่ดีที่คุณกังวลอยู่ได้ข้อนี้ถ้าคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคุณถ้าเป็นประโยชน์แชร์ออกไว้ให้เพื่อนของคุณฟังเยอะๆหน่อยเร็วข้อนี้ว้าวมากๆข้อถัดไปข้อสุดท้ายละยังไม่อยากไปเลยเนาะข้อสุดท้ายเร็วมากเดี๋ยวนี้พอเฟิร์นพูดเร็วขึ้นงาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่หมอเฟิร์นก็อยากจะพูดอีกโอเคคุณรู้ว่ามันมีแคลเซียมสูงแต่อาจจะไม่มีใครรู้ว่ามีแคลเซียมสูงแล้วยังไงแล้วแคลเซียมมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายใช่ไหมเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกให้การกินงาดำเนี่ยแคลเซียมจะช่วยทำให้คนที่สมมติไม่สมมติสิคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอาการวัยทองคนที่มีปัญหาเรื่องตรวจสุขภาพแล้วมวลกระดูกดูบางลงมีภาวะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคตซึ่งผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าวัยอื่นๆเนาะหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแล้วกำลังต้องการเพิ่มความสูงอยากให้มวลกระดูกแข็งแรงหรือเป็นวัยเกษียณแล้วบางคนก็จะได้ข่าวมาว่าล้มนิดหน่อยลุงป้านะอาปู่ย่าตายายล้มนิดหน่อยก็กระดูกหักง่ายการที่คุณกินแคลเซียมสูงเนี่ยมันจะช่วยไปบำรุงให้กระดูกของคุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วไหนๆคุณก็มาฟังช่องนี้ละแคลเซียมสูงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงแบบ full option ครบวงจรขนาดนั้นการที่ถ้าคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนละคุณเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนละอยากบำรุงกระดูกจริงๆแล้วได้ประโยชน์แบบดับเบิลเลยนะถ้าจะให้หมอเฟิร์นบอกก็คือให้คุณกินวิตามินดีเพิ่มขึ้นวิตามินดีเป็นวิตามินที่ฟรีนะจริงๆไม่ต้องไปซื้อกินเสริมก็ได้ก็คือคุณเพียงแค่เอาตัวเองออกไป
ตากแดดในช่วงเช้าหรือเย็น10-15 นาทีก็จะช่วยให้ผิวหนังคุณเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้รับวิตามินดีได้ละแต่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคตับหรืออาจจะอายุเกิน60-70ขึ้นไปผิวหนังอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ดีเท่าที่ควรตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็พิจารณาทานวิตามินดีเสริมเพราะว่าผลสำรวจพบแล้วว่ากว่าแทบจะแบบ90%ขาดวิตามินดีทั้งที่เป็นวิตามินฟรีจากแสงแดดคุณคิดดูวิตามินดีกินจากไหนบ้างก็พวกปลาทะเลเห็ดต่างๆเนาะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจกินบ้างไม่กินบ้างอาหารเหล่านี้คุณก็กินเสริมแบบหมอเฟิร์นก็ได้วิตามินดีมีประโยชน์ไงวิตามินดีสรรพคุณลับของเขาเลยนะช่วยควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้แคลเซียมที่คุณกินจากงาดำเนี่ยเอาไปถูกดูดซึมให้ร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อได้ด้วยดังนั้นถ้าจะกินทั้งทีไหนๆก็กินงาดำที่มีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกได้ละก็ให้เสริมวิตามินดีเข้าไปด้วยก็ได้อย่างหมอเฟิร์นบางวันที่ไม่ได้กินปลาแซลมอนเยอะๆไม่ได้กินเห็ดเยอะๆก็กินเป็นอาหารเสริมก็ได้แต่ให้เลือกเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาตินะข้อนี้สำคัญมากๆอาหารเสริมจากธรรมชาติต่างจากอาหารเสริมจากสารเคมีสังเคราะห์ยังไงสารเคมีสังเคราะห์เขาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบเหมือนเรียนแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วร่างกายของเราชื่นชอบธรรมชาติที่สุดสั่งแบบธรรมชาติดูง่ายๆก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นวิตามินออร์แกนิกประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มคอนเซิร์นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วว่าเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักถ้าเกิดกินจากอาหารจริงไม่ได้ก็ถ้าจะกินเสริมก็ควรกินวิตามินจากธรรมชาติที่จะดูตาง่ายๆอย่างหมอเฟิร์นกินวิตามินดีของตัวนี้เนาะก็ดูเนี่ยมันจะมีคำว่าออร์แกนิก USDA สีซีดๆไม่เป็นไรเนาะมันเป็นฉากกินสกินทำให้สีไม่ค่อยชัดเนาะใครอยากดูตัวอย่างชัดๆก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยคนที่อยู่ใน YouTube ก็คลิกลิงก์ตรงที่ชื่อหัวข้อเนาะมันจะมีลิงก์แอดมาที่ LINE แอดของหมอเฟิร์นอยู่ว่าสนใจวิตามินดีที่หมอเฟิร์นกินอยู่ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิตามินออร์แกนิกที่ได้รับรองจาก USDA ก็คือมาตรฐานสากลเลยว่าเป็นวิตามินที่ทำมาจากพวกสาหร่ายทะเลแล้วก็เห็ดต่างๆหลายชนิดเลยกินวันละ1 เม็ดอันนี้มี60 แคปซูลกินได้2 เดือนแต่หมอเฟิร์นกินนานกว่า2 เดือนเพราะว่าปกติก็กินอาหารที่ให้วิตามินดีอยู่ละได้ไปเดินตากแดดอยู่แล้ววันไหนที่เราทำกิจวัตรเหล่านั้นแล้วคิดว่าได้วิตามินดีเพียงพอเราก็ไม่กินวันไหนที่เราอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่ให้วิตามินดีเราก็จะกิน1 เม็ดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนเคยตรวจมาแล้วมีมวลกระดูกบางมากเลยแล้วก็เคยมีลูกหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหมอเฟิร์นแนะนำว่าให้กินดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตรวจร่างกายมักจะขาดวิตามินดีตัวนี้อยู่วิตามินดีไม่ได้แค่บำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อนะคุณคือหมอเฟิร์นเขียนหนังสือเล่มเนี้ยอาหารเสริมสามัญประจำบ้านบอกตรงนี้เลยว่าวิตามินที่มีงานวิจัยรองรับในเรื่องของรักษาโรคเรื้อรังต่างๆพวกมะเร็งพวกอะไรอ่ะเยอะมากอ่ะหมอเฟิร์นขอเปิดหน่อยก็คือวิตามินดีนะคุณงานวิจัยเยอะมากตอนเขียนก็คือแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยต้องมีติดบ้านไว้ละปล่อยให้ร่างกายขาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาดูแลสมดุลของร่างกายหลายเรื่องมากประโยชน์ของวิตามินดีนะคือควบคุมทั้งระดับแคลเซียมเนาะขอเปิดหน่อยแล้วก็ควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์การเปลี่ยนแปลงของเซลล์พอถ้าเกิดว่าวิตามินดีขาดแน่นอนการทำงานตรงนี้มันเออร์เลอร์อาจจะส่งผลให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติอย่างเป็นโรคมะเร็งได้นะหรือว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ได้อย่างโรคที่วิตามินคนขาดวิตามินดีเป็นเนี่ยมีเยอะมากๆอ่ะถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปอ่านเองในเล่มนี้ละกันเหลือไม่กี่10 เล่มละเล่มนี้ปกติราคา300 หน้าที่หมอเฟิร์นเขียนเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น27 ชนิดปกติได้โปรพิเศษไปคุยกับน้องแอดมินเองเนาะอันนี้ก็ของพร้อมส่งเลยปกติถ้าสั่งสินค้ากับหมอเฟิร์นส่วนใหญ่ต้องรอ2 สัปดาห์แต่ตอนเนี้ย
ตอนนี้มีของละใครสนใจวิตามินดีไปกินในวันที่ขาดก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลย

ดี๋ยวมาเฟิร์นสรุปให้ฟังว่าวันนี้ประโยชน์ของงาดำสุดว้าวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยกินทั้งทีต้องรู้เนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวมาเฟิร์นก็จะไปกินน้ำเต้าหู้งาดำเนาะเป็นคนชอบกินจริงๆกินรอบดึกก็มีเนี่ยแหละพวกโปรตีนแล้วก็งาดำ5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเฟิร์นรีแคปให้ฟังเราหารูปนี้มาลืมบอกคุณเลยขอบอกตรงนี้ก่อนว่าสารอาหารในงาดำเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปให้คุณฟังสารอาหารในงาดำอันนี้เขายกตัวอย่าง2ช้อนโต๊ะก็คือประมาณ14กรัมเนาะแคลอรี่ก็ประมาณ100ให้โปรตีน3กรัมให้ไฟเบอร์2กรัมและไอ้ที่เด่นๆในวิตามินและธาตุก็คือแคลเซียมอย่างที่บอกว่าให้แคลเซียม 18% 18% นี่หมายความว่ายังไงปกติเขาก็จะมีหน่วยของเขาแหละว่ากี่มิลลิกรัมต่อวันแต่เนี้ยคือได้ 18% จาก 100% ก็ถือว่าเยอะนะและไอ้ที่เยอะโดดๆเลยก็คือคอปเปอร์ซึ่งก็จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างเลยเนี่ยได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุเยอะมากๆแค่กินงาดำได้ทั้งไขมันดีด้วยนี่พูดคร่าวๆ5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะประโยชน์สุดว้าวของการกินงาดำที่คุณอันไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1คือให้โปรตีนสูงมากๆเวลาคุณกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะทำให้คุณอิ่มนานอยู่ท้องแล้วงาดำยังให้ไฟเบอร์ด้วยสำหรับใครที่ท้องผูกกินงาดำก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยข้อ2คือเขาพบว่าถ้ากินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะติดกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% อันนี้ว้าวมากสำหรับคนที่กำลังกังวลว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือควบคุมความดันไม่ได้สักทีคุณก็เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละวันติดกันติดอย่างสม่ำเสมอ1เดือนเนาะก็ช่วยได้ละข้อ3คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายสำหรับคนที่กำลังอยากลดความอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่าช่วยดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีขึ้นและแถมทำให้คุณอิ่มนานด้วยเพราะว่ามีโปรตีนสูงข้อ4คือพอคุณกินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะติดกัน2เดือนเขาพบว่าช่วยลดไขมันไม่ดีอย่าง LDL ไตรกลีเซอไรด์ลงได้ถึง 10% อันนี้ว้าวสุดๆใครที่กำลังกังวลว่าตรวจพบไขมันไม่ดีในร่างกายสูงเพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะก็ช่วยได้แล้วลดถึง 10% อันนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรถือว่าเป็นการใช้อาหารเป็นยาที่แท้จริงเลยข้อ5คืองาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงการที่คุณขาดแคลเซียมเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีภาวะกระดูกพรุนล้มนิดหน่อยก็กระดูกแตกหักง่ายเนาะก็ถ้าอยากบำรุงในเรื่องนี้จริงๆก็ให้กินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยถ้ามีไม่มีคำถามอะไรเราก็จะมาเจอกันในไลฟ์หน้าเนาะคุณจัสมินถามว่าธรรมดากินอยู่แล้ววันเว้นวันมา6เดือนแล้วกลัววิตามินดีเกินเลยหยุดกินสักเดือนแล้วค่อยมากินใหม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะถ้ากลัวเกินก็สามารถหยุดได้แต่จริงๆเราสังเกตตัวเองก็ได้ว่าจากอาหารทั่วไปอย่างพวกปลาทะเลหรือเห็ดเราได้กินไหมหรือเราได้ออกไปตากแดดเจอแดดมากน้อยเพียงใดถ้าวันไหนกินรู้สึกว่ากินวิตามินดีได้วิตามินดีธรรมชาติจริงละก็ไม่ต้องกินเสริมก็ได้หรือถ้ากังวลจริงๆก็สามารถไปตรวจในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้เขาก็จะมีตรวจบอกวิตามินดีในเลือดเนาะว่ามีมากน้อยเพียงใดโอเคเยี่ยมมากๆแต่ถ้ากินประจำแบบนี้ร่างกายไม่ขาดหรอกแล้วก็จะแข็งก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งแรงถ้ากินวิตามินดีเนาะก็ให้ระวังเรื่องภาวะแคลเซียมเกินถ้ากลัวเนาะสังเกตง่ายๆแคลเซียมเกินถ้าเวลาเกินมันก็จะรู้สึกขึ้นไส้หรือว่ามันจะมีอาการที่เราจะรับรู้ได้เลยว่ามันผิดปกติอยู่ในการเวลาวิตามินและธาตุเกินเนาะแต่จริงๆอาการเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะๆนอกจากว่าเราไปตรวจจริงๆนี่มาเฟิร์นดูสิโอเคใครอยากรู้เพิ่มเติมนะดูในเล่มนี้ดีกว่าวันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามใดๆเนาะก็ใครสนใจอยากดูตัวอย่างวิตามินก็พิมพ์วิตามินดีวิตามินดีต่อวันเดี๋ยวหมอเฟิร์นเนี่ยบอกแล้วกันว่าต่อวันจริงๆถ้าทั่วไปเลยนะร่างกายต้องการวิตามินดีประมาณ800 IU IU ก็คือยูนิตสากลแต่ในอาหารเสริมส่วนใหญ่เขาก็ทำมาออกมาประมาณเป็น 2,000 3,000 5,000 IU แบบนี้ซึ่งก็มีงานวิจัยมีคนถกเถียงมากมายว่ากลัวมัน

0: เกินจังเลยเพราะว่าขนาดที่แนะนําต่อวันอย่างที่บอกว่า800ถึง600ถึง800ไอยูแต่ว่าอาหารเสริมทำไมทำออกมาเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันละว่าการกินวิตามินดีเสริมในขนาดประมาณ2,000ไอยูติดกันหลายๆเดือนเนี่ยไม่ได้มีไซด์เอฟเฟกต์ใดๆเนาะน้อยมากๆที่จะเกิดนะพูดให้สบายใจตรงนี้ได้เลยว่าร่างกายส่วนที่เกินเนี่ยร่างกายก็อย่างวิตามินดีเนาะถ้าเกินก็ร่างกายเก่งมากสามารถขับออกจากทางอุจจาระได้หลายอย่างเลยดังนั้นถ้าคุณไม่กินเกินกว่า4,000ไอยูต่อวันหรือว่ากินเป็นหมื่นๆไอยูเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปดังนั้นให้ถ้าให้กินให้ปลอดภัยถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนำนะวันหนึ่งก็ไม่ควรกินสี่เกิน4,000หรือ5,000ไอยูต่อวันแต่ถ้าอย่างที่บอกว่ากินบ้างกินวันเว้นวันหรือวันไหนกินอาหารก็ไม่ได้กินอันนี้สบายใจได้เลยว่าโอกาสน้อยมากที่คุณจะมีวิตามินดีในร่างกายเกินเพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามินดีทุกวันอยู่แล้วก็วันนี้ก็ไม่มีคำถามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะทั้งสดๆแล้วก็มาคุยกันสดๆแบบนี้หรือใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็คอมเมนต์หาหมอเฟิร์นได้หมอเฟิร์นอ่านคอมเมนต์ทุกวัน เห็นทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ตอบเนาะหรือใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวก็ทักไปที่ไลน์แอดได้เลยหรือทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้เนาะหมอเฟิร์นอาจจะยุ่งแต่ว่าตอบทุกคนที่ทักข้อความมาส่วนคอมเมนต์ก็เห็นตลอดก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังหมอเฟิร์นแล้วก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: Aura Back Sesamin เมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ยี่สิบประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดหลินหลินจือชื่อนี้มีดีและคุ้นหูคนจีนกล่าวว่าเห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะและเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยมีหลากหลายงานวิจัยที่พบว่าเห็ดหลินจือมีประโยชน์หลายอย่างมากเพราะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยตรงสมกับที่ชาวจีนกล่าวว่าเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตสรรพคุณของเห็ดหลินจือมีมากมายดังนี้ 1. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้อายุยืนยาว 2. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงผิวให้สดใสมีน้ำมีนวล 3. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา 4. เห็ดหลินจือช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย 5. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดี 6. เห็ดหลินจือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 7. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาลำไส้แก้อาหารเป็นพิษ 8. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาถอนพิษขับเหงื่อขับปัสสาวะ 9. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคเกาต์ 10. เห็ดหลินจือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายป้องกันเชื้อไวรัสงูสวัดอีสุกอีใสและเอด 11. เห็ดหลินจือช่วยแก้ปวดท้องปวดประจำเดือน 12. เห็ดหลินจือช่วยลดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 13. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยป้องกันการมีบุตรยาก14. เห็ดหลินจือช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือด 15. เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมีสมดุล 16. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือช่วยเยียวยาโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดไตตีบ 17. เห็ดหลินจือช่วยต้านเซลล์มะเร็งและบรรเทาอาการที่เกิดจากการฉีดรังสีเคมี 18. เห็ดหลินจือช่วยให้แผลหายเร็วช่วยรักษาแผลที่ผิวหนังช่วยให้รอยแผลเป็นจางเร็ว 19. เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 20. เห็ดหลินจือช่วยลดอาการลมชักลมบ้าหมูบ้านหมุนหอบหืดและโรคภูมิแพ้
2: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น God Mushroom เหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์พีนอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
3: ถึงแม้ว่าเห็ดหลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดหลินจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
2: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกัน

0: นี่ยนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
1: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
0: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลีสักไลด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลีสักไลด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟรุตตี้บอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟรุตตี้บอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคติน2ชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ใน

ึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้าจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้าก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆ ก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภายได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ fish oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยนะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวแม่ตั้งเองเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะในยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอัลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA อีก250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6ต่อ10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6ต่อ10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งนึงที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี้ยเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี้ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ

0: สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือ Facebook คือหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้เราจะมาจัดเรื่อง5สิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3นะคร
1: ับ ข้อที่1ครับ
0: โอเมก้า3เนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจพอจะรู้แต่ว่าโอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้า3ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่า polyunsaturated fatty acid นะครับโอเมก้า3เป็นไขมันไม่อิ่มตัวในสายยาวๆนะครับเขาเรียกว่ามีสายคาร์บอนที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญครับเพราะว่าโอเมก้า3นั้นเนี่ยอยู่ในเซลล์สำคัญสำคัญครับอย่างเช่นอยู่ในเซลล์สมองครับอยู่ในเรียกว่าเปลือกหรือพลาสมาเมมเบรนของเซลล์นะครับโดยเฉพาะในเซลล์สมองซึ่งจะมีปริมาณไขมันประมาณราวๆสัก 60% แล้วครึ่งนึงของในนั้นเป็นโอเมก้า3ครับในเซลล์สมองในเซลล์หัวใจในตับในเซลล์ที่มีพลังงานต้องใช้พลังงานสูงๆเหล่านี้ครับมีโอเมก้า3และที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับในเซลล์สมองและเซลล์หัวใจไม่ได้แค่มีโอเมก้า3อย่างเดียวนะครับมีโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า DHA ด้วยครับนะครับและ DHA นี้นอกจากจะอยู่ในพลาสมาเมมเบรนอยู่ในเปลือกของเซลล์แล้วยังอยู่ในส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียอีกนะครับปกติโอเมก้า3ที่อยู่ในเซลล์ไมโตคอนเดรียเนี่ยมีราวๆประมาณสัก6-7% 9%ของตัวปริมาณไขมันในไมโตคอนเดรียหรือว่าเซลล์ที่มันเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอเมก้า3นั้นสำคัญอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญสูงสุดของโอเมก้า3ก็คือว่าเราไม่สามารถจะผลิตโอเมก้า3ในร่างกายของเราได้นะครับตัวที่ได้ก็คือว่ามันเป็นไขมันที่ต้องได้จากการบริโภคอาหารเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเป็นไขมันที่มีความจำเป็นครับพบในไหนครับพบในปลาทะเลน้ำลึกนะครับพบในอาหารธรรมชาติเช่นไข่ในนมที่เขามีการดัดแปลงกระบวนการบางอย่างหรือในอาหารที่มีการเสริมโอเมก้า3เข้าไปนะครับในพืชก็จะมีโอเมก้า3เรียกว่าแฟล็กซีดเจียซีดหรือแม้กระทั่งถั่วผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นวอลนัทนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่กินไม่เพียงพอส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้กินอาหารทะเลเลยนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในปลาอย่างเดียวอยู่ในกุ้งอยู่ในอาหารทะเลต่างๆมากมายแล้วถ้าเกิดคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารทะเลว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วไม่กล้ากินนะครับคนนั้นก็จะมีความสุ่มเสี่ยงกับการขาดโอเมก้า3ได้งานวิจัยพบว่าคนที่กินปลากินอาหารทะเลนะครับความเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะน้อยกว่านะครับข้อที่2ครับโอเมก้า3เนี่ยหลักๆที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามีอยู่3ชนิดครับคือโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า ALA หรือว่าอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะครับเป็นโอเมก้า3ที่ได้มาจากพืชครับพืชเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับตับเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือ DHA กับ EPA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มีความจำเป็นในสมองครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าร่างกายเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นได้เพียงแค่น้อยกว่า 1%นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครที่จะกินโอเมก้า3กินปลาแล้วหวังว่าจะได้สาร DHA หรือ EPA ในการที่จะปกป้องสมองปกป้องหัวใจนะครับจากงานวิจัยที่ผมทำเองที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราพบเลยครับว่าโอเมก้า3ที่ดีที่สุดคือ DHA ครับนะครับเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะสามารถเปลี่ยนและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วพบว่าลดการเกิดเส้นเลือดในสมองและหัวใจตีบได้จากการบริโภค DHA นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึง ALA หรือว่า Alpha Linoleic Acid ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มาจากพืชนะครับกว่าที่มันจะเปลี่ยน convert หรือว่าผ่านกระบวนการเผาผลาญไปเป็น DHA นี่บางโรคไม่ทันการซะแล้วนะครับเป็นเส้นเลือดติดเจี๊ยบไปซะแล้วนะครับดังนั้นโอเมก้า3ก็จะมี3ชนิดคือ ALA นะครับก็คือ Alpha Linoleic Acid EPA นะครับอีโคซาเพนตาโนอิกแอซิดและ DHA คือโดโคซาเฮกซาโนอิกแอซิดครับคนทั่วไปก็รู้แค่ตัวย่อ EPA กับ DHA นะครับ EPA กับ DHA เนี่ยถ้าดูจากผลิตภัณฑ์คุณจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปลาแล้วก็เขาจะในบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าน้ำมันปลาสมมติกรณีนี้1,200มิลลิกรัมแต่ว่าเป็น DHA หรือ EPA จริงๆคือเป็นโอเมก้า3จริงๆอยู่แค่360หรือประมาณ1ใน4แสดงว่าที่เหลือเป็นแคปซูลเป็นผงแป้งเป็นส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบทำให้เช่นเจลาตินหรืออะไรพวกนี้นะครับทำให้มันเป็นแคปซูลได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องดูสารสำคัญของมันนะครับข้อที่3ครับโอเมก้า3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในอาหารธรรมชาติก็ยังมีโอเมก้า6โอเมก้า9อีกนะครับจากการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าโอเมก้า6ที่คนทั่วไปได้รับจากน้ำมันพืชจากสิ่งต่างๆเนี่ยมีอัตราส่วนถึง 20

0: 10:1ในขณะที่ร่างกายต้องการโอเมก้า3มากนะครับงั้นในปัจจุบันเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์ถ้าเขาบอกว่ามีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6ในแง่ประสบการณ์วิจัยผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าโอเมก้า6เนี่ยเป็นสารที่ตั้งต้นทําให้เกิดกระบวนการอักเสบเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าในกรณีของเส้นเลือดในสมองตีบการมีโอเมก้า6เยอะเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีบอกว่ามีทั้งโอเมก้า6โอเมก้า3อันนี้อย่าเลือกนะครับก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของโอเมก้า3เป็นหลักแล้วก็นักวิจัยพยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมีปริมาณโอเมก้า3สูงขึ้นและโอเมก้า6ลดลงนะครับเช่นในบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไข่โอเมก้า3ในบางยี่ห้อก็จะมีโอเมก้าในปริมาณที่สูงนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราได้จากปลาอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่จําเป็นถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่แล้วก็กินอาหารทะเลกินสัตว์น้ํานะครับฉะนั้นเราได้อยู่แล้วครับนะครับในการศึกษาที่ผมทำเราพบว่าในโอเมก้า6เนี่ยในสัตว์ทดลองนะครับทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเกิดเส้นเลือดตีบแล้วก็เกิดสมองตายได้มากกว่าสัตว์ที่ใช้โอเมก้า3อย่างมีนัยยะสำคัญชัดเจนนะครับฉะนั้นในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโอเมก้า3มีประโยชน์เพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ทานทุกวันนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่กินวิตามินหรือกินยาเป็นประจำนะครับยันถ้าให้ทานทุกวันผมก็เรียกว่าผมลืมนะนั่นก็อาจจะเป็นกรณีแบบนั้นแต่ว่าผมก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็กินปลาทูเป็นประจำ
1: ข้อที่4ครับ
0: โอเมก้า3ไปทำอย่างไรครับจากการศึกษาวิจัยที่ผมตีพิมพ์ไปแล้วเร็วๆนี้นะครับแต่อยู่ด้านล่างนี้เราพบว่าโอเมก้า3เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองนะครับในเซลล์หัวใจทำให้เซลล์นั้นแข็งแรงเวลาเกิดปัญหาเกิดอนุมูลอิสระมันไปสู้กับอนุมูลอิสระได้อย่างรวดเร็วและทันการและมันกลืนเข้าไปอยู่ในเรียกว่าออร์แกเนลเล็กๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียได้เร็วมากครับมันปกป้องเซลล์มันลดอนุมูลอิสระมันลดสารอักเสบมันลดกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์หรือ apoptosis ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของโรคสมองนะครับในเรื่องของอัลไซเมอร์หรือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอจจิ้งหรือวัยคนสูงวัยนะครับจะช่วยมากๆโดยเฉพาะ DHA กับ EPA แต่ก็มีงานวิจัยประปรายในเรื่องของการช่วยในเรื่องของสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าหรือโรคมะเร็งบางชนิดแต่ว่าอันนี้ก็คงจะต้องรอการศึกษาต่อไปเพราะว่ามันมีการศึกษาที่ค่อนข้างจะยังตอบคำถามไม่ได้หรือว่ายังไม่ครอบคลุมประชากรในกลุ่มเอเชียหรือในกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยครับช่วยในเรื่องของเซลล์สมองแล้วก็เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นก็ดีสำหรับคนท้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่กำลังคนท้องหรือให้นมบุตรนะครับนี่คำถามสุดท้ายข้อที่5ครับถามว่าปริมาณที่ควรจะกินคือเท่าไหร่ครับปริมาณที่มีคำแนะนำก็คืออยู่ที่ราวๆประมาณ250-500มิลลิกรัมที่เป็น EPA กับ DHA ยกตัวอย่างในกระป๋องนี้เนี่ยมีอยู่360นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากินวันละเม็ดก็ได้นะครับในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าลืมว่ามันไม่ได้ดูที่ปริมาณรวมเพราะปริมาณรวมอาจจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นตัวอื่นแต่ว่าปริมาณหลักๆคือปริมาณของ DHA นะครับแต่ในกรณีหลายๆคนบอกว่ากินอันนี้เพื่อที่จะลดปริมาณไขมันบางตัวเช่นไตรกลีเซอไรด์ผมก็ต้องบอกว่าจากที่จัดคลิปมาก่อนๆนะครับในบางกรณีไขมันคุณสูงจากการกินอาหารในหมวดอื่นๆดังนั้นโอเมก้า3ก็ไม่ได้สิ่งจำเป็น 100% ถ้าหากว่าคุณกินอาหารเพียงพอและในขณะเดียวกันถ้าไขมันในเลือดคุณสูงแล้วคุณใช้โอเมก้า3ช่วยก็เท่ากับว่าคุณต้องกินโอเมก้า3ตลอดชีวิตเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเอาละครับนี่คือเป็น5สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จากโอเมก้า3แฟตตี้อาซิดครับสวัสดีครับ
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

วัสดีครับเครียดหน้าเศร้าแล้วนั่นออกรถใหม่ไม่ต้องยิ้มมีความสุขบ่แม่นบ่เขาต้องเสื้อมันแล้วจะของรถมันสิพาเขาไปหาเงิน

0: านนี้รถมันกับผ้าอายหาเงินดีๆเลยเด
1: ้ว่าแต่ว่าที่แม่น้องฮักเด้อพร้อมสิมีแบบ
2: เล่นเจอให้อายแล้วบ่เน
3: าะเรื่อง
2: เอ้าบ่ได้ติ
3: ก็บ่ได้ว่าได้ล่ะ
2: มานี่เลย

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

มองพิษวิธีชัยแต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ด

0: ที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: เมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน Cมาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: กาเสียเงินผัวจ๋าบ่
1: เจ้าเห็นอีหยังน่ะข้านมลูกเดี๋ยวนั้นยาวไปยาวไปผัวสัวเอ้ยสิรักแต่เงินกูอย่าเอาไปเอาเงินมาย
0: ายาคือเสียงกับผัวจ๋าสันแข็งเด้อ
1: ผัวสัวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้าอย่าลูกข้านมลูกสัวเอ้ยกูเอ้ยเวียนเฮ้ยซอยหลักแต่เงินกู

จ้าเนี่ยบ่มีปัญญาสิใส่นี่ข่อยหรอกเอาจังซี่ลูกชายข่อยน่ะฮักลูกสาวเจ้าแฮงๆคั่นเจ้ายอมให้ลูกสาวเจ้านั้นแต่งงานกับลูกชายข่อยนี่ข่อยสิคืนโฉนดให้เจ้าเลย

หากความเสียใจความบ่สมหวังมันสิซอยลางกรรมเก่าได้เจ็บของอายในศาลนี่คงหลายพ่อสิใส่กรรมไปหลายแล้วล่ะศาลน่ะถามีไอ้สิยังฮักยังรอบ่เปลี่ยนแปลงสิเป็นผ้าแดงของน้องทุกศาลเลยฮู้บ่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้

ได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: จุดที่รั่วแล้วก็ซ่อมค่ะ
2: ถ้าไม่รั่ว
1: ก็ต้องไปหาสาเหตุอื่นว่าเกิดจากอะไร
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาเรื่องความปลอดภัยคือหาจุดรั่วให้มันจบก่อนก็แปลว่ามาหักมุมยังไม่เจอจุดรั่วนี
1: ่ยัง
2: ไอ้ที่ขุดไปเมื่อวานมันแค่จุดที่มีน้ำมัน
1: ปนอยู่กับดินค่ะ
3: แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเราดูเนี่ยคาดว่าถ้ามีอาจจะมีรอยรั่วไม่น่าใหญ่มากแต่ทำให้น้ำมันมันสะสมแล้วก็ไหลลงที่ท่อระบายน้ำนั่นหลักการคือก็ต้องเปิดท่อดูเปิดผิวดินดูเพราะไอ้ท่อเนี่ยมันอยู่ฝังอยู่ประมาณ2เมตรใต้ดินใช่ป่ะก็จะลองเปิดแล้วก็เอาตัวมาสแกนตัวท่อด้วยเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าน้ำมันบางทีมันก็ซึมไม่ได้ไงเพราะมันอาจจะไม่ใช่เพิ่งรั่วอาจจะรั่วมาสักเป็นเวลาหนึ่งเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะมีการแทรกซึมไม่ได้เดี๋ยวคงดูเดี๋ยวว่าปริมาณมันไม่ได้ฉ่ำเหมือนกับที่เขาคาดว่าจะเป็นรอยรั่วที่ฟังจากผู้เชี่ยวชาญเขานะ
4: หารอยร
3: ั่
4: วของ
3: ท่อใช่เพราะต้องซ่อมไงต้องไปซ่อมจุดที่มันรั่วถ้ามันรั่วนะถ้ามันไม่รั่วก็เดี๋ยวต้องไปหาว่าสาเหตุอื่นมาจากไหนแต่ว่าก็ถ้าเกิดมันรั่วได้ก็ดีจะได้รู้ว่าจุดไหนจะได้แก้เพราะตอนนี้อยากรู้สาเหตุมากสุดเลยว่าน้ำมันมาจากไหนครับ
2: ท่านผู้ชมเดี๋ยวหากันต่อไปจุดรั่วนะ
1: ค่ะ
2: พอดูแล้วยังไม่ใช่เนี่ยอัปเดตล่าสุดเปิดไปอีก2จุดใช่หรือเปล่าขณะที่ชาวบ้านชุมชนเชื้อเพลิงนักข่าวเราวัชรตาคำไปสอบถามไม่ใช่วันจันทร์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์ตอนที่ฝนตกหนักอะค่ะมีชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณสมจิตอายุ58บอกวันศุกร์ฝนตกหนักอยู่ในบ้านได้กลิ่นไอระเหยของน้ำมันค่ะ
2: คนในซอยอยู่กันไม่ได้ก็เลยแจ้งประธานชุมชนถึงผลกระทบเพราะกลิ่นมันแรงจนแสบตา
1: อยู่ในบ้านนี่คือต้องเอาผ้ามาอุดช่องใต้ประตูไม่ให้กลิ่นมันเข้าน
2: ี่ตั้งแต่วันศุกร์พอเจ้าหน้าที่เอาน้ำมาฉีดล้างท่อระบายน้ำก็ไม่ได้ค่อยกลิ่นไม่ค่อยได้กลิ่นฝนตกเมื่อไหร่กลิ่นมาอีก
1: ใช่ค่ะคืออยู่ไม่ได้เลยนะคะต้องปิดบ้านปิดหน้าต่าง
2: ตั้งคำถามเนี่ยท่อระบายน้ำอยู่กลางชุมชนแล้วมีน้ำมันลงมาในท่อแบบนี
1: ้
2: ถ้าเกิดมีใครจุดไฟจุดแก๊สทำอาหารและอย่างที่ผมถามคุณชัดชาติเมื่อวานห้ามสูบบุหรี่ไหมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
5: กินทั้งซอยเนี่ยอยู่กันไม่ได้เนี่ยกินแรงมากอ่ะทำอะไรไม่ได้เนี่ยต้องไอ้นี่เลยต้องแจ้งเขาทันทีเลยเพราะว่ากินแก๊สอ่ะเพราะฝนมันตกมันจะชะมาไงแต่ถ้าไม่ตกอ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอฝนตกหนักเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนกับน้ำพามาพาน้ำมันมาด้วยอ่ะพาแก๊สพากินแก๊สขึ้นมาครับขึ้นมาจนแสบตาได้ไหมเราหาจุดไม่ได้เพราะรู้แต่ว่ามันมาจากกับน้ำอ่ะรู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้านอยู่นี่ก็ต้องอยู่ในนี้แหละแต่ก็เหมือนกับว่าอุดรูไม่ให้กลิ่นมันเข้าไงอุดใต้ประตูอะไรเนี้ยพยายามตั้งแต่เมื่อวานที่เขาทำก็รู้สึกวันนี้อยู่ได้สบาย
6: คร
5: ับ พอที่บ้านเลี้ยงเด็กอ่อนไงจะทำต้องเราพอกลิ่นมันมาปุ๊บเราต้องตกใจเลยว่ามันมาจากไหนต้องหาที่ไงเพราะเป็นที่ทางกับข้าวกับปลาเขาจะทำขายของขายอะไรอ่ะเกิดปุ๊บขึ้นมามันพุ่มเรากลัวตอนนี
2: ้เมื่อวานนี้ผมคุณถามคุณชัดชาติบอกก็ไม่ควรสูบแต่มีเครื่องตรวจวัดไอน้ำมันอยู
1: ่
2: ยังไม่ถึงจุดที่มันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทถูกไหม
1: ค
2: ุณสมจิตที่บอกถึงขนาดเลยเนี่ย